0: รองรับการประชุม IMF World Bank 2026โดยย้ำว่าไม่มีปิดการจราจรติดตามรายงานจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรโดยมีเส้นทางที่คุณหลีกเลี่ยงดังนี้1ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง2ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง3ถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ4ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน5ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ตลอด24ชั่วโมงนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
0: ส่วนข่าวกีฬานะครับมีความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศโดยคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: เอเลียตคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปียังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์ประเภทชายในศึกเมลเบิร์นมาราธอน2026ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีโดยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยได้โชว์ความทรหดเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายของระยะทาง 42.2 กิโลเมตรและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกที่สนามเมลเบิร์นคริกเก็ตกล่าวพร้อมกับทำลายสถิติเดิมของรายการที่ทิโมธีคิปลากัสโรโนเพื่อนร่วมชาติเคยทำไว้ที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีเมื่อปี2022ด้วยเวลาที่เร็วกว่าเพียงแค่2วินาทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลพาเลซชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1เฮาซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2ลิเวอร์พูลที่เหลือ10คนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี FC โคโลนชนะบอรุสเซียมิชชั่นการ์ดบัค2-1ไฟบวกที่เหลือ10คนชนะชาลเก้04 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเรอัลเบติสชนะโอซาซูน่า5-2เรอัลซอซิดาดที่เหลือ10คนชนะราคอรุญญาที่เหลือ10คนเท่ากัน3-2ราซิ่งซานตาเดเสมอบาเลนเซีย2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจซาสโซโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกายาเร่เสมอยูเวนตุส1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาวิดโดวิชโฟกินานักเทนนิสชาวสเปนมือ26ของโลกและเป็นมือ25ของรายการชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ10ของโลกและมือ7ของรายการจากสหรัฐ2-1เซต7-6แทบเบรก7-4 4-6และ7-6แทบเบรก8-6สุราเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: 8นาฬิกากลับมาฟังข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนพักธนรัตน์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงต้นรายการนะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะนะคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะ
0: เชื่อว่าก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับบางท่านร้องได้ด้วยนะครับเดินตามรอยเท้าพ
1: ่
0: อนะครับเนื่องจากในสัปดาห์นี้นะครับใกล้วันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงร.9ของปวงชนชาวไทยหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยถ้านึกถึงเนี่ยคุณสุภาพรนึกถึงโครงการอะไรครับ
1: แก้มลิง
0: นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในส่วนของฝนหลวง
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ที่เผยแพร่นะครับเป็นอย่างมากแล้วประชาชนนิยมนำไปใช้กันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ใช่เลยค่ะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์เนี่ยพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและบริหารประเทศให้ก้าวเดินไปบนทางสายกลางค่ะและความไม่ประมาทสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผล
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนรอดพ้นจากทุกวิกฤตสถานการณ์ในชีวิตได
1: ้
0: ก็ด้วยความพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานไว้แล้วก็ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปใช้กันอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่เจอไหมคุณสุภพรในพื้นที
1: ่ในส่วนตัวยังไม่เจอเมื่อวานนะที่เขตดุสิตแต่ว่าที่กาญจนบุรีมีน้องอยู่คนนึงโพสต์เฟซบุ๊ก
0: หนักเลย
1: มีฝนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีมีน้ำไหลลงมาจากภูเขาส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยติดขัดค่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าขณะที่น้ำไหลลงมาเนี่ยจากเขาเข้ามอเตอร์เวย์ M81 ก็มีรถหลายคันค่ะยังสัญจรไปมากันอยู่สำหรับวันนี้ท่านใดนะคะที่เดินทางในเส้นทางนี้หรือว่ามีแพลนที่จะไปเส้นทางนี
0: ้
1: ก็ต้องตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางกันด้วยหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะคะทางเพจ Facebook Army Radio ของเราได้นะคะ
0: ก็อัปเดตกันมาให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าในช่วงเช้าในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรเผื่อพี่น้องประชาชนฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราออกอากาศให้ว่าในพื้นที่ M81นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยยังมีน้ำอยู่หรือเปล่าในเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีเมื่อวานเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักเลยทีเดียวฝนตกลงมาในตลอดทั้งวันนะครับช่วงบ่ายก็มีอธิบดีกรมชลประทานเขาลงพื้นที่ที่เขื่อนเพชรก็ไปดูในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งได้มีการประกาศเป็นการ work from home แล้วก็16ตุลาคมเป็นวันหยุดที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศนะครับเนื่องจากการประชุม IMF หรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องการเงินการธนาคารของโลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญมากคราวนี้มีอยู่เรื่องนึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการยืนยันบอกว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถที่จะสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติแต่เขามีการเน้นย้ำนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะเขาก็มีเน้นย้ำนะคะว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรในห้วงเวลาใดพื้นที่ไหนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เบื้องต้นยืนยันชัดเจนค่ะไม่มีการปิดการจราจรในทุกพื้นที
0: ่
1: นะคะเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอให้เป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางของเราทุกๆคนนั่นเองค่ะ
0: ครับก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีเส้นทางเลี่ยงมาแนะนำกันด้วยนะครับแต่เราไปดูภาพบรรยากาศนี้กันก่อนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ10ตุลาคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังครับเวลา 17:54 นโดยประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็มีทั้งทหารตำรวจพลเรือนผู้นำศาสนาอิสลามแล้วก็ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งในการนี้นะครับพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาชีหามะซึ่งเป็นผู้ที่ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีทางด้านของนายวิโรจน์พุทธประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชยในการทดสอบประจำปี2569พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานซึ่งต่อมาจุฬาราชมนตรีขอดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม
0: ครับซึ่งนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพผลิตภัณฑ์โอท็อปงานผ้าไทยซึ่งก็เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทอดพระเนตรโครงการทุนการศึกษาพระราชทานและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริรวมถึงโครงการด้านสาธารณสุขอีกด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาประชาชนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะทั้งโรคหัวใจระบบประสาทและสมองโรคตาหูคอจมูกกุมารเวชศาสตร์และทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษารวม787คนและทรงรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและซับซ้อน6คนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจค่ะทางด้านของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ในจำนวนมากนะครับขณะที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสายทานแห่งพระเมตตาของทั้งสองพระองค์นะครับยังคงหลั่งไหลเพื่อเยียวยาหัวใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบผลกระทบอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 1,000 ชุดด้วยกันนะครับพร้อมกันนี้ได้เชิญได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ก็ยังความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ค่ะสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดิมแล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและฝนตกหนักระหว่างวันที่18ถึง28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวม8อำเภอ51ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 22,540 คนปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี่ยได้คลี่คลายแล้วค่ะแต่ยังเหลือในพื้นที่รุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติด

0: นะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาแล้วนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในปี2569นี้นับเป็นปีที่10แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ท่ามกลางดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบเท่านานครับ
1: ค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานกว่า70ปีค่ะ
0: ครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพมหานครเดี๋ยวหลังจากที่จบรายการของเราสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะครับพลเอกปนาคและปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านจะเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชของกองทัพบกซึ่งประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามลำดับอีกด้วยครับ
1: ค่ะขณะที่หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นทหารของพระราชาและประชาชนก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยยังคงมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยทหารทั่วประเทศค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยทหารหรือว่าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
0: ครับขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในภาพรวมในการวางพวงมาลาก็จะจัดขึ้นที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านใดที่ต้องการจะวางพวงมาลาเนี่ยทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการชี้แจงในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอามาพูดถึงในเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับสำหรับนี้อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย work from home กันทั้งสัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: คุณสังเกตไหมขับรถออกมาตอนเช้าเนี่ยถนนโล่งมากขึ้น
1: ถนนโล่ง
0: นะฮะก็นี่แหละครับเป็นการประกาศของรัฐบาลเนื่องจากจะมีการประชุม IMF นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจัดขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครรัฐบาลเขาก็มีการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยแล้วก็การรักษามาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาค่ะเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและคนไทยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะคุณธาที่เดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าแล้วก็การคมนาคมต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวมถึงยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการเงินยุคใหม่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเวทีการประชุมนี้เนี่ยเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้ผลักดันระบบการเงินดิจิทัลนะคะที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นต้นแบบเชิงนโยบายในภูมิภาคต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆในรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะ พื้นที่รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็แนะนำว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะอ
1: ัน
0: นี้นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางรางนะครับไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าจะเป็น BTS ก็ตามแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องเผื่อเวลาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยครับ

0: ค่ะมาดูเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษกันบ้างนะคะก็จะมีถนนรัชดาภิเษกนะคะในช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะเส้นที่2นะคะนั่นก็คือถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงค่ะแล้วก็มีถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเส้นทางสุดท้ายนะคะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองค่ะรวมไปถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4นะคะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
1: ครับก็ยืนยันนะครับว่าขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรแต่ว่าเขาไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใด
0: ไม่ได้ปิดค่ะ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาก็จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกอย่างมากที่สุดควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่เข้าร่วมการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงต่อไปกันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: พลทหารอาสานะครับสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแม้ว้าวได้สะใจเหลือเกินนะ
0: มันว้าวไงคะ
1: เอาคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันดีกว่านะครับขณะนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านก็ลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต่อเนื่องเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำบางปะกงตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงและติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนค่ะซึ่งขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ค่ะ
1: ครับซึ่งสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยกองพลทหารราบที่11แล้วก็กรมนจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ขณะนี้แล้วก็ไปดูในเรื่องของสุขอนามัยกันบ้างดีกว่านะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการดูแลในประเด็นต่างๆเนี่ยหน่วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลครบถ้วนครบครันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำคัญนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของกลาโหมแล้วคุณสุภาพรเขาก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
0: ทางด้านของพลเอกสรันเพชรานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดกำลังพลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำส้วมกระดาษค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะ
1: ก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเราดูแลกันอย่างต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับนอกจากนี้มีเพิ่มเติมที่ระยองด้วยครับ
0: ค่ะที่จังหวัดระยองมณฑลทหารบกที่14ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่102กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะคะหน่วยทหารเรือในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: กับก็ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะนี้หลายคนก็ห่วงใยนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดจากการประชุมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีที่นั่งเป็นประธานที่ปภ.เนี่ยนะครับท่านก็สั่ง7ข้อรับมือกับฤดูฝนหลักๆก็คือการติดตามสถานการณ์การกำชับในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วก็การจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนยุทโธปกรณ์การประสานการทำงานร่วมกันเนี่ยท่านให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่เรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หรือว่าในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพบกพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้หน่อยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์0753834405เน้นย้ำนะคะ0753834405ทหารพร้อมเดินทางเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับซึ่งก็มีความพร้อมมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจทั้งในเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทธ ปกรณ์นะครับของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกนะครับเรามีเครือข่ายเยอะคุณผู้ฟังชปกรเนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมีอสกร
0: อสกร
1: นะครับอาสาสมัครกิจการพลเรือนซึ่งเขาเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำงานร่วมกับทหารและทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนิดนึงในช่วงท้ายประชาสัมพันธ์งานวิ่งเอาซะหน่อยนะครับกองทัพภาคที่2เชิญชวนนะครับ Run for Honor 2026เขาจะจัดการวิ่งที่บริเวณประสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละกำหนดวิ่งเนี่ยก็คือ20ธันวาคม2569หน้าไปนะ
0: ไปมั้ย
1: คุณสุภาพรอยากไปอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าใดที่สนใจรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ล่ำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงจริง
4: นะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691081-290-1691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
10: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
11: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
10: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมาเพลงดังฟังสบายสบายสบายฟังกับลุงช้างเนี่ยแต่มันไม่สบายตรงที่ว่าน้ำท่วมนะพี่น้องที่ศรีมหาโพธิ์โทรมาเล่าให้ฟังบอกหมดเลยลุงช้างซื้อปุ๋ยลุงช้างมาข้าวกำลังงามกำลังเขียวเลยอีกคนบอกมันสับปะหลังกำลังเขียวเลยน้ำท่วมซัดได้ยังมีเหลืออีก 4-5 ลูกนะเดี๋ยวพอน้ำลดก็ซ่อมเลยหน่อยถ้าเผื่อมันไม่เฉานะจริงๆมันทนแรงทนน้ำได้7วันอันนี้มันเกิน7วันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่เกิน7วันแล้วมันไม่สลดไม่เฉาไม่เหี่ยวไม่ตายนะโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหมันจะไปหัวเราะไม่ได้แล้วนะเรื่องนี้เนาะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนกันทั่วนะครับแล้ววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนฝนตกหนักภาคกลางตอนล่างภาคใต้เสียงน้ำท่วมฉับพลันด้วยมาช้ามืดนี่น้องปลาจากท่าแสะชุมพรโทรมาเล่าให้ฟังตกทั้งวันทั้งคืนมีฟ้ามีฝนด้วยนะอ่ะก็เป็นฤดูกาลของเขาอะนะมันก็ต้องตกแหละจะตกมากตกน้อยยังไงก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็นะ12ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านตะวันตกของภาคกลางก็คือแถวกาญจนบุรีนี่นะราชบุรีอะไรประมาณนั้นนะยังมีฝนยังคงมีฝนตกหนักภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังได้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ในขณะนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางด้วยนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือคนเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้6โมงเช้าเนี่ยไปจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็ร้อยละ30ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ40นะครับภาคตะวันออกก็ร้อยละ40นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอันนี้ร้อยละ40เท่ากันนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ70ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70ครับพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ40นะครับก็ดูแลกันไประมัดระวังไว้ดีที่สุดเนาะนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตลอดเดือนตุลาคมนะฮะคุณผู้ฟังครับซื้อ2ตันแถม10กระสอบและให้อีกตันละ2กระสอบสรุปแล้วซื้อ2ตันวันนี้รับไปเลยครับ54กระสอบ2ตันก็40แถมอีก14ครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมอย่ารอช้าครับ081 290 1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ามว่าโปรมิกออยล์รักษาอะไรไม่ได้รักษาเนี่ยมันแก้อะไรได้บ้างไม่ได้แก้อะไรเนี่ยครับต้องบอกกันให้เข้าใจก่อนมันไปบำรุงไปฟื้นฟูครับบำรุงและฟื้นฟูนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยคนที่เป็นมากๆนะถ้าถึงขนาดฟอกไตแล้วนี่ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทานได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ได้ลงไตอะไรฮะไปบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะมันอาหารการกินทั้งนั้นแหละครับอาหารที่มันเค็มๆก็ต้องเบาๆกันหน่อยนะย้ำกันทุกวันเลยกินเค็มเยอะเกินก็ไม่ไหวนะมันก็อยากกินเค็มอ่ะเนาะมันอร่อยมันต้องลดความอร่อยจะดูแลร่างกายเรามันต้องกินของไม่อร่อยนั่นแหละถูกมั้ยนะครับอย่าไปกินมากของเค็มนิดๆหน่อยๆพอเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าอย่าไปเยอะโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยไม่ได้มีความสำหรับสำคัญอะไรเลยนะครับก่อนนอนไม่ต้องแล้วกินข้าวมื้อเย็นไปแล้วนะมื้อเย็นยังไม่สำคัญเลยถ้ามื้อเช้านะนะครับมื้อเช้านี่กินนี้อิ่มเลยมื้อกลางวันก็พอตึงๆท้องมื้อเย็นเนี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไรนะแต่ความเคยชินไงเคยมีนักวิชาการก็บอกว่ากินอาหารเนี่ยไม่ต้องกินตามเวลาหรอกหิวเมื่อไหร่ก็กินความหิวกับความอยากเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอยากกินเนี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไรถ้าหิวเนี่ยไม่กินอันตรายนะครับกินเมื่อหิวครับวันนึงอาจจะมื้อเดียวอาจจะ2มื้อแต่มื้อเย็นไม่แนะนำนะคนทานผักคนผัดผลไม้ไปแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเอาโกโก้ลุงช้างเนี่ยไปชงดื่มร้อนๆนะดื่มหมดแก้วปุ๊บหนังท้องตึงแน่เดี๋ยวก็ดึงหนังตาหย่อนนะเดี๋ยวก็ดึงหนังตาหย่อนจวบกระบายนะให้หมดแก้วตามด้วยน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งแล้วค่อยนอนนะครับเกิดเหตุการณ์ระทึกครับแก๊สรั่วเนี่ยในห้องครัวเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูให้ดีนะนี่เป็นร้านอาหารดังแถวสมุทรปราการพนักงานหมดสติไป3รายเนี่ยเมื่อวานนี้ศูนย์กู้ชีพสมุทรปราการรับแจ้งมีผู้หมดสติหลายรายในห้องครัวของร้านอาหารภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่7ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะทางโรงพยาบาลบางพลีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือครับนะที่เกิดเหตุพบผู้หมดสติ3รายเป็นชาย1รายหญิง2รายซึ่งเป็นพนักงานในครัวของร้านอาหารดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าผู้หมดสติ2รายมีอาการสาหัสเนื่องจากสูดดมแก๊สปริมาณมากจึงเรียกรถพยาบาลชั้นสูงเลยจากโรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลปรินซ์เข้ามาสนับสนุนปฐมพยาบาลผู้หมดสติแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจุดเกิดเหตุจุดเกิดนั้นนะอยู่ในบริเวณหลังร้านอาหารเป็นห้องครัวปิดมิดชิดมีช่องระบายอากาศโดยมีเตาแก๊ส3หัวตั้งอยู่โดยจากการสอบถามทราบว่าน่าจะเกิดจากแก๊สที่เตามันรั่วพนักงานครัวทั้ง3คนสูดจนหมดสติก็เป็นอุทาหรณ์นะก็ดูให้ดีนะครับในครัวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ครัวนะฮะในบ้านเราก็แม่บ้านเรานะฮะหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กนี่เด็กๆวัยรุ่นทำกับข้าวแล้วปิดหัวเตาเปาะแต่ไม่ปิดที่ถังแก๊สเนี่ยจริงๆเนี่ยทำกับข้าวเสร็จเนี่ยนะเบาแก๊สเสร็จแล้วก็ปิดที่หัวถังก่อนปิดที่หัวถังแล้วค่อยมาปิดที่เตาต้อง2จุดนะฮะต้อง2จุดถ้าเปิดแล้วปิดแต่หัวเตาอย่างเดียวแล้ววันต่อไปเราจะทำอะไรกันมันอั้นอยู่ในสายไงพอเราเปิดโป๊ะบึ๊บเนี่ยระวังเอาไว้นะครับนะประโยชน์มันก็เยอะโทษมันก็มหันต์ครับสาวเขาย้อยสาวเขาย้อยเปิดให้ฟังแล้วนะไม่ท่วมนะเขาย้อยเป็นบุรีนักร้องบ้านนอกฮะ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนาะสำหรับการดูแลเรื่องของสายตาโอ้โหเมื่อวานที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับฝนถล่มจัดแป๊บเดียวนะฮะน้ำขังเต็มเมืองตำรวจต้องเร่งระบายการจราจรนะครับทางลงทางด่วน M81 นะครับที่กาญจนบุรีเมื่อวานฝนตกเยอะนะครับนะก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรมาแล้วก็ไปแล้วน้ำ มีการถ่ายคลิปลงวิดีโอภาพนิ่งสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วเอาไปโพสต์กันโดยเฉพาะทางขาลงทางด่วน M81 น้ำป่าท่วมสูงมากนะครับถนนเส้นวังสารพีเข้าตัวเมืองท่วมทั้งสองฝั่งอ้าวเวลาหมดแล้วครับลูกช้างไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1616
4: ชีวิตประจำวันลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: บังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้วันแรกนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ 13:30 นสำนักงานปปช.จะแถลงชี้แจงประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และประเด็นอื่นๆขณะที่สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมต้องติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมหลายชุมชนที่อำเภอเขาย้อยกลางดึกและยังมีน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีนอกจากนี้ติดตามสถานการณ์ของฝนที่จะเลื่อนลงมาตกในพื้นที่ภาคใต้แล้วขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มแล้ววันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bankจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4สวนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบและภายในสวนและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเวลา 10:00 น. อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นฟ้องตรงต่อศาลคดีนายณัฐวุฒิแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะจากการที่นายณัฐวุฒิไปแจ้งความเท็จและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใส
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: หมูกระจ่างใสช่วยลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้าลดรอยดำตามซอกคอซอกแขนข้อศอกข้อเข่าและรอยดำต่างๆถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
11: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยคลายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
10: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง081-290-1691
12: ทำเสริมอาหารพีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-656-0020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: 691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบครูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับเดี๋ยววันจันทร์นี่แหละ
1: วันจันทร
0: ์โอ้ยมาคุณเลยไวนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวปี
1: ใช่
0: ขังวันรถส่งไปมันเนี่ยมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
0: ปะโทเร็วจังเลย ใครช่วยชะลอชะลอโลกเนี่ยหมุนเร็วจัง
1: หมุนไวไง
0: หมุนไวเหลือเกินนะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.จิต11ลพบุรีจ้า
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอนหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลนะ
0: ข่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดประจิมบุรี
0: ครับตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: FM 91.75 ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนี่ก็ 92.50 FM
0: ตอนนี้คนทุ่งสงมาอยู่กับเราแล้วคนหนึ่งนะ
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ลำสนธิอ่ะสิ ผมดูแลอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่น้องทุ่งสงคนบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
1: นครนายกนี่ก็ 89.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิต
1: ถ์90.50 FM
0: จทล.ลพบุรีครับ
1: 1197จังหวัดลพบุรีชาวจทล.สวัสดีกัน
0: คร
1: ับ
0: ช่วงนี้ก็งานบุญงานกุศลงานกฐินก็มากันเยอะทุกจังหวัดนะฮะที่ให้เราประกาศให้แล้วไม่ได้คิดเงินนะฟรีหมดเลยนะเพราะว่าทางบริษัทเขาจะร่วมทำบุญกับเราอย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณพี่จากตาคลีเนาะมาจากตาคลีซื้อวิทยุด้วยซื้อโกโก้ด้วย
1: โกโก
0: ้ฝากซื้อที่ดินอีก500บาทท
1: ำบุญมาด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลย
1: อนุโมทนาสาธุนะ
0: ครับขอเนี่ยระวังเอาอ่านข่าวเนี่ยแกคงได้รับแล้วล่ะโกโก้อร่อยเลิศ
1: สองกล่องก็500อ่ะ
0: ซื้อวิทยุอีก500
1: วิทยุก็ขายเพียง500
0: และทำบุญด้วยอีก500เป็น 1,500 บาท
1: 1,500 บาทนะ
0: ขอบุญกุศลที่ทำมาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
0: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนกว่าและไม่รวยอะไรนะไม่จนกว่าคนอะไรนะ เขาว่าไงนะ
1: ไม่ค่อยได
0: ้ต้องไปเรียนที่วัดต้องไปเรียนกับ
1: อาจารย์เปาไงเปาเปาไหวก็จะเก่งกันนะ
0: ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร
1: โอ้
0: เออ
1: ผ่านหูเนี่ยจะจำไม่ได้
0: ไม่ได้วัดไหนก็ได้ช่วยจ้างผมสองคนเป็นคนส่งวัดหน่อย
1: โอ้โหจะหาเงินให้เขาได้ไหมแล้วนะ
0: ผมก็จะแถมไง

0: แถมอะไรอ่ะ
1: แถมเปาเปาหวายไปคนหนึ่งแถมพี่น้อยอ่ะ
0: หายชนะไง
1: อีกคนหนึ่ง
0: ไอ้สองคนก็พูดแล้วก็นั่งฟังก็พูด
1: ไปเราเอาไปแถมไงดีเหมือนกันนะทุกวัดเลยนะ
0: นาน
1: ประสานมาได้เลยนะครับ
0: ประกาศให้
1: ใครจะมีงานโกนจุกผมไฟโกนพ่อตาโกนผมตาเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรพูดผิดหมดเลยเนี่ยโกนจุกแม่ยายโกนผมไฟพ่อตาง านแก้บนอะไรต่างๆจะหาลิเกก็ติดต่อทีมงานของโชเลชาติรักได้เลยนะครับ
0: มีงานก็ติดต่อกันไปลิเกโชเลชาติรักพงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราก็จะมอบหมายให้กับสอนรามน้ำเพชรให้พรเทพพรทวี
0: นพพลัด
1: นพพลัดไม้หอมไปแสดงแทนนะฮะ
0: เขาไม่ค่อยว่างแต่เราว่างเยอะนะ
1: ไม่เป็นไรเราก็
0: หากันหากัน
1: เราก็คุยดีไปก่อนดิเป็นไงกันบ้างครับน้ำลงกันหรือยังพี่น้องประจีนบุรีนครนายกชาเชิงเซาเป็นห่วงจริงๆนะมาเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจากชาเชิงเซาบอกว่าปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยจวด
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้นะ
0: โอ้
1: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้ตอนนี้เอาสายยางออกแล้วแล้วผมต้องกินทุกวันไหมโฟกัสเนี่ยไม่ต้องทุกวันครับปัสสาวะคล่องก็หยุดวันไหนปัสสาวะคล่องแล้วก็หยุด
0: แต่มันไม่ค่อยจะคล่องกันรับประทานกันไป
1: ใช่ถ้ามันไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
0: ๆรับประทานโฟกัสนะ
1: บางคนก็ฉี่สะดุดอย่างเงี้ยแม่มันน่าเห็นใจนะคนฉี่สะดุดสะดุดเนาะ
0: มันทรมานอีกตาหาก
1: ครับ
0: ลุกมาบัญชีฉี่ไม่ออกซะแล้ว
1: ใช่
0: ยิ่งอายุเยอะด้วย
1: ถูกต้อง
0: สูงวัยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หาตัวช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
1: ช่วยกันหน่อยสิ
0: ฟอกัสนี่แหละ
1: เอาใครอยู่แถวแถวหายสี่หูตะบนไม้ดัดอำเภอบางระจันนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูที่ตลาดนัดแต่ฝนไม่ตกนะ
0: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ยนะน้องชั้นแรมก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับ
0: ก็จะได้ซื้อสินค้ากัน
1: ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งปุ๋ยหอมฟุ้งนะครับ
0: ของลุงช้างก็ต่อติดต่อสอบถามก็ได้เนี่ย
1: คุณพี่ฤาษีมหาโพเนี่ยเห็นใจจริงๆนะเพิ่งเอาไปให้มันหมาดเลยข้าวกำลังเขียวเลยช้างเอ้ยปรากฏว่าจมน้ำตอนนี้ยุบละเห็นยอดแล้วยังไม่เน่า
0: น้ำมาเนี่ย
1: ทนน้ำแฮะแล้วก็สแกนราบนะเมื่อกี้นี้สั่งดึงรวงไป3กระปุก 2,000 บาท
0: อันเท่านั้นเนี่ย
1: ครับผม
0: ใช้กัน
1: ใช้กันเลยนะ1ขวดผสมน้ำแม่400ลิตรอ่ะ400ลิตรเนี่ยมันได้หลายไร่นะ
0: ครับ
1: ทำนา100ไร่ก็4ขวด3ขวดกำลังดีมันก็อยู่ที่ฝีมือคนบินโดนนะใช้โดนบิน
0: ใช้โดนก
1: ็20ลิตรก็5ไร่นะ5ไร่20ลิตรโอ้ได้เป็น100ไร่แหละ
0: ได้เป็น100ไร
1: ่ครับข้าวแต่งตัวแล้วลวงออกแล้วเอาไปดึงเลยครับจะได้รวยไว
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเนี่ย
1: ครับหรือบางคนก็ไม่ได้ถูกน้ำท่วมอะไรหรอกแต่ว่าใบมันเหลืองใบมันไม่เขียวสักทีเนี่ยก็ใช้เลยครับเม็ดฟู่กดอะมิโนเป็นเม็ดฟู่ที่เราจัดให้ท่านในราคากล่องละ 1,000 บาท2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 นะ
0: 3กล่อง 2,000 บาทนะ
1: ครับผมเห็นไหมว่าเรายังรับสายตลอดเวลาเนี่ยพอไม่รับสายจะหาว่าเรายิง
0: รับสายสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ส่งไปให้เขา
1: ครับผม
0: สั่งอะไรนะสองกระปุกก็ได้
1: ไททิปโอสด2กระปุก
0: สองกระปุกก็600เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่เนี่ยชัยภูมิใช่ไหม
1: ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโย
0: จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวส่งไปให้
1: จ้าฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะวันนี้อยากจะได้สมุนไพรไทยทิปโอสดเอาไปบรรเทาอาการปวด อาการเมื่อยบรรเทาอาการปวดจากเกาปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ย
0: จะเป็นนิวล็อกในรับประทานสูตรดั้งสูตรเดิมนะ
1: ไททิปเขามี2สูตรไง
0: สูตรดั้งสูตรเดิมนี่ก็เป็นกล่องนะ
1: เป็นกล่องเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอก1กล่องมี30เม็ดเขาใส่ถุงไว้6ถุง200บาท
0: ถุงละ5เม็ดเนี่ยนะ
1: กินสัก3ถุงต่อเนื่องไม่เสียค่าส่งด้วย
0: ต่อเนื่องกันไป
1: ถ้ามันเข้าทางกับทางงวดต่อไปซื้อ1,000เลย
0: 1,000ก
1: ็5ถุงแถมให้5กล่องแถมให้กล่องนึง5กล่องแถมให้กล่องนึงนะ
0: กล่องแถม1กล่องจ่าย 1,000 บาทนี่แหละ
1: ครับผมได้6กล่องเลยแต่มันไม่ได้ปวดมากนะ มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
0: เอารับประทานชนิดแคปซูลกระปุกกระ300ที่เขาสั่งมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช่กระปุกหนึ่ง30แคปซูล
0: 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ไม่เสียค่าส่งด้วยนะครับสั่งซื้อกันหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
0: ้ได้เขามีจำหน่ายเนี่ย
1: แต่เวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ดูข้างกระปุกข้างของแล้วกันว่ามีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% หรือไม่เนี่ยนะ
1: ถ้าไม่มีก็ไม่เอาอ่ะ
0: ไม่ใช่ของช้างนะ
1: ไม่ใช่ของช้างของหมูก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เอาที่สบายใจอ่ะโทรมาก่อนว่าจะไปซื้อร้านไหนจะได้บอกเนาะ
0: ใช่081-290-1691
1: หรือจะโทรหมายเลขของลุงโชเล่ก็คือ081-924-4377
0: นะ
1: 081-924-4377
0: นะ
1: ครับผมกลิ้งกลางกลิ้งกลางกันมาเนี่ยมะละกินนก
0: สองกระปุกก็600บาทเนี่ย
1: กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
0: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
1: ออ
0: แล้วก็รับประทานมะละกินนกของเราควบคู่กัน
1: มะละกินนกไม่ใช่ยานะแต่คนโบราณโบราณเขากินกันเนาะกินเถอะไม่ขมหรือจะกินขมก็ไปเด็ดเอาข้างรั้วนั่นน่ะ
0: มะละจากรั้วเนี่ยนะ
1: จิ้มน้ำพริกกินก็ได
0: ้ขมมาเด้
1: อขมมาเด
0: ้
1: อถ้าไม่อยากขมก็กินแบบซอฟเยลของเราเนี่ย
0: ใช่
1: 300บาท60เม็ดมะระกินนกมะรกกินนะราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของน้ำมันงาดำเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับ
0: ราคาเดียวกัน2กระปุกก็600เหมือนกัน
1: เดี๋ยวขอจวบโกโก้แป๊บนึงเสียงหาย
0: แล้วก็โปเหมือนกันด้วยนะสั่งซื้อก็ได้จะเป็นมะละกีนกหรือว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ครับ
0: โปเหมือนกัน
1: พี่อะไรนะเมื่อวานที่โทรมาบอกวันนี้จะมาที่
0: หายสี่หู
1: หายสี่หูหรือเปล่า
0: พี่กำจัดเนี่ยนะ
1: พี่กำจัดจะเอากระยาศาสตร์มาให
0: ้โอ้สั่งกันเตรียมกระยาศาสตร์มาให้
1: ผมก็เตรียมไปทำฟันแล้วไม่ต้องห่วงอะ
0: เจ๊ กึบไปเคี้ยวทั้งฟันทั้งกายศาสตร
1: ์เอ๊ะกายศาสตร์นี่ถั่ววันนี้จะไม่แข็งยังนะเคี้ยวไปเคี้ยวมาอุตายฟันกูเอง
0: นั่นเอาขอบคุณล่วงหน้าเลย
1: ช่วงนี้ช่วงศาสตร์เดือน10ศาสตร์ไทยอะเน
0: า
1: ะ
0: ศาสตร์ไทยเนี่ย
1: เทศกาลทำบุญกายศาสตร์กันเป็นวิถีชีวิตก็ทำบุญศาสตร์เมื่อไหร่ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วนะ
0: ใช่
1: ใกล้ออกพรรษาแล้วทีนี้พอเราออกพรรษาก็งานกฐินมาตลอด1เดือ นข้าพรรษา3เดือนพอประกาศออกพรรษาปั๊บจากนั้นไปถึงวันเพ็ญเดือน12อ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นช่วงของทอดกฐิน
0: งานกฐินล่ะ
1: จนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12ก็หมดละ
0: วันลอยกระทงเนี่ยนะ
1: ครับลอยกระทงกับกฐินวันสุดท้ายพอดีใครมีงานมีจะให้เราประกาศก็เชิญเมื่อวานนี้ก็พี่น้อยลุงน้อยจากบ้านครัวก็ฝากบอกงานกฐินมาด้วยวันที่เท่าไหร่22มั้ง
0: 22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบ้านครัว
1: ตำบล
0: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
1: ครับผม
0: จดไว้แล้ว
1: จดไว้แล้วนะ
0: เดี๋ยวมีเวลาจะได้ประกาศกัน
1: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็เรียบร้อยเลยครับ
0: อะไรอ่ะ
1: ขอรับประทานยาหญ้าบิงสิ
0: อันนี้เกี่ยวกับดวงตาสายตาเนี่ยนะ
1: ครับหรือจะดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
0: อันดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
1: ครับยาหญ้าบิงเป็นแคปซูล
0: แคปซูลก็กระปุกก็800
1: สองกระปุก1,500กินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอะขวดนึงอะนะ
0: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
1: ครับถ้าเป็นดีแคร์ก
0: ็2กระปุกก็650บาท
1: กระปุกเดียวมี30เม็ดนะซื้อ2กระปุกเลย
0: สองกระปุก650บาท
1: ครับกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกัน
0: ซื้อ4กระปุก1,300เนี่ย
1: แถมให้1กระปุก
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: โปรมิกออยดูแลเรื่องตับเรื่องไตเนี่ยนะ
1: บำรุงฟื้นฟูนะก่อนนอน1เม็ดนะเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับราคาเดียวกับดีแคร์2กระปุก650
0: ราคาเหมือนกัน
1: 4กระปุก1,300แถมฟรี1กระปุกครับ
0: ถือ4ก็แถม1อ่ะนะ
1: ครับ
0: ออ
1: กรถกระบะขับมาได้9งวดครับรถเกิดอุบัติเหตุ
0: เป็นไง
1: ส่งคืนไฟแนนซ์ครับ
0: และเป็นไง
1: ถูกฟ้องเรียกกว่า 300,000 นะ
0: โด โดนฟ้อง
1: อุตส่าห์ไปคืนแล้วนะ
0: เออ
1: เอารถไปคืนแล้วอ่ะเอาทนายความที่เคยมาบอกว่าไม่ต้องจ่ายอะไรพวกนี้นะ
0: ทำไง
1: เออรอฟังดูสิเอาว่ากันไป
0: ว่ากันไป
1: คุณป้าหอบเหรียญหนัก2กิโลกรัมมาร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังจากไปซื้อรถกระบะให้ลูก
0: ผ่อนได้9เดือนเนี่ย
1: เกิดอุบัติเหตุครับ
0: เอารถมาส่งคืนไฟแนนซ์เนี่ย
1: ถูกไฟแนนซ์เรียกฟ้อง 300,000 บอกไม่งั้นเดี๋ยวจะยึดบ้านยึดที่ดินนี่
0: จะยึดบ้านยึดที่ดินเลยไง
1: ครับเมื่อวานนี้คุณอยู่นางสาวอยู
0: ่
1: อายุอนามกว่า54ปีแล้ว
0: เป็นคนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์นำเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ5บาทน้ำหนักรวมกันประมาณ2กิโลกรัม
0: ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเนี่ย
1: รวมเป็นเงินทั้งหมด
0: 10,000 บาทเนี่ย
1: ห่อด้วยผ้าขาวเดินทางไปที่ว่าการอำเภอนางรอง
0: เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ช่วยเหลือดำรงธรรม
1: โดยมีนายจักริดร่วมกุลปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องครับ
0: ทางด้านของนางสาวอยู
1: ่หอบเงินเหรียญมาดังกล่าวเนี่ยเพื่อขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยช่วยประสานไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินให้หน่อยเถอะ
0: หลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดี
1: ซึ่งอาจนำไปสู่การยึดบ้านและที่ดินของตน
0: ชำระหนี้สินเนี่ยนะ
1: ครับนางสาวอยู่เล่าด้วยความทุกข์ใจว่าย้อนกลับไปเมื่อปี66
0: เป็นยังไง
1: ซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซูใช้ชื่อตนเอง
0: เป็นเงินจำนวน 841,168 บาทเนี่ยนะ
1: นะ
0: แล้วก็ชำระ
1: 84งวด
0: 84งวด
1: วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกชายใช้ขับไปทำงานแต่ก็สามารถผ่อนชำระได้เพียง9งวด
0: ก่อนจะค้างชำระตั้งแต่งวดที่10ปนา
1: ครบกำหนดวันที่11มีนาคมเนี่ย
0: ปี66ปนา
1: ครับเรื่องราวของการส่งข้างวดรถในเรื่องแหมเรื่องเยอะนะ
0: โดนยึด
1: ส่งไปแล้วเอารถไปคืนแล้วยังจะมาเรียกเพิ่มอีกเนื่องจากลูกชายขับรถไปประสบอุบัติเหตุ
0: ทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: ลูกชายไม่ได้รับอันตรายก่อนตัดสินใจนำรถคันนี้ส่งคืนบริษัทดีกว่า
0: ไปกับไฟแนนซ์นะ
1: แต่ปัญหาหนี้สินมันไม่ได้จบ
0: ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น
1: เมื่อบริษัทไฟแนนซ์ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่16กุมภาเนี่ย
0: 69เนี่ย
1: เรียกค่าเสียหายประมาณ
0: 670,000 บาทเนี่ย
1: โอ้โห
0: เรียกเยอะซะด้วย
1: ที่ผ่านมามีเอกสารและจดหมายส่งมาที่บ้านหลายฉบับครับผมก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออกไง
0: อ่านไม่เข้าออกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เข้าใจรายละเอียดในเอกสาร
0: กระทั่งก็มีศาลมีคำพิพากษา
1: เมื่อวันที่6กรกฎาคมเนี่ย
0: 69เนี่ยนะ
1: ให้มาชำระนี่กว่า 300,000 บาท
0: ทำให้ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
1: เพราะฉันไม่มีเงินก้อนมาชำระเงินตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้น
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
1: ได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีให้ติดต่อภายใน15วัน
0: นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
1: โดยมีการดำเนินการเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
0: พร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง
1: ซึ่งมีการประเมินราคาไว้ที่
0: 365,144 บาทท
1: ำให้กังวลว่าจะต้องสูญเสียที่ดินและก็บ้านที่อยู่อาศัยไปด้วย
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ตอนที่เดินทางไปศูนย์ดำรงธรรมมีเงินติดตัวไป60บาท
0: แต่ก็พยายามรวบรวมเงินเหรียญแล้วก็
1: ที่เคยหยอดกระปุกไว้
0: อะน้อมสินเนี่ยนะทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยนะ
1: รวมๆกันแล้วได้ประมาณ 10,000
0: เพื่อไปติดต่อสำนักงานบังคับคดีสาขาดังรอง
1: หวังขอชำระหนี้บางส่วนแต่เจ้าหนี้และก็คู่กรณีไม่รับเงินจำนวนดังกล่าวครับ
0: อ้าว
1: เนื่องจากยอดหนี้มันสูงกว่ายอดเงินที่ไปชำระจึงตัดสินใจนำเงินเหรียญดังกล่าวเนี่ย
0: ไปขอความช่วยเหลือจากทางด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง
1: เงิน 10,000 บาทที่ออกมาเป็นเงินที่รวบรวมจากกระปุกออมสินของลูกๆหลาน
0: ๆและก็จากญาติพี่น้อง
1: ก็ได้มาเท่านี้
0: หมื่นบาท
1: ตั้งใจจะให้เขาไปก่อนเพราะกลัวจะโดนถูกยึดบ้านและที่ดิน
0: จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: ช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้หน่อยเถอะ
0: เพราะว่าไม่มีปัญญาจะไปหาเงินก้อนใหญ่มาชำระนี่
1: ถึงอยากให้ช่วยกันไกล่เกลี่ยเพื่อผ่อนชำระเท่าที่ไหวก็ได้พี่อยู่แกว่างั้นนะ
0: น่าเห็นใจแก
1: ที่ดินดังกล่าวนำไปจำนองไว้ทกส.ยังไม่มีเงินก้อนไปถ่ายคืนเลย
0: น่าเห็นใจแก
1: บ้านที่ปลูกก็อยู่บนที่ดินกับของพี่สาว
0: อยู่กับพี่สาวตนแล้วก็สามีมีอาชีพอะไรเนี่ย
1: รับจ้างก่อสร้าง
0: ทำงานก่อสร้างทั่วไป
1: รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนบางเดือนก็ได
0: ้บางเดือนก็แทบไม่มีงานทำ
1: บางครั้งยังค้างค่าไฟก็ด้วย
0: น่าเห็นใจนะ
1: ขณะที่ลูกแฝดสองคนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สอง
0: ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
1: บางครั้งลูกก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อดมื้อกินมื้อ
0: เพื่อเก็บเงินช่วยเหลือแม
1: ่รับมือกับภาระหนี้สิน
0: ทำให้ตนเองยิ่งรู้สึกสงสารลูกแล้วก็เครียด
1: จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
0: บางวันเป็นยังไง
1: คิดสั้นเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะทำยังไง
0: อย่าเพิ่งคิดสั้นนะคุณยายนะ
1: ทีนี้ทางด้านนายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองหลังทราบแล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
1: พิจารณาช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
0: ทางด้านของนายสุรเดชเอื้อมเก็บเนี่ยนะ
1: อันนี้เป็นทนายความเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความในอำเภอหนองกี
0: ่หลังจากทราบเรื่องราวแล้วความเดือดร้อนแล้ว
1: ของหนองสาวอยู่ก็เตรียมจะมาช่วยเหลือด้านกฎหมาย
0: เพื่อพิจารณารายละเอียดตามคำพิพากษา
1: และขั้นตอนการบังคับคดี
0: รวมถึงแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแบบเหมาะสม
1: ให้ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวครับคือ นี่เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้แต่เราไม่มีก็ค่อยๆผ่อนดิค่าให้ตายก็ไม่ได้หรือใจเย็นๆมึงได้แน
0: ่โอ้แล้วที่ดินก็ประจำนำมาไว้
1: ที่ดินก็ยังอยู่ทกสนะ
0: น่าเห็น
1: จะไปยึดได้ไงอ่ะ
0: ลูกก็เรียนเนี่ยนะ
1: ลูกก็เรียน
0: เออไม่รู้จะว่ากันยังไงคนจนก็จนถ้าไม่มีจะกินนะ
1: คนรวยก็รวยกันไม่ไหวเลย
0: รวยก็ถ้าไม่มีที่จะเก็บนะ
1: ใช่
0: ใส่นาฬิกาเรือนตั้ง 5-6 ล้านเนี่ย
1: นาฬิกาก็เดินเท่าเดิม24ชั่วโมงกัน
0: เ
1: นาะ
0: แต่ก็ดีอย่างเนี่ยมันมีปลาอยู่ในนั้นปลายน้ำอ่ะนะ
1: มีปลายน้ำเนี่ยโอ้เรื่องอย่างนี้นะคุณผู้ฟังครับเวลาไปผ่อนงวดรถเนี่ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้บางทีหาเงินได้มันก็ผ่อนได
0: ้
1: หาเงินไม่ได้มันก็แย่ก็ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้เงินซื้อไม่ใช่ซื้อรถเงินผ่อนเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: แหมก็น่าเห็นใจนะ
1: ครับจะช่วยเหลือแกหน่อยแต่ก็ไม่อยากโกงแล้วกูสาเราไปคืนแล้วอ่ะถ้าไม่เอาไปคืนเอาไปขายไปอย่างหนึ่ง
0: นี่รถมันก็พังด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้แน่นเขาก็เรียกแพงอ่ะ 300,000 เน
1: ี่ยนี่ข่าวนี้น่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: รถพยาบาลจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินเน
0: ี่
1: ย
0: โรงพยาบาลดังเมืองภูเก็ตเนี่ยนะ
1: เอออยู่ๆรถไฟไหม้บึ๊บขึ้นมางั้นน่ะ
0: รถไฟฟ้าหรือเปล่าร
1: ถพยาบาลเนี่ย
0: โอ้รถพยาบาลไง
1: เออใครไปเผาหรือเปล่า
0: ไม่รู้นะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับขายไม่แพงครับกระปุก100เม็ด
0: ก็690บาท
1: 2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาท
0: รับพันทีหนึ่งกระปุกแถม
1: ไม่ฟรีเลยนะแถมไม่ฟรีนะ
0: ซื้อสี่ได้ห้านะ
1: ครับ
0: เ
1: มื่อวานนี้ตอนประมาณสัก7นาฬิกากว่า
0: เป็นยังไง
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถพยาบาลซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตนะครับ
0: ของโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตเนี่ยนะ
1: นี่จอดรถอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
0: เป็นยังไง
1: อาคารศูนย์อุบัติเหตุถนนเยาวราชอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
0: สร้างความตกกระจายแตกตื่นให้แก่คนที่อยู่บริเวณดังกล่าว
1: หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลภูเก
0: ็
1: ต
0: พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อย
0: โอ้ทางขึ้นเลยนะห้องฉุกเฉินเนี่ย
1: เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ตัวรถเนี่ยเป็นรถโมบาย
1: โมบาย ICU คันดังกล่าวเนี่ย
0: คาดว่าม
1: ูลค่าน่าจะหลายล้านนะ
0: แล้วเป็นยังไงสาเหตุเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยเนี่ย
0: แล้วก็มูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดก็ยังไม่รู้เท่าไหร
1: ่เออยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องอะไหล่เพียบเลยนะ
0: ในรถมันจะมีพร้อมอ่ะนะ
1: ใช่เหมือนโรงพยาบาลเลยแหละมีการผ่าตมผ่าตัดอะไรได้ในรถอ่ะนะ
0: เคลื่อนที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไหม้ได้ยังไง
1: นั่นน่ะที่วชิระภูเก็ตเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนมั้งเขาพอมีตังค์หรอกถ้าเป็นโรงพยาบาลภูเก็ตโรงพยาบาลหลวงก็รัฐบาลก็แย่หน่อยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบกพร่องสับเพร่าหรือประมาทเลินเล่อ
0: จะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ
1: ครับดีไม่มีคนตายมีคนตายนะมีคนตายแล้วงานงอกกว่านี้อีกเยอะ
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: จอดอยู่แล้วไฟไหม้
1: ใช่ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวัน
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานกันได้เด็ก
1: ครับผม
0: เป็นไขมันก็รับประทานกันได้เด็ก
1: ไม่มีไม่ใส่ไขมันทานก็ใช้ถั่วขาว
0: ทั้งสองสูตรเนี่ย
1: เบาหวานไม่ต้องกลัวขึ้นก็ใช้สุคโรส
0: เนี่ยนะ
1: เอาไปตัดความขมของโสมถังเช่า
0: เต่ากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำ
1: ครับกาแฟลิต้าเอ็มตอนนี้ก็2ถุงละ900บาทนะถุงละ400 490 2ถุง900รับทันที
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: เอาไป1ก้อน
0: เอาไป
1: ครับส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงละ380บาท2ถุง700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 4ถุงเนี่ย1คาราเบลเลยนะ2,000 บาทนะเอ้ย 1,000 บาท
0: 1,000 เซ่
1: 1,000 บาท
0: นั่นเซ
1: ่รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
1: ครับผม
0: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ย
1: ใช่
0: กาแฟลิซ่า M แล้วก็กาแฟลิซ่า M โก
1: เมื่อวานนี้ขอบคุณพี่สมคิดค้ายาดีด้วยนะอยู่บางปะมาซื้อลิซ่า M โก8ถุงอ่ะแต่ถุง 2,000 นะสบู่เป็น2ก้อน
0: ให้เขาไป
1: ยังไม่พอนะ
0: เป็นไง
1: เอายาย่าบิงอีก2กระปุก
0: ตั้งยาย่าบิงมาด้วย
1: ใช่
0: 1,500
1: 1,500 รวมเป็น 3,500
0: นาน
1: ขอให้มีความสุขหวานเจริญ
0: นาน
1: ไอ้ห้าวออกเรื่องแล้วไอ้ห้าวทำงานอีกแล้วเนี่ย
0: ห้าวจะซื้อกระถางมาได้ห้าวเนี่ยนะ
1: โอ้โหเดี๋ยวโกโก้กัน
0: โกโก้นี่จะได้สดชื่นนะกับน้ำร้อนร้อนๆเนี่ยคนง่ายดี
1: ผสมใส่ฟอกัสไปก็ได
0: ้
1: ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
0: ้โกโก้เดดาโกโก้ชู
1: ชู
0: หรือจะเป็นกาแฟเราก็เบียร์ได
1: ้ใช่
0: จะเอากาแฟทั้งสองสูตรผสมกับโกโก้เราก็ได
1: ้ครับ
0: ได้รสชาติหนึ่งเนี่ยนะ
1: อร่อยจริงๆนะมันอร่อยเลิศอร่อยเลิศอ่ะไม่อยากจะคุยเลย
0: เวลาโทรสามก็เขาส่งก็แหมอร่อยเลิศอร่อยเลิศนะพูดคุยทางโทรศัพท
1: ์ใช่สมคำล่ำลือ
0: ว่างั้นเลย
1: อ่ะโกโก้ซูนะวันนี้ซื้อ2กล่อง500บาทนะจ๊ะ
0: นั่น
1: เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วครับดื่มได้เลยนะแล้วก็กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินได้เลย
0: กินได
1: ้แล้วก็เอามาลักขี้นกลุงช้างใส่กันไปด้วย
0: นั่น
1: อ่าม
0: าลักขี้นก
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: ใช่มาละคีนกสกัดเย็น300บาทนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยนะมาปิ้งโกโก้4กล่องเลย
0: 4กล่อง
1: ว่าก
0: ันไป
1: อร่อยจริง
0: ๆอร่อยเลิศ
1: ประเสริฐสีแล้วผมกิน3แก้ว4แก้วในวันนึงนะ
0: เมื่อกี้เขาก็มาให้ผมแก้วนี่เนี่ย
1: อร่อยไหม
0: ชื่นใจ
1: เลิศไหม
0: เลิศเลย
1: รัชเมนตัน
0: เอาสั่งซื้อกันนะ
1: ครับ
0: โกโก้โกโก้
1: ใครที่อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนะ
0: เอารับประทานไซเลื่อมจ้อย
1: ครับ
0: แบบชนิดแคปซูลนะ
1: ถ้าแบบผงชงดื่มนี่จะเห็นผลไวกว่าหน่อย
0: เ
1: พราะว่ามันเป็นผงแล้วชงน้ำดื่มมันไปเร็วไง
0: ใช่
1: มันไปเร็วมันก็ทำงานเร็วมันเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเอาไปขับไล่จุลินทรีย์ชนิดเสียออกจากลำไส้เรา
0: เป็นแบบชนิด
1: แต่ต้องน้ำเย็นนะ
0: เป็นผงเนี่ยนะ
1: เออจะเอาน้ำร้อนไม่ได้เดี๋ยวจุลินทรีย์มันจะตายซะ
0: จอยบิ๊กฟู้ดนะ
1: จอยบิ๊กฟู้ด
0: จอยบิ๊กฟู้ดนะ
1: โชว์เลขก็เรียกจอยบิ๊กจู๊ดกินกันไปแล้วจู๊ดไง
0: จะพุ่งจู๊ดเลยนะ
1: ครับ ไม่ต้องออกแรง สองกล่อง700บาทกล่องละ350ซื้อ2แถม1นะได้3กล่องเลย
0: น่า
1: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับสลดสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยครับ
0: ตัดหน้ารถบัสรับส่งพนักงานเนี่ย
1: โอ้โหน่ากลัวเนาะ
0: เป็นยังไง
1: เสียชีวิตสิ
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: นี่เหตุการณ์ที่ชลบุรีเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอนหัวร่อ
1: รับแจ้งรถบัสชนกับรถจักรยานยนต
0: ์บริเวณปากซอยสุขประยูน33
1: หมู่1ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมือง
0: จังหวัดชลบุรีก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
1: ที่เกิดเหตุในพบรถบัสรับส่งพนักงานยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนปทุมธานี
0: จอดอยู่ที่บริเวณช่องทางจราจรที่2น่ะ
1: โดยบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมือมีร่องรอยของความเสียหายจากการชนนะ
0: ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่
1: ทะเบียนชลบุรีครับ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์นะ
1: ใกล้กับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุไม่เกิน30ปี
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารหรือบัตรประชาชน
0: และก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะ
1: จากการสอบถามคนขับรถบัสรับส่งพนักงานให้ข้อมูลอ้างว่า
0: ขณะที่กำลังจะนำรถไปรับส่งพนักงานตามเส้นทาง
1: ถนนสุขประยูนจึงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: มีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากซอย
1: ด้วยความเร็วและพุ่งเข้ามาบริเวณไฟหน้ารถของตน
0: แล้วก็ทำให้รถบัสเนี่ย
1: พยายามหักหลบและเบรกแล้ว
0: มันไม่ทันแล้ว
1: มันเร็วเหลือเกินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทันนะครับ
0: โอ้
1: ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุต่อไป
0: มีผู้หญิงตายเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ย
1: ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เดียว
0: แล้วขี่ออกมาเนี่ยนะน่าสงสารก็ไม่น่าขี่ออกมาเลย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นข่าว
1: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมา
0: อ่
1: ะเหลือเวลาอีกช่วงนึงก็ประกาศวัดให้เขาหน่อย
0: งานกฐินหรือไง
1: อย่าเบื่อนะงานกฐินเนี่ยอย่าเบื่อคุณผู้ฟัง ปีนึงก็ครั้งเดียวอ่ะ
0: อย่าได้ใด
1: ปีที่แล้ว20กว่าวัดเรายังเสียงดีขนาดนี้นะปีนี้40วัดปีหน้าเสียงคงดีแน่บันทึกเสียงแน่นอนเ
0: ลยเอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะเป็นกองละพัน 2,000 อะไรก็แล้วแต่ตาของท่าน
1: ครับ
0: ออกลงทานติดต่อทางวัด
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตังนาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวโพโคกสมโลงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันทน์ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลลางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: เหนื่อยไหม
0: 2คืนก็ชมลิเกเด็กกัน
1: เหนื่อยไหม
0: โชคดีสุ
1: ดไม่เหนื่อยได้บุญเน
0: า
1: ะ
0: ได้บุญอื้อเลย
1: ทีนี้ อ่ะเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วก็แล้วเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปอย่าหมุนคืนหนีไปไหนอย่าเบื่อนะ
0: อ
1: ้ามเบื่อนะฟังรายการแล้วโชคดีทุกคนถูกเราวันที่16งวดติดๆเลยนะ
0: วันละตัว
1: งวดละตัวละตัวเดี๋ยวกลับมาจ้าแม่จ๋า
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ไลน์07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้าน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดนะครับยึดยาบ้าได้ 2.8 แสนเม็ดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการขายยาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้ 2.8 แสนเม็ดติดตามรายละเอียดจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
6: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3201และกองร้อยทหารผ่านที่3209ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายฝางแม่จันบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันสีเทาทะเบียนยค5776เชียงใหม่ต้องสงสัยขับเข้ามาแต่ได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าที่ได้ติดตามจนพบจอดเสียหายข้างทางส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบเป้ดัดแปลงบรรจุยาบ้า14กระสอบรวมยาบ้า 2.8 แสนเม็ดต่อมาผู้ประชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกกีระจำนงโกสาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพตรงไปที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334พร้อมนำของกลางส่งสารตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวนสายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านนะครับและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
7: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นวันที่2ติดต่อกันทำให้เกิดไฟไหม้อาคารผู้โดยสารพร้อมขู่ว่าจะโจมตีสนามบินในน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอีกเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนหลายสิบหลังในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งประเทศจิบูติในแอฟริกาตะวันออกขณะมุ่งหน้าไปยังเยเมนมีผู้เสียชีวิต139คนรวมเด็กนับ10คนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากเขาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งหากรัสเซียตกลงหยุดยิงยูเครนจะสมบูรณ์เป็นเวลา60วันสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691
3: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: รู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังดังขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: สวัสดีไปยังพี่น้องที่อุตรดิตถ์ตรงตำรวจภูธรภาค6ครับ
1: 90.50 FM
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวสป711ลพบุรีจอส1กรุงเทพ
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดประจินบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ก็ยังฟังกันนะ
0: แล้วก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: ฟังกัน
0: ครับผมป้ามาปางว่าไง
2: เดี๋ยว
0: โทษ
2: พ
0: ี่
2: โทษ
0: นานนิดไม่ล่ะป้ามาปางนี่แกเคลิ้มกับโกโก้ผมมาสิ
1: สงสัยรับประทานโกโก้ไปเลย
0: โกโก้นี่ผมแม่ช้างมันสมคำล่ำลือ เดี๋ยววันนี้ก็สั่งซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกไปแล้วก็โทรมาหาเราอีกนะ
1: ขอบใจ
0: แอบคิดถึงเราแล้วสิ
1: คิดถึงก็โทรกันมา
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: พี่น้องที่ฟังทางคลื่นของอุตรดิตถ์นครนายกทุ่งสงกาญจนบุรีนั้นก็สามารถไปซื้อโกโก้ที่สถานีได
1: ้มีขาย
0: นอกนั้นก็สั่งซื้อลุงช้างกันละกันที่081-290-1691 สั่งซื้อกันได้หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081-924-4377
1: นะ
0: หรือไปซื้อได้ที่ร้านเจมูป่าโมกก็ได้ลูกสาวตุ้มบัตรเพศัต
1: มีขาย
0: หรือร้านนพรัตน์นารมภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสะแก้วลพบุรี
1: มีขาย
0: โกโก้อร่อยเลิศสู้นั่นแหละถ้าจะเป็นพวกสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟ

0: ช้างโคกตูมครับ
1: มีขาย
0: ดังนั้นต้องสั่งซื้อนะสินค้าหลายๆอย่างนะจะมีทุกร้านนะครับยกเว้นที่มันบอกว่าต้นทุนสูงๆร้านอื่นเขาไม่กล้าไปขาย
1: ไม่กล้า
0: ครับ
1: ก็สั่งซื้อสิ
0: ก็สั่งซื้อไม่ยากเลยทีนี้
1: ไม่ยากเบอร์โทรแล้วก็บอกอยู่แล้ว
0: ครับตอนนี้เราไม่รับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีเซลล์เดินตามร้านยาครับ
1: โทรมาสั่งซื้อก็สะดวกนะ
0: ครับเพราะนั้นร้านค้าร้านไหนอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรหาลุงช้างโดยตรงเลยเบอร์เดียวไม่ต้องไปจำเยอะเบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างปุกไทยทิพย์โอสถ
1: สังเกตเถอะมี
0: ข้างกระปุกของดีแคร
1: ์
0: ข้างกระปุกของโปรมิออยข้างกระปุกของไบโอดีข้างกระปุกมะระกินกข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรข้างกระปุกของไทยแคลพัทข้างกระปุกของน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับอันนี้จะมีข้างกระปุกของไซเลียมจอยจอยมิกฟูดอะไรเงี้ยจะมีรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้างเนี่ยนะ
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นี่แหละ
0: ครับผม
1: ซื้อได้เลย
0: สบายใจอ่ะนะอย่างฟอร์กัสเนี่ยไม่ต้องมีรูปลุงช้างหรอกไม่มีใครทำเรียนแบบ
1: ฟอร์กัสเนี่ย
0: ทำแล้วไม่ได้เรื่องเคยมีคนทำนะแต่ทำแล้วขายไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องกลับมาหาโฟกัสนะครับเอาที่สบายใจฮะพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเนาะมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเอาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะจะกินสูตรไหนเดี๋ยวโทรหาลุงช้าง
1: ใช่
0: คุยกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเน
1: า
0: ะ
1: จะเป็นสูตร1สูตร2แล้วก็สั่งซื้อกัน
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้มี2อย่างนะ
0: ครับ
1: ชอบแบบชนิดแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: ชอบแบบซอฟต์เยลก็จะเป็น
1: ดีแคร์
0: แล้วก็ราคาเดียวกันกับโปรมิออย
1: สองกระปุก650บาทเนี่ย
0: 4กระปุกแถม1กระปุกโปรโมชั่นเดียวกัน
1: เหมือนกัน
0: ต้องการบำรุงร่างกายดูแลผู้สูงวัยก็ไทแคลไม่ใช่ไทแคลไบโอดี
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆไม่ต้องดูแลคนแก่อย่างเดียวนะหนุ่มสาวก็เอาด้วยได
1: ้
0: เพราะคนเราเกิดมามันต้องมีเอนไซม์ในร่างกายในเมื่อเอนไซม์มันไม่มีก็ต้องรับประทานไบโอดีเพื่อการสร้างโปรตีนนี่กับร่างกาย
1: เติมเต็มเข้าไป
0: ครับไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยกินนะต้องกินทันไม่ป่วยนะ
1: ไบโอดี
0: มันไม่ใช่ยาย้ำกันทุกวันเลยนะครับไม่เห็นหายเลยไม่เห็นดีขึ้นเลยลองไม่กินดูสิกินกับไม่กินลองมาเปรียบเทียบดูสินะครับอันนี้เราไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรใครแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงร่างกายเราจะดีได้อย่างไร
1: นั่นเต
0: กินเหล้าเป็นปัญญาบัญญังไม่ผสมโซดาไม่กินกับอีกตั้งหากตับพัง
1: เดี๋ยวตับแข็งอะนะ
0: ครับ
1: ตับพังเนี่ย
0: ใช่แล้วไม่ออกกำลังกายไม่พักผ่อนทำงานตึมกลับมาเย็นมาจากการแทนที่จะพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาหลับนอนไม่เมียตั้งวงล้อมเหล้าขวดเดียวล้อมกันอยู่ได้กลัวจะหายหรือไงคุณ
1: อ
0: ะ
1: ตั้งวง
0: บุญว่าใครไม่รู้เนาะ
1: ไม่รู้อ่ะกินแต่เหล้าตับแข็งนะ
0: ครับ
1: กินเค็มมากก็ตายพังอีก
0: ใช่
1: กินอะไรก็เลือกกินหน่อย
0: กินหน่อย
1: อ
0: ก่อนนอนเนี่ยโอ้โหคดข้าวแล้วจะกินอีกแล้วไม่ได้ประโยชน์นะมื้อก่อนนอนนี่ไม่ได้ประโยชน์แล้วครับมันไปทำลายร่างกายเราด้วยเบาหวานไขมันมาเลยไตมาเลยครับเนี่ยเพราะนั้นแล้วถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ลูกช้างก็ดื่มเข้า
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ใช่โอ้ดื่มแล้วพอรู้สึกตึงท้องหลับสบาย
1: ชื่นใจหลับเพลินเนี่ย
0: ครับบางคนเขาใช้ดื่มน้ำอุ่นเอานะได้เหมือนกันนะน้ำอุ่นก็ได้นะครับระบบภายในก็จะดีด้วยแหละ
1: อ
0: ุดมลำไส้ได้ทำงานเป็นปกติดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำมาดีเห็นไหมคนจีนสมัยก่อน
1: เป็นไง
0: โอ้รูปร่างตัวเล็กนิดเดียวดื่มน้ำชาทั้งวันเลย
1: กินน้ำชาคนจีนชอบน้ำชา
0: แต่คนจีนสมัยใหม่อ้วนเป็นหมูเลยเนี่ย
1: อ้วนไง
0: ไม่ออกแรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีน้ำร้อนเผาผลาญไขมันด้านในเลย
0: ใช่คนจีนสมัยโบราณที่เสื่อผืนหมอนใบมาอยู่ในประเทศไทย
1: แล้วตอนนี้เป็นไง
0: เสื่อใบหมอนเสื่อหายไปแล้ว
1: เสื่อหาย
0: เหลือผ่อนก็ว่ากันไปเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะ
1: นั่น
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ
1: นั่นเ
0: ท่รับประทานเลยยาย่าบิ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้อันนี้เรื่องของดวงตาสายตาเนี่ยนะ
0: ครับผมพิษน้ำท่วมนะครับทำราคาผักพุ่งกวางตุ้งปรับขึ้นถึง3เท่า
1: พอค้าเป็นไง
0: ยันมันจะตึงราคาอาหารเจเหมือนลพบุร

0: ปีเมื่อวานเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้กินเจกันเนี่ย
0: ที่บุรีรัมย์เนี่ยแห่ซื้ออาหารเจกันคึกคักกันนะ
1: ปีนี้คึกคักกวางตุ้งราคาสูงไง
0: พ่อค้าแบกต้นทุนหลังจากราคาผักบุ้งผักต่างๆพุ่งจากพิษน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่บอกปีนี้กวางตุ้งราคาปรับสูงถึง3เท่าแต่ก็ยังตึงๆราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว
1: ้ลูกค้าเคยมาซื้อ
0: เมื่อวานนี้บรรยากาศเทศกาลกินเจบริเวณถนนพิทักษ์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์
1: จังหวัดบุรีรัมย์และเขตเทศบาลนครบุรีรัมย
0: ์ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม
1: แล้วก็ยังมีประชาชนข้าราชการแล้วก็กลุ่มของคนรักสุขภาพ
0: เดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้าจำนวน10ร้าน
1: ที่เข้าร่วมรายการ10ร้าน
0: นำกลับไปรับประทานที่บ้านแล้วก็นั่งรับประทานภายในงานคึกคักอย่างต่อเนื่องครับ
1: คนก็นั่งกินเจกันเน
0: ี่ย
1: นะ
0: เมนูอาหารเจมีเลือกหลายอย่างมีทั้งลาบเห็ด
1: มีลาบเห็ด
0: ผัดผัก
1: ทอดเห็ดเนี่ย
0: เห็ดทอด
1: เห็ดทอดเนี่ย
0: จับชายมีซั่ว
1: มีซั่ว
0: ไม่ใช่ชั่วนะ
1: มีซั่ว
0: ข้าวผัดเจ
1: ราคา
0: 40-50บาทต่อเมนูครับ
1: เริ่มต้น40-50บาท
0: ประชาชนจะสามารถเลือกซื้อได้ตามกำลัง
1: แล้วก็ค่าครองชีพก็ยังอยู่ในระดับ
0: แล้วก็ตามเบื้องหลังความคึกคักกับสร้างความหนักใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจครับ
1: เนื่องจากสภาพของราคาผักเนี่ยนะ
0: มันเป็นวัตถุดิบสำคัญการปรับตัวซึ่งขึ้นเกือบทุกชนิดอ่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทุกจังหวัด
1: หลายพื้นที่ในและแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: หมมันขึ้นราคาก็ทำไงได้ก็น้ำมันท่วมเนาะ
1: น้ำท่วมทั่วถึงเนี่ยนะ
0: แล้วน้ำท่วมมันปลูกอะไรก็ไม่ได้ดูที่ปลูกข้าวซื้อปุ๋ยลูกช้างไปตันหนึ่งอุตสาหกรรมไปสี่กระสอบเดี๋ยวจะไว้ก่อนเกี่ยวที่ไหนได้น้ำท่วมเลยที่ศรีมหาโพธ
1: ิ์เสร็จกัน
0: ปราจีนบุรีนะสงสาร
1: น่าเห็นใจ
0: เดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวทำนาโทรไปหาลูกช้างนะเดี๋ยวราคาพิเศษแต่ช่วงเนี้ยปุ๋ยลูกช้างเนี่ยไม่ได้ลดราคาแต่ว่าซื้อตันหนึ่งแถมสองกระสอบซื้อสองตันแถมสี่กระสอบ
1: รวม
0: เดี๋ยวซับน้ำตาให้อีกสิบกระสอบ
1: เป็น14กระสอบนะถ้าซื้อ2ตันได้14กระสอบ
0: ฟรีครับแถมไม่ฟรีเลย14กระสอบจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับฝากไปด้วยนะรีบเลยครับใครยังพอมีพื้นที่เก็บปุ๋ยได้เอาเลยครับ
1: งาน
0: เพราะว่าตอนนี้น้ำลงแล้วเนี่ย
1: น้ำลงแล้ว
0: แต่ไม่รู้ว่าน้ำเหนือจะมาหรือเปล่า
1: ก็ต้องคอยดูสถานการณ์จากฝนมันด้วยนะ
0: ก็ดูจากเขื่อนชัยนาทเนี่ยเขาก็ลดการระบายน้ำแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดและกทม.เนี่ยเขามีอัปเดตกันนะระดับน้ำเนี่ยนะต้องระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องเลย
0: ความเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าตก 11-13 ตุลาคมเนี่ยวันนี้12แล้วนะเมื่อวานก็บอกจะตกก็ไม่ตกนะหรือไปตกที่อื่นก็ไม่รู้นะ
1: บางที่มันอาจจะตกกันนะ
0: แต่บ้านเราไม่ตกกันนะ
1: เ
0: มื่อวานปีดาเขาก็ไปขายอยู่ที่ดอนพุธใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เขาก็จะไปที่
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: อย่าไปตกเลยครับขบวนยังไม่ได้ส่งข้างวัดรถเลยนะ
1: นาน
0: จะโดนยึดอยู่แล้ว
1: ถึงอย่างนั้นเน
0: ี่ยโดนยึดเดี๋ยวก็ลองปรึกษาทีมกฎหมายดูนะโดนยึดแล้วยังมันเสียค่าปรับอีกอ่ะ
1: เดี๋ยวจะยึดบ้านด้วยยึดที่ยึดเมียหมดเลย
0: ใช่เมียยึดไปเถอะ
1: อยู่แก่ก็ไม่มีน้ำยาแก
0: มีน้ำยาในนิรันนะครับในนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า
1: แต่เปิดถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและกระหนักมากเลยนะ
0: ในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือ
1: สะสมทบกับน้ำทางด้านภาคกลาง
0: ทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลก
1: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรี
0: กาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรี
1: สมุทรสงครามและก็เพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
1: รวมแล้วก็ทั้งหมด100อำเภอ
0: 819ตำบลครับ
1: 1,200 กว่า1หมู่บ้านในนั้น
0: แล้วก็ครัวเรือนทั้งหมด 112,000 1,126,853 ครัวเรือนนะครับ
1: แล้วก็คนก็จะเป็น 3,144,421 คนเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้นี่ข้อมูลจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยเมื่อวันที่11ตุลาคมคือเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ตพ
0: ช่วงเวลา6โมงเช้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีพิษโลกเกิดน้ำท่วมในอำเภอบางระกำบางระกำก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะ
1: บางระกำ3ตำบล5หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ63ครัวเรือน
1: ระดับน้ำเป็นยังไง
0: เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี
1: ่ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นมานะ
0: จังหวัดนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน9อำเภอได้แก
1: ่อำเภอพยุหะคีรีตาคีบรรพตพิสัยเก้าเลี้ยว
0: อำเภอเมืองชุมแสงท่าตะโกโกรกพระหนองบัวนี่71ตำบลนะ
1: 398หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: 5,953 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำเป็นไง
0: ลดลงครับที่หนองบัวนี่น้ำมันมาจากนี่ด้วยนะ
1: ที่ไหน
0: มาจากเทือกเขาทางพิษณุโลกด้วย
1: หนองบัวเนี่ยนะ
0: มาจากช่างชัยภูมิก็มีภาคกลางเนี่ยอุทัยธานีครับ
1: ภาคกลางอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมในอำเภอเมือง
0: 10ตำบล61หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบก็ 1,080 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำลดลงแล้วครับ
1: ลดแล้วนะ
0: ที่ลพบุรีน้ำท่วมในอำเภอบ้านหมี่รวม8ตำบลครับ
1: 33หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,177 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำลดลงครับ
1: ชัยนาทเป็นยังไง
0: ชัยนาทน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาครับ
1: รวม8ตำบล41หมู่บ้านประชาชน
0: ได้รับผลกระทบ 5,043 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำตอนนี้ก็ทรงตัว
0: ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสิงห์บุรีน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อินบุรีพรหมบุรีและก็อำเภอเมือง
1: รวมทั้งหมด10ตำบล37หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,807 ครัวเรือน
1: มีผู้เสียชีวิต2ราย
0: ระดับน้ำลดลงครับที่สิงห์บุรีนะ
1: ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
0: น้ำท่วมพื้นที่8อำเภอได้แก่บางประมาท2พี่น้องดอนเจดีย์ศรีประจันอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองแล้วก็เดิมบางนางบวช
1: รวมทั้งหมด66ตำบล540หมู่บ้านเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,369 ครัวเรือน
1: เสียชีวิตไปแล้ว5ราย
0: โอ้พี่น้องสุพรรณบุรีครับ
1: ระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่
0: กาญจนบุรีเกิดน้ำท่วม3อำเภอได้แก่ด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองแล้วก็สังขบุรีครับ
1: รวมทั้งหมด4ตำบล5หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนครับ
1: เสียชีวิต2รายระดับน้ำก็ยัง
0: ส่งตัวอยู่นะครับที่อ่างทองน้ำท่วม6อำเภอได้แก่ป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญสามโก้โพทองครับ
1: รวมทั้งหมดก็47ตำบล217หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 2,729 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำ
1: ลดลง
0: พระนครศรีอยุธยาครับน้ำท่วมทั้งหมดใน16อำเภอครับ
1: ได้แก่อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
0: บางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภอท่าเรืออำเภอภาชีอำเภอบ้านแพรกอำเภอบางซ้ายอำเภอมหาราช
1: รวมทั้งหมดก็205ตำบลกับ 1,361 หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 67,360 ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
0: ระดับน้ำลดลงครับสมุทรปราการน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่บางเสาธง
1: พระประแดงบางพลีอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออ
0: ำเภอพระสมุทรเจดีรวมแล้ว38ตำบล
1: 382หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 225,442 ครัวเรือน
0: โอ้โหเสียชีวิต9รายคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็น้ำก็เพิ่มขึ้น
0: ไม่ลดลงนะน้ำเพิ่มขึ้นนะสมุทรปราการปทุมธานีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่ธัญบุรี
1: อำเภอเมืองอำเภอ3ก็อำเภอคลองหลวง
0: ลำลูกกาหนองเสือลาดหลุมแก้วรวมแล้ว60ตำบลครับ
1: 507หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: 248,818 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต2รายครับ
1: น้ำทรงตัว
0: ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่เนาะที่นครปฐมน้ำท่วม2อำเภอได้แก่บางเลนและก็สามพรานนะ
1: แล้วก็31ตำบล300กับ3หมู่บ้านเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 21,488 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำ
1: ทรงตัว
0: ราชบุรีครับน้ำท่วม7อำเภอได้แก่โพธาราม
1: อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลง
0: อำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อรวมแล้วทั้งหมด
1: 27ตำบล158หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: 11,689ครัวเรือน
0: ระดับน้ำ ้ำลดลงครับ
1: เออ
0: สมุทรสงครามน้ำท่วม3อำเภอในจังหวัดอำเภอเมือง
1: อำเภอพะวาอำเภอบางคนทีรวมทั้งหมด33ตำบล
0: 255หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,870 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต2รายครับ
1: ระดับน้ำทรงตัว
0: ที่เพชรบุรีครับน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่
1: อำเภอแก่งกระจานและอำเภอท่ายางรวมทั้งหมด3ตำบล
0: 8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 23ครัวเรือนระดับน้ำก็ลดลงนะ
0: ทางด้านภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกน้ำท่วม4อำเภอได้แก่ปากพลี
1: อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองคลักษ
0: ์รวมแล้ว40ตำบล490หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ 53,490 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต4ราย
1: ระดับน้ำทรงตัว
0: ปราจีนบุรีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่กบิลบุรี
1: อำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคาม
0: อำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถอำเภอนาดี
1: อ้าว65ตำบล691หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 59,269 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต24รายครับ
1: เสียชีวิตเยอะดิปาจินนี่นะ
0: ครับระดับน้ำลดลงนะที่ฉ
1: ะ
0: เชิงเทราน้ำท่วม8อำเภอได้แก่บางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวอำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองนะ
0: อำเภอบ้านโพ
1: แล้วก็
0: คลองเคลื่อนราชสารรวมแล้วทั้งหมด
1: 75ตำบล667หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 54,729 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต4รายครับ
1: ระดับน้ำลดลงนะ
0: ที่ชลบุรีน้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนัสนิคมและก็อำเภอพานทอง
1: รวมทั้งหมด8ตำบล41หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 1,216 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำลดลงครับ
1: จังหวัดระยองน้ำท่วมในอำเภอ
0: แกลง1ตำบล
1: 1หมู่บ้านเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: 11ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
0: โอ้ระยองเน
1: าะระดับน้ำลดแล้ว
0: มีแค่อำเภอเดียวแล้วก็ตำบลเดียวนะแต่ยังมาเสียชีวิตด้วยครับ
1: ในกรุงเทพมีด้วยงั้นเนี่ย
0: กรุงเทพเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 329,000 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต
1: 4ราย
0: ระดับน้ำ
1: ปอลดลงแล้วล่ะ
0: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงพร้
1: อม
0: ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่1 11ถึง13ตุลาคม
1: ควบคู่กับการระดมกำลังและก็เครื่องจักรสาธารณภัยต่างๆนี่นะ
0: เร่งเดินเครื่องสูบน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เข้าสนับสนุนล้างทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงครับ
1: ก็ทำความสะอาดกัน
0: พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายด้วยนะ
1: แล้วก็ทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะ
0: เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
1: ทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์
0: ไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะ
1: เพิ่มเติมเพื่อน
0: เป็นไลน์ไอดีแอป1784 DDPM ครับ
1: หรือสายด่วนนิรภัย
0: 1784ตลอด
1: 24ชั่วโมงเลยนะ
0: นี่ก็คือ
1: แจ้งกันไป
0: แจ้งกันไปของปอพออัปเดตนะ
1: เรื่องของภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำท่วมเนี่ยนะ
0: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยนะ
1: รถยังถูกน้ำท่วมเนี่ย
0: ครับกรุงเทพประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30เขต
1: 30เขตยังเหลืออีกเท่าไหร่นะ
0: 8เขตครับ
1: ยังไม่หมดไง
0: ครับเมื่อวานนี้นะกรุงเทพได้โพสต์ข้อความระบุว่ากทมประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงแล้วอีก30เขต
1: แล้วก็มีผลในวันที่9ตุลาคม
0: ทำให้ขณะนี้กทมสิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว42เขตครับ
1: 50กว่าเขตเนี่ยนะ
0: มันมี50เขตเหลืออีก8เขตครับ
1: อืม
0: ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหม
1: และเขตหนองจอกนะ
0: คือเขตที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือฝั่งตะวันออกใช่ไหมน่ะเขตที่ติดกับฉะเชิงเทราเนี่ยแหละครับ
1: แปดริ้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30มีผล9ตุลาทำให้ขณะนี้กรุงเทพสิ้นสุดสารภัยแล้วรวมแล้ว42เขต
1: ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
0: เฝ้าระวังนะครับ
1: ว่ากันไป
0: ว่ากันไปเรื่องของน้ำขอให้มันไปให้มันแล้วเรื่องรู้แล้วรู้รอดกันไปสักทีเถอะเน
1: า
0: ะ
1: ไปให้พ้นจะเถิดที่รักเนี่ยฉันจะลงโทษเธอเนี่ยนะ
0: แม
1: ่เรื่องของน้ำท่วมนี่แหละ
0: คุณเป็นเพลงได้เหมือนกันเนาะ
1: ว่ากันไป
0: ครับผมดูแลสุขภาพก็ด้วยไบโอดีดูแลเรื่องไตด้วยโปรมิกซ์ออยล์ดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้
0: นะครับถ้าอยากสดชื่นและอร่อยเลิศประเสริฐสีก็ต้องโกโก้
1: โกโก้ชู
0: จะดื่มกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันก็ต้องดื่ม
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: และ
1: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขาจะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะ
1: หาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
0: โชคดีละก่อน
1: เอายาเบาหวานโรงพยาบาลมากินนะ
0: หมอก็ให้กิน10วันก็กิน10วันนะไม่ใช่ว่ากินได้2วันแล้วมันดีขึ้นแล้วไม่กินต้องกินให้หมดครับ
1: แล้วก็รับประทานมาลากินนกลาวควบคู่กันไป
0: ถูกต้องเลยนะครับ300บาทนะฮะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ2กระปุกเลย
0: 4กระปุกเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุก1ครับ
1: 4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกกันนะ
0: ครับสักครู่เดียวเราจะกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ตำรวจจากหน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดไปจับ2หนุ่มรับจ้างขนยาบ้า4ล้านเม็ดได้ค่าจ้าง 100,000 บาท
1: โดนจับไปแล้ว
0: ไปส่งเครือข่ายอีสานใต้ครับ
1: จะไปส่งนะนะ
0: อื้อเมื่อวานนี้ผบ.ตร.บิ๊กรานของเราเนี่ยนะทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ทำการ
1: นำกำลังไปจับกลุ่มนะ
0: ในสาครนี่อายุเท่าไหร
1: ่ฮะอายุ39ปี
0: แล้วก็ในปรามณรงค์อีกคนนึง
1: อายุ26ปี
0: ของกลางเป็นยาบ้าจำนวนถึง
1: 4ล้านเม็ดนะ
0: รถยนต์ Honda CRV ทะเบียนกรุงเทพอีก
1: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
0: จับกลุ่มได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมถนนสาย2436ตำบลมะเฟือง
1: อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์หนุ่
0: นบิ๊กลานทำงานเต็มที่แกเอาจริงเอาจังนะ
1: คดีจากการสืบสวน
0: ขยายผลคดียาเสพติดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: จนกระทั่งพบเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติด
0: เนี่ยจากอุบลราชธานีมุ่งหน้าลพบุรี
1: เอามาลพบุรีทำไม
0: นั่นน่ะสิ
1: ตำรวจก็เฝ้าระวัง
0: แล้วเข้าปิดล้อมจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าวมันยังมาไม่ถึงลพบุรีเลย
1: โดนจับไปแล้วสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพ
0: ผมเนี่ยรับจ้างขนยาครับผลมาแล้ว3ครั้ง
1: ได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท
0: เบื้องต้นข้อโดนแจ้งข้อหาร
1: วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1
0: นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: โดนจับกันไปแล้ว
0: ครับ
1: ขนมาหลายเที่ยวแล้วนี
0: ่
1: ครั้งหนึ่งก็เป็นแสนนะ
0: รอบที่4ยังไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเลย
1: โดนจับกันไปเถอะ
0: เรียบร้อย
1: นั่นสิ
0: อ้าวไปทำบุญดีกว่ามั้ง
1: ทำบุญเนื้อไง
0: กลัวคนจะเบื่อจังเลยเนี่ย
1: อ
0: ย่าเบื่อเลยเนาะ
1: นั่น
0: เออได้รู้บางทีลูกหลานไปทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ย
1: ไม่รู้กันเนี่ย
0: เอ้ยบ้านเราทอดกฐินวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางคนก็บ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
1: ไม่รู
0: ้ไปทำงานกรุงเทพไงบางคนก็บ้านอยู่กรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดไม่รู้วัดวิมุตยารามเขาทอดกฐินเมื่อไหร
1: ่นั่น
0: พอประกาศไปอุ้ยบ้านเราทอดวันนี้นี่ว่า
1: จะได้ไปทอดกฐิน
0: ใช่ทอดกฐินทอดกฐินเนี่ยวันหยุดไหมไม่หยุดเน
1: า
0: ะ
1: แล้วแต่วัดเขานะ
0: ไม่หยุดไม่หยุด
1: ครับ
0: มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ปีนี
1: ้ก็มีทั้งวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวันที่31ตุลาคมเนี่ยนะกฐินสามัคคีวัดแหลกกับวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตามบนและเพอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตามบนและเพอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศ ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวลุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวโพคงสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ลมหนาวมาแล้วนะจ๊ะ
1: ช่วงเช้านี่หนาว
0: โอ้ลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนในบ้านเราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: หนาวมาก็พูดคักใครก็ระวังจะปากแตกนะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: มันหนาวปากมันจะแตก
0: มาสมัยเป็นเด็กในชอบเล่นเนี่ยควันออกจากปากเดี๋ยวนี้ไม่มีต้องขอไฟผิงอะเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: หนาวลมต้องห่มผ้า
1: หนาวฟ้า
0: ต้องผิงไฟ
1: หนาวผู้หญิง
0: ต้องอิงผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.
1: แต่ถ้าหนาวใจเนี่ย
0: ทำเป็นไง
1: จะหาใครเรากอดนอน
0: หาลิเกไปสิ
1: หาไปโชเล่ชาติรัก
0: คนเมื่อสมัยเป็นเด็กๆนะดูลิเกไปผิงไฟไปนะก่อนไฟพิงแล้วดูลิเกด้วย
1: เขาเล่นกันสว่างทำไมก่อนเนี่ย
0: ใช่
1: ถ้าพระไม่ออกบิณฑบาตเลิกไม่ได้นะเดี๋ยวผีหลอก
0: เรื่องคนอีสานไม่กลัวผีหาหมอลำสว่างซอดแจ้ง
1: ลิเกเขาเล่นสว่างมาก่อนเนี่ยแถวโคราชเนี่ย
0: โคราชยังเล่นสว่างไปฐานตะเหลียวดิเป่าปีตากลับเลยนะ
1: แกเป่าปีหวานนะ
0: เ
1: ป็นเบาหวานด้วย
0: เป็นเบาหวานขึ้นเลยเหมือนบิ๊กจอร์ดนะบิ๊กจอร์ดสมเกียรติบ้านกงธนูนะ
1: แล้วก็เป่าหวานเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเบาหวานด้วย
0: รัฐบาลจ่ายแล้ว2ล้านบาทครอบครัวชายวัย56ปีเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: จ่าย2ล้านไง
0: จ่าย2ล้านเลย
1: โอ้
0: 2ล้านก็ชีวิตก็กลับคืนไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับมีรายงานว่านายอำเภอแม่เสลียงนายวรศักดิ์ผานทองครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวราษฎรชายวัย56ปี
1: เสียชีวิตเนื่องจากฝนตกหนักและก็ดินโคลนถล่ม
0: ในพื้นที่บ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะ
1: อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่20สิงหาคมปี69ที่ผ่านมาครับ
1: ได้รับเงินช่วยเหลือ
0: จำนวน2ล้านบาท
1: แกครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม
1: ซึ่ง
0: ได้เห็นชอบหลักเกณฑ
1: ์เงื่อนไข
0: และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนปี69
0: ในกรณีที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางตรงจะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ
1: 2ล้านบาทนะ
0: คือรัฐบาลไปทำประกันไว้กับบริษัทประกันเนี่ยนะถ้ามีใครตายจะมีเงินเข้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 2ล้านบาทเนี่ยนะ
0: ครับผมแต่ถ้าไม่มีใครตายเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินในบริษัทเอกชนฟรีไปถามว่าคุ้มไห
1: ม
0: ถ้ามันไม่มีตายมันก็ไม่คุ้มอ่ะถ้าตายก็คุ้มแต่อย่าตายดีกว่า
1: อย่าไปตายมันเลย
0: โอ้ทำไมตายมันหาเงินได้มากกว่า2ล้านอีกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยินดีกับครอบครัวที่ได้รับเงินแล้วไม่ต้องรอ
1: ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
0: ที่ฉะเชิงเทราเป็นไงที่ไอ้ท่อพญานาคล้มทับและเสียชีวิต
1: ตำรวจแจ้งว่า
0: ตำรวจบอกว่าปุตติเหตุจากไอ้ท่อพญานาคล้มทับไม่บอกว่าไปทำงานไง
1: จากอุบัติเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: ไม่บอกว่าภัยพิบัติ
1: อุทกภัย
0: ถ้าบอกภัยพิบัติด้วยมันก็ได้นะทีนี้ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ว่า
1: อ
0: ุบัติเหตุจากท่อประปาไอ้ท่อไอ้เนี่ยมัน
1: พญานาคเนี่ยนะ
0: พญานาคมันล้มทับ
1: ทำให้แกเสียชีวิตขณะที่น้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ไม่บอกว่าขณะน้ำท่วมไงพี่บางบานเป็นไงมั้งครับตอนนี้มิดหลังคาหอบหมอนหอบมุ้งนอนอยู่บนถนนเกือบเดือนแล้วนะ
1: ก็อยู่กันไปก่อนนะ
0: ไปดูกันหน่อยสิที่บางบานนะนะ
1: อยุธยา
0: ครับ
1: ฝนตกน้ำท่วม
0: น่ะตอนนี้เขื่อนก็ระบายน้ำลดลงแล้ว
1: อยู่กันบนถนนเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่กันไปก่อน
0: ไปดูหน่อยสสไปเว้ยเขาก็ไปนะ
1: ไปดูการช่วยเหลือกันไป
0: บางหลวงโดดบางบานชุมชนติดอยู่บนคลองบางหลวงรับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยน้ำล้นตลิ่งบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งคลองระดับน้ำท่วม2เมตร
1: 2เมตร
0: ตรงไหนที่ลุ่มจุดสูงสุดถึง2เมตร50
1: เยอะนะ
0: อีก10เซนจะพอ3เมตรอยู่แล้ว
1: บ้านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกจากบ้านไปชุมชนไปถนนนะ
0: ไปห้องน้ำมีตอนถ่ายเนาะลำบากเนาะ
1: ห้องน้ำก็ไม่มีนะ
0: ใช้ไม่ได้ประปาใช้ไม่ได้เลย
1: นั่น
0: อากาศก็ร้อนด้วยกลางวันน่ะ
1: ร้อนในบนถนนเนี่ยต้องพาลูกพาหลานไปอยู่บนถนนก็หมดแล้ว
0: ครับ
1: อ้าว
0: ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะเดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเดี๋ยวใครฟังวอเตอร์ปอร์ต71เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดฉัน
6: โทนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอม
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครและเขตคลองเตยร่วมปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยรองรับการประชุม IMF World Bank Group 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
19: เร่งรีบตองนี้
20: เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
20: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
19: แก่ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
20: หรือละลายกับน้ำสุก
19: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
21: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
22: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
21: มาเตรียมพร้อมกัน
23: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
14: ฟังข่าวกันต่อนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวกำลังพลเพื่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยมีนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักเทศกิจเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการดำเนินงานมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับส่วนคู่มือสุขภาพในวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคน้ำกัดเท้าจากสสส.สาเหตุและการป้องกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: คู่มือสุขภาพ
25: โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังเนื่องจากความเปียกชื้นและการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำท่วมขังมักพบบ่อยในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเท้ามีโอกาสเปียกสูงทำให้เกิดผดผื่นและผิวหนังอักเสบ ผิวหนังเปื่อยลอกโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าอาจมีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวลอกออกเป็นขุยขาวๆในบางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อราเติบโตได้ดีในอากาศนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยวิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามีดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงหรือการแช่น้ำเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังให้ใส่รองเท้าบูทยางหลังจากสัมผัสน้ำท่วมให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นอยู่เสมอและหากมีบาดแผลถลอกในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างหลังการสัมผัสทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยวันนี้มาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยผมเพชรอดิศรนะครับอยู่กันเป็นประจำทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้และเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอมรสุมชีวิตโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวก็มีนะครับมรสุมของแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาโดยที่เราไม่รู้แต่ละวันจะเกิดอะไรบางค

ไฟไหม้เคหสถานบ้านเรือนหรือว่าไฟป่าไหม้สวนไร่พืชสวนของเราเสียหายเนี่ยแหละครับบางครั้งในชีวิตต่างๆเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ

ยอมรับกับมันให้ได้นะครับในสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเราจะเห็นกันทุกๆวันนะครับว่าอุบัติเหตุนะครับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักลูกหลานญาติมิตรต่างๆอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสต่างๆเนี่ยแหละครับสิ่งต่างๆตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจไม่ได้คาดคิดเราจึงพึงมีสติอยู่เสมอนะครับโดยที่เราไม่ประมาทเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์มากทุกน้อยย่อมเกิดได้อย่างแน่นอนในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความคิดนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะนำพาให้เรามีความทุกข์มากความทุกข์น้อยแต่ละเหตุการณ์นั้นมันจะส่งผลให้เรามีความทุกข์มากหรือว่าความทุกข์น้อยก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธองค์ทรงให้เรามีสติอยู่เสมอและให้เข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้นะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นมารดาเนี่ยก็รักลูกมากลูกยังเล็กอยู่นะครับก็มาด่วนจากไปเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเสียใจมากนะครับกับการจากไปของบุตรของเขาลูกของเขานะครับทำไงได้น้องพ่อชีวิตมันเกิดขึ้นก็ร้องไห้จนจะทำยังไงให้มันหายทุกข์นะครับก็มีโอกาสหลายๆคนก็แนะนำว่าให้ไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจอนะครับไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าพุทธเจ้าก็ลองให้รู้ต่างๆรู้สัจธรรมแล้วก็พูดให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกๆคนนั้นย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทุกๆบ้านนะครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปหาถั่วนะครับเมล็ดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละบ้านก็ไปหานะครับแม่นางคนนี้ก็ไปหาแล้วก็ไปถามว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็พบว่ามีความตายกันทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตบิดามารดาลูกหลานต่างๆเป็นเหมือนกันจนผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็มาฟังธรรมจนได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาบันได้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรพึงมีสติอยู่เสมอว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็ต้องผ่านพ้นมันไปได้ถ้าเรามัวว่าทำไมมันต้องเกิดกับเรานะทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดกับเรามันเศร้าไปตลอดทุกข์ไปตลอดแล้วเราก็จะยังจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นเราจะลุกขึ้นมาไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะออกเดินก้าวออกจากกองทุกข์ตรงนั้นได้นะครับเราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเราต้องมีความระลึกอยู่เสมอนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราได้สม่ำเสมอเราจะได้มีสติแล้วก็รับมือกับมันให้ได้อย่างเช่นพุทธองค์บอกว่าให้นึกถึงมรณานุสติอยู่เสมอนะครับให้รู้จักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราอยู่สม่ำเสมอวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะลาลับจากโลกนี้ไปก็ได้นะครับให้พึงนะครับรู้และมีสติเตือนตนตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะจากโลกนี้ไปตอนไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเห็นไหมฮะคนที่เกิดมาบางทีเนี่ยอยู่ในครรภ์ยังไม่ทันได้ลืมตามาดูโลกก็เสียชีวิตในครรภ์ก็มีบางคนออกมาดูโลกแค่วันเดียวก็เสียชีวิตทันทีก็มีกับแม่ก็ตายลูกก็ตายก็มีเห็นไหมฮะอยู่ที่ผลกรรมทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยบางคนเกิดมา1ขวบ2ขวบ3ขวบ10ขวบแล้วแต่ชีวิตที่แตกต่างกันไปว่ามีอายุได้ขนาดไหนและมีผลแห่งกรรมนั้นมาสนองเมื่อไหร่
นะครับเนี่ยแหละนะครับทำไมต้องมีชีวิตที่สั้นทำไมต้องมีชีวิตบางคนอายุยืนยาวร้อยกว่าปีบางคนอายุแค่หนึ่งวันก็ตายแล้ว10ขวบ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีถึง70 70ถึง80 80ถึง90 90ถึง100 100ถึง100กว่าปีก็แล้วแต่ว่าใครจะมีอายุหรือว่าสร้างกุศลมาแล้วก็มาใช้อยู่ในความเป็นอัตภาพของมนุษย์ได้กี่ปีนั่นเองนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็อย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าการตายเนี่ยก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตายจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็อย่างเช่นขับรถไปอุบัติเหตุเรียกว่าไปเจอเรือล่มเสียชีวิตกันอย่างทหารเห็นไหมฮะไปล่มกันเรือลบเรือลำใหญ่ก็ไปจมน้ำเสียชีวิตกันตกเครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์ตกบ้างนะครับอุบัติเหตุต่างๆอย่างคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไฟไหม้ไฟคอกตายนั่นแหละอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟตกรางเสียชีวิตขับรถข้ามทางรถไฟไม่พ้นอุบัติเหตุชนเสียชีวิตได้เนี่ยก็1ตายจากอุบัติเหตุ2ตายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมมาสึนามิมาแผ่นดินไหวมาตายเป็นพันๆใช่มั้ยฮะบางคนก็เสียชีวิตเนี่ยแหละภัยธรรมชาติโดยที่เราก็ไม่คาดคิดได้ต้องให้นึกถึงให้มีสติอยู่เสมอ2แล้วใช่มั้ย3ตายจากทำตัวเองตายเช่นฆ่าตัวเองตายใช้ปืนยิงใช้อาวุธแทงกินยาตายแขวนคอตายหลากหลายลมควันตัวเองตายกระโดดให้รถไฟชนตายเนี่ยเรียกว่าทำตัวเองตายข้อที่3ข้อที่4ก็ตายจากถูกกระทำให้ตายก็ถูกฆ่าตายเช่นฆ่าล้างฟันแทงกันยิงกันวางยาพิษเนี่ยแอมไซยาไนด์อย่างเงี้ยที่วางยาพิษเนี่ยนะครับเนี่ยถูกกระทำให้ตายก็เป็นทำกรรมอย่างไรได้ผลกรรมแบบนั้นได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับมันก็ส่งผลมาในชาติปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตายจากโรคภัยไข้เจ็บครับข้อที่5โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากการติดเชื้อบ้างเกิดจากความเสื่อมของร่างกายบ้างนะครับภาวะร่างกายที่มันเสื่อมที่มันถอยไปเรื่อยๆนะครับก็6ก็ตายหมดอายุไขนะครับก็เสียชีวิตเนี่ยแหละครับไม่พ้นจากนี้ไปได้นะครับฉะนั้นให้เราพึงนึกถึงมรณานุสติไว้สม่ำเสมอนะครับว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะมาหลีกหนีความตายได้นะครับเพราะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราจะเห็นทุกๆวันว่าโลกใบนี้มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายกันทุกๆวันอยู่แล้วครับหลีกหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความตายใน6ลักษณะที่ผมบอกไปหลีกหนีไม่พ้นแน่นอนฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอแต่เราต้องอย่าประมาทอย่าประมาทโดยอย่างไรครับในเมื่อเราเกิดมามีความโชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีสติมีสมาธิและก็รักษาพรหมจรรย์ได้เพชรเอลิสอนจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับให้มาเดินทางสายนี้ร่วมกันเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับโดยการที่เราศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างลงมั่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมะเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับลองศึกษาและเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อในคำสอนของพระองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้สดับฟังคำตถาคตแล้วทรงจำไว้แล้วไปใคร่ควรแล้วเราไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเห็นผลรู้ชัดอย่างไรแล้วค่อยศรัทธาแล้วค่อยเชื่อในคำสอนของพระองค์ครับนี่เป็นศาสนาพุทธที่สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองถ้าถูกปิดบังก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันเปิดเผยธร
รรมะของพระองค์จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรมะที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับเป็นธรรมะที่ยาวนานการตลอดไปนะครับเรียกว่าอีกการนานไกลยังอยู่ครับสัจธรรมของพระองค์ยังอยู่และธรรมะของพระองค์จะยังอยู่ตรงนี้ถ้าเราช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดธรรมะของพระองค์ถ้าทุกบ้านมีธรรมะของพระองค์ที่แท้จริงแล้วทุกครอบครัวทุกบ้านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกสังคมทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจะเบ่งบานไปด้วยนะครับความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยนะครับเนี่ยแหละนะครับเราต้องรีบเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดแล้วนะครับมาศรัทธากันอย่างลงมั่นครับแล้วเราจะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไปด้วยกันนะครับเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นอรหันต์นะครับในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ช่วยกันนะครับบอกต่อนำความสิ่งตรงนี้เพราะธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย2แล้วเราก็โชคดีแล้วนะแล้วเราโชคดีต่อไปก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่แล้วเนี่ยอย่าอยู่อย่างเดียวเราต้องมีโอกาสได้เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้นั่งโสดลงฟังทรงและทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาปฏิบัติใคร่ควรและจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้น

อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในห้วงแห่งเวลาที่อยู่กับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนั้นก็จะมีเส้นทางให้เราเดินนะครับให้พ้นก้าวข้ามจากกองทุกข์นะครับให้ทุกข์เนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขให้มากนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาใคร่ควรนำไปปฏิบัตินะครับเอาละครับเมื่อเราโชคดีแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเราควรปฏิบัติอย่างลงมั่นนะครับ1ศรัทธาศรัทธาพระองค์อย่างลงมั่นและไม่หวั่นไหวเหมือนเสา16ศอกปักลงไป8ศอกในดินแล้วก็สูงขึ้นมาอีก8ศอกแม้จะมีพายุกระหน่ำลมแรงขนาดไหนเราก็จะต้านแรงลมนั้นจะไม่หวั่นไหวไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดแล้วจะศรัทธาในแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างลงมั่นเพราะสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลครับอยู่ที่ผลกับการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำเท่านั้นก็จะส่งผลเมื่อเราทำดีเราก็อยู่ฝ่ายกุศลเมื่อเราทำไม่ดีก็อยู่ฝ่ายเป็นอกุศลก็คือฝ่ายบาปนั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างความที่ให้เราเป็นโสดาบันเราต้องปฏิบัติกุศลกรรมบท10นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่เพ่งเล็งโลภอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหอาฆาตแค้นพยาบาทใครแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีหรอกนรกไม่มีอย่าทำอย่าคิดแบบนี้กรรมไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงอย่าคิดแบบนี้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิครับเป็นนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องเพียรทำกุศลกรรมบท10ไว้จะเป็นทางเดินก้าวขึ้นไปสู่ในความเป็นอริยบุคคลนั่นเองนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วเราอย่าลืมครับพระองค์ให้เรามีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยศรัทธาแล้วใช่ไหมศรัทธาพระองค์แล้วอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็สะสมสุตตะครับสุตตะก็คือแปลว่าอาวุธเนี่ยก็จะนำพาอาวุธที่มันติดทางปัญญาของเรานะครับเรียกว่าพระสูตรเนี่ยแหละนะครับคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นนี่สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์ไม่เหินห่างจากฌานนะครับเช้ากลางวันเย็นรู้แล้วก็มีอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแล้วก็ศีลคารวะงอกงามนะครับให้อยู่หลีกเล้นบ้างบ้านว่างเรือนว่างห้องว่างๆนั่งเงียบๆแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิหรือว่าสมถะวิปัสสนานั่นเองนะครับสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็สะสมพระสูตรไว้จดจำธรรมนั้นไว้เราควรสะสมบารมีอย่างไรทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอดทนบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีหรือว่าจะสะสมกุศลนะครับที่มันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ของเราให้สะสมทุกวันให้สร้างกุศลทุกวันนะครับกตัญญูไมยศีลไมยภาวนาไมยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทำดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาไมยฟังธรรมนี่ก็เกิดกุศลด้วยเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เกิดกุศลด้วยเช่นกันนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ความคิดเห็นถูกต้องก็เห็นถูกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาตินามีจริงบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงนี่แหละนะครับก็จะเป็นกุศลในจิตในใจของเราด้วยเช่นกันเป็นการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนะครับปฏิบัติได้รีบปฏิบัตินะครับเพราะเราอย่าประมาทกับชีวิตพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าการที่เราจุติจากโลกนี้เนี่ยนะครับเราจะ
อาจจะ

0: ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอีกก็ได้แต่ถ้าเราลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นยากพูดตรงว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมแต่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยพระพุทธองค์ทรงรู้เพราะเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมนุษย์ตายแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่อบายทุกขติวิบัตินรกเช่น สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีนะครับและเราจะเลือกทางไหนล่ะครับแล้วก็อีกการนานไกลมากๆที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเพราะว่าถ้าเราได้ความเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขบเคี้ยวกินกันไงมันก็มีแต่ความเข็นฆ่าฆ่าฟันมันก็ผูกจิตผูกใจมีความอาฆาตแค้นอยู่ในนั้นมันก็จะอยู่ในจิตในความรู้สึกแบบนั้นก็ยังต้องอยู่ในอัตภาพยังต้องเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นอบายทุกขติวินิบาตโลกนะครับสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกและความทนทุกข์ทรมานนะครับที่อยู่ในแดนนรกนั้นก็เป็นความทุกข์ทรมานที่มากมายนะครับพระพุทธองค์ทรงเปรียบให้รู้ว่าเนี่ยให้เราดูว่าถ้าอยู่ในสัตว์นรกเนี่ยนะครับก็เหมือนเราตกหลุมลงไปแล้วก็มีไฟร้อนแรงนะครับอยู่ในนั้นอยู่ในหลุมนั้นนะครับเผาผลาญอย่างรุนแรงและแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนสัตว์ที่ตกลงไปแล้วอยู่ในหลุมมูกคนตมถ้าเป็นเปรตวิสัยคติเปรตวิสัยก็เหมือนคนนั่งอยู่ในใต้ต้นไม้แต่ไม่มีใบไม้สักใบและถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นหน่อยนี่ความเป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่เป็นเทวดาพระองค์บอกว่าก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นั่งอยู่ในปราสาทฉะนั้นเราจะเลือกทางไหนครับที่เราจะเป็นทางเดินของเราและเราจะเป็นอริยบุคคลแต่ถ้าเราอยากพ้นนะครับไม่อยากลงไปเลยแม้แต่ชาติเดียวสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยเราต้องก้าวข้ามให้ได้ก้าวข้ามความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันครับเพราะว่าถ้าเราเป็นโสดาบันเมื่อไหร่พระองค์ทรงให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยนะครับว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่ว่าจะเป็นเทวดาเสจะมนุษย์เสจะเกิดแค่2ที่2ภพนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เกิน7ชาติครับเพราะว่าจะถูกเรียกว่าระบบสมถนิยามเนี่ยจะจัดสรรเรานำพาเราไปเพราะถ้าเราได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเราจะรู้ตัวและจะเข้าใจในตัวเองได้ว่าเราชัดแล้วนะเราเป็นแล้วนะพระโสดาบันก็พระโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีศีลให้บริบูรณ์นะครับแล้วก็ศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นแล้วก็สะสมพระสูตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ทำจาคะทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าทำทานเนี่ยก็ยังไม่พ้นนะทำทานบ่อยๆก็อาจจะได้เกิดไปเป็นเทวดาพรหมตามลำดับตามเลเวลขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทวดาทำทานสม่ำเสมอก็เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็1วันของชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงก็1วันของเทวดาชั้นดาวดึงก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับและสูงขึ้นไปอีกก็ชั้นยามาก็200ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็ชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นชั้นดุสิตก็400ปีของมนุษย์ก็เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับขึ้นไปอีกนะครับก็พรหมกายิกานางเทวนางนะครับหรือว่าจะเป็นชั้นนิมมานรดีชั้นปรมินิสวตีนะครับขึ้นสูงขึ้นไปเลยก้าวข้ามเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นพรหมไปเลยเป็นพรหมกายพรหมกายิกานางเทวนางหรือว่าจะเป็นชั้นอภัสสระพรหมชั้นอภัสสระชั้น สุภกินหะชั้นเวหภาระก็ขึ้นและกระเถิบไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรายังเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นมียังมีโอกาสหมดบุญแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยได้พระองค์ถึงบอกว่าเราควรที่ก้าวข้ามเข้าไปสู่อริยบุคคลไปให้ได้โดยการที่ได้ความเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับเพชรสอนที่มีเจตนาในวันนี้ที่มาพูดในรายการก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวข้ามความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก็ได้ความเป็นโสดาบันแล้วก็ชวนกันมาปฏิบัตินะครับถ้าเราได้เป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่ไปสู่และอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรมะถ้าเราต้องเข้าหานะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วเราจะรู้ในธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะครับเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมนะครับให้เข้าถึงธรรมนะครับแต่จะเราเข้าถึงธรรมได้เราต้องเข้ามาหานะครับเข้ามานั่งใกล้เข้ามาฟังและจดจำธรรมนั้นไว้และนำไปปฏิบัติไปใคร่ควรแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำและเพชรสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาปฏิบัติและก็ทำไปด้วยกันเพราะพุทธองค์บอกแล้วนะครับธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองเราควรรีบเร่งรีบปฏิบัติรีบภาวนากันนะครับทานศีลภาวนาหรือว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเราควรหมั่นสะสมไว้ทุกวันทุกวันเหมือนกับเราหยอดกระปุกอ่ะสะสมเงินทุกวันทุกวันออมสินเนี่ยอย่างเราเป็นเด็กเราเก็บเงินใช่ไหมสะสมเหรียญหยอดเต็มกระปุกเราก็สะสมทุกวันก็เหมือนบุญกุศลเนี่ยแหละครับเราก็ต้องทำทุกวันทำทุกวันทานศีลภาวนาหรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็เจริญอานาปานสติสมาธิเพราะพุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับอ่ะถ้าเราสะสมสุตตะแล้วเห็นไหมฮะเราทำจาคะแล้วโดยการที่เราให้ทานเนี่ยจาคะคือการให้ทานหรือว่าการบริจาคให้ทานเนี่ยว่าไม่ว่าจะให้ทานกับคนที่มีไม่มีศีลคนที่มีศีลหรือว่าตั้งแต่ให้ทานตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาเลยนะครับให้ทานกับคนทุศีลคนไม่มีศีลให้ทานกับคนมีศีลให้ทานกับพระโสดาบันให้ทานกับพระอริยบุคคลพระอรหันต์ให้ทานกับพระโพธิสัตว์ให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่และก็มากกว่าที่เราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานบุคคลทั่วไปคนมีศีลคนไม่มีศีลให้มาได้มากกว่าให้กับทานกับพระโสดาบันให้มากกว่ากับให้ทานพระอรหันต์ให้ได้มากกว่ากุศลนี้ได้มากกว่าให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารโอ้โหเป็นไงครับบุญกุศลนี้เพียงแค่เราเจริญอานาปานสติสมาธินั่งเงียบๆแล้วดูลมหายใจให้ลมดูลมอยู่เสมอให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยดูอยู่กับกายของเราอยู่เสมอเจริญอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อภิกษุออกสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้มีสติหายใจเข้ายาวให้รู้มีสติหายใจออกยาวให้รู้มีสติหายใจเข้าสั้นให้รู้มีสติหายใจออกสั้นให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับ ก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2 อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2 ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะไปดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับ
1: สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้เพชรอดิสรรายงานตัวแล้วก็เชิญแขกมาพูดมาคุยกันด้วยเนาะหรือแขกรับเชิญนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรครับ
2: สำรวยคงชาติ
1: สำรวยคงชาติอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: 75แล้ว
1: 75ปีแล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณป้าสำรวย
2: จังหวัดพิจิตร
1: พิจิตรอำเภออะไรครับ
2: อำเภอสามงาม
1: จังหวัดพิจิตรอยู่แถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บนจังว่าง
1: อ๋ออยู่ตำบลสามงามเหมือนกันหมู่ที่เท่าไหร่ครับป้า
2: หมู่ 11
1: หมู่11นะหมู่11นะครับครับอายุ75ปีแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรของเพชรอริสรเนี่ยนะครับ
2: กระป๋องนี่ไม่ไปอยู่นะโอ้ฟังมานานแล้วต่อกระป๋าก็อย่างว่างน้องกระป๋องมันก็บอกว่างอาศัยเงินเดือนกินด้วยเดี๋ยวลองเอากระป๋องมากินสิ
1: ครับก็ลองมาสั่งมากินก่อนตอนแรกคุณป้าตัดสินใจสั่งไปกี่ขวดครับป้าครับ
2: คิดเองคุณแม่ขันสายตาก่อนเรื่องเกาะนิดเดียวประก
1: ัน
2: ตามา
1: อ๋อตอนแรกสั่งบำรุงสายตาไปก่อนเนาะดีซีไปรับประทานก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณป้ากินบำรุงสายตาแล้วตาแจ่มขึ้นไหมป้าม
2: ันจันทร์ในที่นี่มันก็จะล่นมาตาตาเลย
1: ตะก่อนมันเป็นอะไรครับป้าตะก่อนมันเป็นยังไงฮะสายตามันเป็นก้อนเนื้อเป็นจุดเหรอป้าหรือยังไงครับ
2: เป็นต้อกระจกแล้วมันแรงนี่มันฝ้าแล้วมันมีเหมือนว่าเรามันเดินมันดำเดินตึ๊บๆๆๆไปหมดไปทั้งหมด
1: ครับผมก็คือเป็นต้อกระจกแล้วก็มองแล้วเนี่ยมันเป็นฝ้าเหมือนเป็นม่านบังเลยใช่ไหมป้าม
2: องเป็นต้อมองหน้าคนมันไม่นานแล้วก็ต้องมาตั้งอีก
1: เงินเงินแบงค์นี่ให้นี่ไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไร
2: ฮะ
1: ให้มาเนี่ยจับแบงค์เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันไม่รู้เลยเหรอป้า
2: เห็นนะครับไล่ๆแต่อีฟังนี่มันค่อยชั่วหน่อยแล้วเห็นแล้วเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย
1: ตอนเนี่ยมองไม่รู้ตอนนี้ให้มาเนี่ยคว้ามับเลยถ้าให้แบงค์พันนี่รู้เรื่องเลยนะป้านะถ้าก่อนมองนี่แบงค์อะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้รู้แล้วแล้วถ้าคนมานี่ถ้าคนมาไม่ส่งเสียงนี่รู้ไหมถ้าก่อนนะครับแต่ก่อนคนมาเนี่ยไม่พูดเนี่ยไม่พูดออกเสียงเนี่ยรู้ไหมเปล่าเป็นใคร
2: มองไกลๆนี่มัวเป็นหมดเลยมอง
1: มองไม่รู้เลยนะแล้วกินวันละกี่แคปซูลเหรอครับบำรุงสายตาดีซีของเพชรอริสอนเนี่ยคุณป้ากินกี่เม็ดครับ
2: ก่อนนอน2เม็ด
1: อ๋อก่อนนอน2เม็ดนะครับตอนนี้ตาแจ่มเลยเหรอป้าย
2: ามันแจ่มแต่มันหมดยามัน
1: โอ้ตาแจ่มเนาะแล้วก็สั่งต่ออีกใช่ไหมป้า
2: สั่งมาวันนี้แหละ
1: สั่งมาวันนี้3กล่องใช่ไหมครับ
2: จ้า
1: ครับคุ้มไหมครับป้ากับราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: คุ้มนะครับทานรับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วดีแล้วเนาะตาแจ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่งซ้ำนี่คือการตอกย้ำว่านะครับซื้อมาแล้วไม่เสียเงินเปล่าเนาะป้าเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับแล้วกินน้ำสมุนไพรเป็นยังไงบ้างครับผม
2: โอ้อร่อยจริงที่กินแก้วครึ่งเลยเนี่ย
1: มันอร่อยเนาะแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับคุณป้าสำรวยเป็นอะไรครับคุณป้าเป็นอะไรครับผมเบาหวานเป็นไหมความดันเป็นไหมครับ
2: เป็นไขมันความดันแล้วก็เขาว่าไตมันจะเริ่มเสื่อมระยะ
1: ที่สองไตเริ่มเสื่อมระยะที่สองแล้วเนาะครับผมก็เลยสั่งน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรสอนไปกินดูบ้างนะครับกินง่ายรสชาติอร่อยกินกี่เวลาครับป้า
2: สองเวลาก
1: ินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตนะครับกินคู่กันอ่ะและตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วจ้าป้า
2: 3ขวดแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างครับร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงขึ้นไหมครับป้า
2: วันนี้กินข้าวได้
1: กินข้าวได้แข็งแรงและสุขภาพเป็นยังไงครับไขมันความดันเป็นยังไงบ้างป้า
2: ความดันยังไม่ไปวัดความดันยังไม่ไปวัดเลยม
1: ัน
2: โรคอะไรเน
1: ี่
2: ยม
1: ันแต่คุณป้ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมครับ
2: แข็งแรง
1: แข็งแรงทำงานได้ไหมป้า
2: โอ้ทำไม่ได้แล้วก็อยู่คนเดียวก็ตาหูมันยังไม่ค่อยนานหนูตาก็ตาอยู่เลยอ่ะ
1: ครับแต่ก็คือร่างกายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะป้านะ
2: โอ้อ้วนแขนขามันก็เบาปวดขามันก็เบา
1: อ๋อขานี่ก็เบาไปแล้วชาก็เบาไปแล้วนะครับแต่ก่อนมันปวดขาแล้วก็มันก็ชาด้วยเหรอครับป้าอ๋อตอนนี้เบาไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มถัดเดินหรือว่าเดินได้ครับป้าเดิน
2: ได้เวลาก็ตายหลักกระเท้าเดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว
1: ก้าวโอ้เดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว เรียกว่า ทิ้งหลักกระเท้าไปเลยเนาะ มาสนใจแล้วเรียกว่าเมินเธอซะแล้วสินะครับครับผมโอ้โห
2: ปาก
1: พี่
2: น
1: ี่
2: จะก็ยังว่างั้นน้องก็ประกังก็น้อง
1: ครับผมก็เข้าใจอะเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะป้าเนาะแต่ถ้าถามจากใจเนี่ยก็คือราคาแบบเนี้ยหลักร้อยแต่คุณภาพได้กลับไปเนี่ยคุ้มไหมครับป้า
2: โอ้คุ้มคุ้มคุ้มกินถูก
1: คุ้มแล้วก็กินถูกด้วยเนาะครับผมถ้าถือว่าวันนี้โอ้โหทิ้งไม้เท้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ว
2: หวังจะถ่ายรูปติดขวดน้ำมาแล้วจะกลับ
1: ครับผมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นแล้วมีคนทักทายบ้างไหมล่ะครับป้าไปทำอะไรมา
2: พี่กำลังดีตอนพอกินแล้วก็ออกกำลังตอนเช้าก็นั่น
1: ครับ
2: ทำให้ออกมันก็ระบิดที่ไหน
1: แล้วมีคนออกไปไหนแล้วมีคนทักทายบ้างไหมป้าไปทำอะไรมา
2: ป้า
1: ครับ
2: ก็บอกเขาอีกแหละบอกกินในน้ำในสมุนไพร
1: ครับของไปกินน้ำสมุนไพรของไปที่สอนเนี่ยเนาะเขาเห็นเราแข็งแรงเห็นป้าสมรวยแข็งแรงขึ้นเนาะ
2: จะอ้วนใหญ่ขึ้นเลย
1: ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนาะอ่อนแอไม่มีแรงแต่วันนี้สุขภาพดีขึ้นขาที่เคยปวดแข้งที่เคยชาต่างๆมันดีขึ้นนะครับรวมถึงสายตาด้วยเนาะป้าเนาะมองแจ่มแล้วนะเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมาแลกดิรู้เรื่องนะป้านะ
2: ได้รู้เรื่อง
1: จับรู้เรื่องแล้วนะเอาละครับใครมาโกงไม่ได้นะรู้แล้วเนาะมองเห็นนะครับนี่คือประสบการณ์แล้วกาแฟเป็นยังไงครับคุณป้าได้ลองกินกาแฟของพี่ได้สอนหรือยังครับ
2: ไม่ได้กินเลยลูกสะพ้ายก็ตื่นมากินยังไม่ได้ลองเขาเลยเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อแล้วลูกสะพ้ายกินไปหรือยังครับ
2: กินไปกล่องแล้วอ๋อแล
1: ้
2: ว
1: อ๋ออร่อยไหมครับผมกาแฟพี่ได้สอน
2: อร่อยมาก
1: อ๋ออันนี้เป็นลูกสะพ้ายเหรอครับ
2: ลูกสะพ้ายไม่สวยไม่ติ
1: ดอ๋อชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: พี่ปานีคงชาติเนาะเป็นลูกสะใภ้นะครับผมเห็นแม่ย่าแล้วเป็นยังไงครับแข็งแรงเลยไหมครับ
2: โอ้วันนั้นให้ดีขาให้โอ้โหได้เอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้โอ้โ
2: หบอกว่าที่แม่ไปเอาแรงมาจากไหนแล้วบอกว่าตั้งแต่กินยานี่มันดูเหมือนไม่ค่อยเหนื่อยเขาอะนะ
1: แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นยังไงครับแล้วสั่งกาแฟไปกินด้วยเหรอครับของคุณพี่ปานี
2: เขาสั่งมาอยากลองกินก็เลยเอามาชงพอถึงละวันก็เลยชงกินดูก็รสชาติใช้ได้หอม
1: อร่อยไหมครับ
2: อร่อย
1: หอมฟุ้งทั่วบ้านเลยมั้งผมว่า
2: ทั่วบ้านหน่อยนะใส่น้อยไปหน่อย
1: หอมฟุ้งเลยนะครับผมกินอร่อยเนาะกล่องนึงมี10ซองนะครับผม
2: จ้ามันมีผล
1: ใช่ครับมีแต่ผลดีเนาะทำให้ร่างกายเพราะว่าตัวเนี้ยความหวานเราใช้ซูโครสแทนความหวานคนเป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้นะครับเพื่อสุขภาพเลยแล้วกินไปแล้วจะทำให้สุขภาพดีผิวดีด้วยนะครับ
2: นะครับ
1: เอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อคุณแม่หน่อยครับแม่ชื่ออะไรนะครับ
2: แม่สำรวยคงชาติ
1: และลูกสะใภ้นะครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: ปานีคงชาติอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: 34
1: 34
2: หมู่11
1: หมู่11เนาะหมู่11ตำบลครับ
2: จ้าตำบลสามงาม
1: 3งามอำเภอ
2: สามงาม
1: 3งามจังหวัดครับ
2: พิจิตร
1: จังหวัดพิจิตรนะครับ
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะ เอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดหนึ่ง750มิลลิลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแฮปปี้ดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้าเนี่ยครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆยักย่อยวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089 418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีก1นวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับ ทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เคลุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด ช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ด
2: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมชลประทานแจ้งภายใน 16:00 น.ของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับกรมชลประทานแจ้งว่าภายใน16นาฬิกาของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: เพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุว่า12ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกังCT19จังหวัดอุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ของวันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปรับลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16:00 น.ของวันที่12ตุลาคม2569และจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องชลาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุน้ำป่าถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไปเกือบ40หลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายไปกับกระแสน้ำอย่างน้อย5รายขณะเดียวกันนะครับกองทัพเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังพลทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างน้อย49คนขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาภัยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ได้ระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งบรรจุกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและถุงยังชีพพร้อมจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยมณฑลทหารบกที่16ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองราชบุรีบรรจุกระสอบทรายจำนวน350กระสอบขณะที่กองพันทหารช่างที่112เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่พร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและจัดเตรียมถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากนี้กองพันทหารช่างที่602เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของในตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีส่วนกองพันทหารสื่อสารที่101ลงพื้นที่ตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามช่วยขนย้ายสิ่งของติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงทางนี้ได้จัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่16เพื่อประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนการทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: เกษตรกรร่ำรวยได้ไอ้ห้ากับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างกระจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
10: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซาน
11: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่องเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
10: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

อย่าชะล่าใจกับเวลาที่เหลืออยู่เพราะเราอาจไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินนะคะมีแบบครบวงจรเลยนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ในบริษัทนานาจำปาทองอยากจะสั่งซื้อนะคะออนแอร์กันน้ำมันสดๆได้เลยนะคะ0812801939 0812801939ออนแอร์น้ำมันนี่เป็นเบอร์ของจันทรานะคะแต่ถ้าอยากจะคุยหลังไมค์นะคะของคุณตะวันนะคะ0818534139 0818534139นะคะนี่มาก่อนเข้ารายการเป็นไงอย่าชะล่าใจนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะมาถึงหรือไม่เพราะฉะนั้นแม่ยิ่งเราอายุเยอะและที่เขาเรียกกันว่าคนแก่นั่นแหละ โอ้โหคำว่าแก่ขนาดปากพงาพงาไปยังเกินยังเครื่องเครื่องสวก็ยังพอลุ้นบ้างนะคะสวอาจจะเป็นสูงวัยหรือว่าเราอาจจะแปรไปสวยไปวันๆอันนี้ก็พอได้เยอะนะคะยิ่งเราสวนี่เขาบอกแล้วนะว่าไม่ต้องไปเครียดอะไรกันมากมายกับชีวิตแล้วล่ะนะหิวก็กินอิ่มก็พอท้อก็พักหนักก็วางว่างก็นอนดูแลสุขภาพไปเถอะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีวันพรุ่งนี้ไว้หรือว่าแม่ฉันจะอยู่อีกสัก20ปีปีนี้ฉันเพิ่งจะ66โอ้เอานะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะโอ้ไม่เป็นที่ไม่เป็นภาระของใครนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่จริงอาจารย์ตาบางทีโอ้อย่าไปพูดถึงเยอะเลยนะคะอันนั้นมันเป็นหมวดเป็นหมู่กันไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละจะต้องดูแลตัวของเราเองคือบ้านหลังสุดท้ายอ่ะโอ้โหมีบ้านใหญ่โตมโหฬารนะคะจะเป็นคฤหาสน์หรือจะเป็นกระต๊อบก็เหอะนะคะสมบัติมหาศาลหรือว่าพอจะมีเขาบ้างอันเนี้ยเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นของคนอื่นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอาติดตัวไปได้สักอย่างนอกจากบุญและบาปเฮ้ยเมื่อวานนี้มันศาสตร์จีนเอ้ยศาสตร์ไทยนะเอาหน้ามันผ่านมาแล้ววันพระวันพระใหญ่ซะด้วยมาคุยวันนี้ก็ได้ยังทันอยู่นะคะบุญกับบาปเท่านั้นและก็อีกอย่างหนึ่งร่างกายของเราคือบ้านหลังสุดท้ายนะคะที่เราต้องดูแลให้ดีถ้ามันซุดมันโทรมนะคะมันก็จะกลายเป็นภาระเราอยู่อาศัยก็แบบโอ้โหทุกทรมานนะคะนอนติดเตียงบ้างและเดินไม่เดินเหินไม่สะดวกต้องเดินสามขาหกขาอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาหารเสริมเนี่ยเขามีไว้ให้ดูแลร่างกายอย่าไปเหนียวอย่าไปแหน่งเงินทองนะจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานมันใช้แล้วตัวเองล่ะนอนดูเงินในธนาคารแล้วก็ให้ลูกให้หลานเบิกเอาไปใช้กันแล้วก็นอนดูจะไปไหนมาไหนก็จะลูกหลานเขาไม่ว่างเขาก็ปล่อยให้นอนอยู่อย่างนั้นแหละวันรอดในชะตาชีวิตเห็นนะใครที่เคยดูโหนกระแสเป็นไงโอ้ยเวลาเราเลี้ยงลูกเนาะไอ้ที่นอนของลูกเนี่ยนะเปหรือว่าบางคนก็เรียกอู่นะเปอู่เนี่ยยังดีมีผ้าคลุมกันยุงกันอะไรนะคะลูกเราไม่ได้ว่าลูกทุกคนนะลูกทุกบางคนเนี่ยโอ้โหได้ลูกดีเนี่ยเหมือนก็เรียกอภิชาติบุตรนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดูแลเราอุ้ยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนปลาทุกอย่างนะคะพอเราแก่ตัวมาเราก็คือเด็กคนหนึ่งนั่นแหละเหมือนจะหัดตั้งไข่เดินใหม่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายกันนะคะพี่น้องคะอย่าไปเหนียวกับตัวของเราเองอะไรที่มันบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยกินไปเถอะ นะคะเอาแบบบ้านๆเราเนี่ยแหละกินไปเถอะอย่าไปสะดมเสียดายเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่านะคะเมื่อร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้ถูกปะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินแต่ก็ต้องกินแหมพอบอกอยากกินอะไรก็กินแต่กินทุเรียนสักลูกนึงวะมาเกินไปละกินได้แต่ทุเรียนนี่มันก็แพงนะและอย่างหนึ่งมันจะมีแป้งกับน้ำตาลเยอะการกินทุเรียนให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องกินตอนเช้าๆหน่อยทำไมอ่ะอ้าวตอนเช้าเนี่ยเรากินเสร็จแล้วต้องไปทำงานกันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องใช้พลังงานไม่ใช่ไหมพอเย็นมาโอ้โหเวลาว่างเยอะนะคะเพราะไม่ต้องเป็นธาตุของเวลาแล้วนี่นะคะเวลาเป็นของส่วนตัวเราเรียกโอ้โหนางโซยนะภาษาเป็นไงคำว่ากินของประเทศไทยเราเนี่ย
มันมีหลากหลายเนาะเอาตั้งแต่คำสุภาพเลยรับประทานนะกินนี่คือกลางๆและพูดกันแล้วกินข้าวไหมอ่ะทำบางคนแบบวันนี้จะเขมือบอะไรดีวะมาและคำแปลกมาแล้ววันนี้จะโซยต้มโซยแกงนะคะหรือจะไดโวโหคำว่ากินของไทยเราเนี่ยหลากหลายมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นี่ไม่มีอะไรหรอกแกเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ย is คำเดียวแปลว่ากินเป็นอันว่ารู้กันนะคะจะไม่จะรับประทานจะกินจะขมือบจะไดโวจะแดกก็ใช้คำว่า is นะคะแต่ของไทยเรานี่ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมกันขนาดไหนมาถ้าเป็นเพื่อนฝูงกันวุ้ยวันนี้ไปค่ะเพื่อนวันนี้จะไปแดกอะไรกันดีนะเห็นนะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่าเนาะจะได้คุยกันเผื่อใครที่โอ้ตอนนี้น้ำมันลดแล้วเนี่ยจะส่งสินค้าได้ไวขึ้นไหมจันทาถ้าน้ำลดเนี่ยถ้าการผลโอ้โหถ้าถามจันทาตามตรงนี่นะอยากจะส่งวันนี้แล้วก็ได้แล้วก็ให้ท่านรับของวันนี้เลยนะคะจันทาก็ได้เงินเร็วอ่ะไม่ใช่อยากจะไม่อยากส่งแล้วอยากให้รับช้าๆซะเมื่อไหร่ล่ะนะคะมันขึ้นอยู่เพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยฉันอยู่แค่โคกสำโรงนี่เองอ่ะจันทาทำไมมันต้องหลายวันวะเอ้าความจะไปโคกสำโรงได้เนี่ยนู้นมันต้องไปศูนย์ใหญ่อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อยุธยาและอยุธยาเป็นไงตอนนี้ก็นะคะอ่วมเนาะส่งแรงใจกันไปเนาะไม่รู้จะช่วยวิธีการไหนถ้าใครอยากที่จะให้ตะวันจันทาหรือว่ารายการสบายๆ สไตล์กวนอิมเนี่ยนะคะเป็นสื่อกลางที่จะอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรก็สามารถโทรมาได้นะคะช่วยเหลือแบบฟรีๆเพราะว่าเรานี่นะคะให้แรงใจนะคะเพราะว่าแรงกายเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะสู้ๆขอให้ก้าวพ้นผ่านไปด้วยดีนะคะขอให้น้ำลดลงไปไวหูโดยเฉพาะปราจีนบุรีนะคะสงสารมากเลยน้ำท่วมแทบจะโดยเฉพาะอำเภอบ้านซ่านนะคะเป็นห่วงทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยแหละนะคะได้ถ้ามีเจ้าของมันก็ยังเจ้าของยังพาไปไหนตอนไหนยังพาขึ้นนู่นนี่นั่นได้แต่สัตว์จรเนี่ยบางทีเขาไม่มีที่ไปเนาะโอ้พูดเรื่องนี้แล้วมันเศร้าเอาเบอร์ไปดีกว่านะคะคุยกับเรื่องอื่นเถอะคือเรื่องเศร้าๆนี่มัน0812801939 0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะเบอร์ของดีเจตะวันใครที่อยากจะเข้าร่วมรายการฟังแล้วแม่ประทับอกประทับใจไอรายการนี้นี่มันแหลมจริงๆนะเอาสินค้ามาเข้าร่วมด้วยได้เปล่าได้นะคะโทรพูดคุยกับคุณตะวันได้เลยเพราะว่าคุณตะวันเป็นเจ้าของรายการแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทนานาจำป่าทองว้าวมาแล้วนะคะพิซซ่ายานสวัสดีจ้าน้ำท่วมไหมพี่

0: อย่าว่าแต่ถั่วลิสงพี่สูงเลยขนาดจันทาปลูกเนี่ยมะเขือพวงอ่ะ
1: เลยห
0: ั
1: วฉ
0: ัน
1: น
0: ี่ก็อาหารของเขาดีสูตรสองเกลือนะโอ้โหจ้า
1: วิจัยนั่นแหละมันทำไมสูงโอ้โหสูงบ้อง
0: จ้า
1: เห็นไหมเนี่ย
0: ระวังนะอะไรนะที่เขาขึ้นในต้นถั่วนี่แหละเนาะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสูงอ่ะ
1: มันจะเป็นเผาเลยเนี่ย
0: รีบทำค้างให้เขาอยู่เลยทำบางคนเขาเรียกค้างบางคนเขาเรียกละล้าอะไรเรียกอะไรนะ
1: หมดทุกตัวมันไม่ได้กิน
0: หอยทากจะกินหมดละสิจ้าขอบคุณครับพี่สายาน
1: ออกดอกพอออกดอกแค่กะไอการตุกต้นเนี่ยมันกินแล้วยังไม่ทันออกล
0: ูกเอานะให้เขาไปเหอะเดี๋ยวก็หมดแล้วดูอ๋อไม่เป็นไรพี่โอเคนะคะดีเนี่ยที่เราคุยขนาดคนละเรื่องเลยยังคุยก็รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาฟังวิทยุไม่ได้ฟังวิทยุขออภัยฟังทางโทรศัพท์ไง นะคะไปเหนือแล้วก็เอาลงใต้เลย นะคะต้องขอขอบคุณพี่สายยันนะเห็นไหมแค่ถั่วฝักยาวที่หยอดไปไม่กี่วันเองนะคะโอ้สูงเนี่ยไม่อยากจะคุยจริงๆนะคะของจันทานเนี่ยมะเขือพวงเนี่ยตอนนี้นะคะต้องทำไม้สอยแล้วอ่ะโอ้โหสูงเป็นจันทาสองคนต่อกันแล้วอ่ะโอ้นะคะสงสัยจะต้องตัดต้นมาลงบาบ้างแล้วนะคะกิ่งข้างๆมันก็แตกนะนะคะแต่ความสูงอ่ะยิ่งทั้งฉีดทั้งราดไอ้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์นะโอ้จะสูงไปไหนเนี่ยนะคะเนี่ยเขาว่าจะสอยมะเขือกินเนี่ยมันน่าจะเป็นจันทานี่แหละดูเลยว่ะนะมะเขือแต่ละต้นเนี่ยตอนนี้มะเขือเปราะของจันทาก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มแข่งกับต้นมะเขือพวงแล้วโอ้โหอีกหน่อยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนอกจากจะสวยกินน่าจะต้องทำบันไดปีนขึ้นไปเด็ดน่ะบางทีจะตัดก็สงสารเขานะเสียดายนะโอ้โหอุตส่าห์เจริญเติบโตเนี่ยสูตรนี่คือฤทธิ์เดชของสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เพราะเขาได้รับสารอาหารเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พอนะคะตัวไคโตซานเนี่ยจำเป็นเลยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อเนี่ยอย่าไปซื้อแค่ปุ๋ยอย่างเดียวนะคะต้องซื้อไคโตซานไปด้วยเพราะไคโตซานเนี่ยนะคะจะไปเร่งการเจริญเติบโตของรากเนี่ยเมื่อรากมันแข็งแรงมันช้อนชัยหาอาหารได้ดีโอ้โหทางใบมันก็กิน 70% ไปละทางรากเนี่ยมันยังหาอาหารได้อีก 30% รวมกันเป็น 100% ไม่โตไม่ได้และนะคะเพราะฉะนั้น2เกลือประกอบไปด้วยปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงแล้วก็ไคโตซานเป็นวัคซีนของพืชที่เป็นแบบชนิดน้ำผสมกันแล้วฉีดพ่นทางใบก็ได้มีที่ฉีดวะไม่มีที่ฉีดมีฝักบัวไหมล่ะมีแต่ถังสี ถังสีก็ได้นะคะขอให้มีขันตักราดลงไปเถอะนะคะยิ่งลงพื้นดินเนี่ยมันดีนักแลนะคะเพราะว่าดินมันจะได้ปรับสภาพจากดินที่มันแข็งแข็งเหนียวเหนียวเนี่ยมันจะคลายตัวออกไม่ใช่ราดครั้งเดียวแล้วแม้ดินร่วนเลยมันก็เกินนะคะมันแข็งมาตั้งหลายปีแล้วอยู่ๆราดสูตรสองเกลือมหัศจรรย์วันเดียวนี่ดินร่วนเลยเหรอจันทามันก็ไม่ใช่แหละนะครับก็ต้องใช้เวลานะคะมันก็จะค่อยๆปรับสภาพพื้นดินท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าดินมันร่วนแล้วเนี่ยไงดูกรรมกรแผ่นดินสิเดี๋ยวไส้เดือนเอ่ยแมลงมันเลิงอะไรเนี่ยมันก็จะขุดขึ้นมานะคะและถ้ามีไส้เดือนมันจะมีขุยไส้เดือนนี่กลายเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยใครที่ใช้กับนาข้าวเนี่ยใช้เป็นประจำท่านจะเห็นเลยว่านาข้าวของท่านเนี่ยปลอดสารเคมีตอนไหนตอนที่มันมีขุยไส้เดือนขึ้นในนาข้าวนั่นแหละนะคะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็จะไปอยู่นะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยตามในนาเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำแห้งขอดเนาะนะคะที่กลางนาเนี่ยโอ้ยจะมีพวกปลาเนี่ยไปอาศัยอยู่เยอะเลยนะคะเขาเรียกหนองเนาะหนองน้ำกลางนาเนี่ยโอ้จันทานี่ชอบมากเลยไอตัวที่ไม่รอดเลยนั่นคือปลดปลดเนี่ยบอกเลยนะคะมันจะโผล่ปากมันขึ้นมาน้อยๆอ่ะนะคะแล้วเราก็เอามือซ้อนดินแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็ไล่จับนี่นะไม่ใช่ปลาหมอตายเพราะปากอย่างเดียวนะปลดก็เหมือนกันใครที่เคยทำแบบจันทานี่ยกมือขึ้นไม่ต้องละยกมือไม่เห็นนะคะโตก็มาพูดคุยกันในรายการดีกานะคะเราจะได้คุยกันเรื่องเก่าๆนี่นะเพราะรุ่นของเราเนี่ยไม่ต้องไปคุยเรื่องอนาคตหรอกเอาแค่ปัจจุบันเนี่ย

0: บางทีวางโทรศัพท์ที่ไหนอู้ทำไมเอาโทรศัพท์ไปไว้ตรงไหนวะอีโนโทรหาหน่อยสิลูกจะได้ดูว่าโทรศัพท์มันวางอยู่ตรงไหนหรือก็บอกพนักงานว่าโทรหน่อยสิว่าไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยเอาแค่เรื่องปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องหาโทรศัพท์ไม่ต้องหาแว่นตาเนี่ยโอ้ยจะถือว่าหรูแล้วถือว่าดีมากนะสมองถ้ามีปัญหาเรื่องของสมองอย่าลืมนะไอ้ความจำกับอัลไซเมอร์มันคนละเรื่องนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเคมีในสมองเนี่ยมันผิดอะไรดีอะแม่ไม่ได้เป็นหมอเนาะเป็นแกนักจัดรายการอะจะพูดให้มันเป็นศัพท์ทางหมอมันก็ไม่ค่อยจะถูกซะด้วยสวัสดีครับพี่สมสุข
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: วันนี้โอ้ฝนตก
0: เอ้าตกอีกแล้วเหรอตกหนักมากไหมอะ
1: มาก
0: ถึงมากที่สุดเลยมั้งอะมันทิ้งท้ายไว้มั้งเขาบอกถึงวันที่13อะ
1: บอกว่ามันไม่แน่นอนอะโอเคน่ะแน่นอน
0: แน่นอนเลยใช่ไหมพี่สมศักดิ์ถามหน่อยพี่เคยทำนาไหมไม่เคยใช่ไหมอย่างนั้นไอ้เรื่องโยนปลดพี่ก็คงไม่รู้จักอะ เออในหนองน้ำที่มันอยู่กลางทุ่งนาเวลามันจะแห้งขอดปลามันจะไปรวมกันอยู่ในนั้นไง
1: เออ
0: นั่นแหละแล้วพี่ทำอาชีพอะไรอะพี่ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ย
1: ขายเตี๋ยว
0: อ๋อขายเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ มีฝีมือแต่จริงๆนครปฐมเนี่ยเป็นเมืองของเมืองอาหารเนาะโอ้โหรสชาติเอาโต๊ะจีนสมัยก่อนถ้าจะไปจ้างเนี่ยต้องไปนครปฐม
1: กรุงเทพ
0: คนกรุงเทพเหรอเนี่ยโอ้โหคนเทพ ยันทาก็เคยอยู่เทพแต่เป็นเทพสถิตกับสีเทพ เทพสถิตชัยภูมิ
1: ได้สามีคนนครถ
0: มอ๋อโอเคคนกรุงเทพจ้าจ้าขอบคุณค่ะฉันจันทาก็เทพนะคะสีเทพบ้างเทพสถิตบ้างนะอยู่แถวนอกๆนี่แหละอากาศดีนะคะโดยเฉพาะชัยภูมิเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่อากาศดีมากนะคะเคยไปเที่ยวน่ะก็ไปนอนห้องพักเขาเนาะมันร้อนนอนเนี่ยนะถ้าไม่มีห้องแอร์ไม่พักนะคะยังไม่รู้ยังไม่เคยไปชัยภูมิไงได้เคยไปเขาครั้งเดียวเนี่ยจะนอนห้องแอร์โอ้โหแอร์ไม่เคยได้ใช้พัดลมยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะอากาศดีมากหนาวอ่ะเมืองชัยภูมิเนี่ยเป็นเมืองที่อากาศดีสุดๆอ่ะพอๆกับแถวปากช่องละมั้งนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมาแล้วไม่รู้อะไรดีเอาคุยกับพี่ลังดีกว่าเจ๊ลังนะคะสวัสดีค่ะอ้าวพี่ยิงหมาไงเนี่ยไปเรียกเขาพี่เขาเป็นเจ๊กับพี่อันเดียวกันนะคะพี่น้องขาภาษาไทยกับภาษาจีนเจ๊ลังอันละออนนะคะจังหวัดพิจิตรคนพิจิตรเนี่ยบอกเลยนะสวยจะชมตัวเองละสิไม่ใช่จันทามไม่ได้ชมตัวเองนี่ไงคุณสดใสเขาชมนะคะสาวงามพิจิตรหน้าพิจชวนมองโอ้โหแล้วเจ๊ลังก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมร้องเพลงผิดถูกเลยจริงเสียงดีนะเนี่ยนะคะบอกก่อนเสียงดีแต่ว่ามันมีความวิตกกังวลจะต้องรับสายหรือว่าโทรไปหาพี่เขาไงมันเลย แกไม่ต้องไปแก้ตัวหรอกจันทาเอาเบอร์โทรศัพท์ตะวันมาอีกทีสิจะคุยเรื่องแบบว่าอยากจะเข้าร่วมรายการอ่ะเบอร์คุณตะวันนะคะ0818534139 0818534139นะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมรายการโทรไปได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนของบริษัทนายจำปาทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหวัดดีค่ะเจ๊จ้าจ้า
2: เจ๊รักอยากฟังอาหารเสริมเมื่อวานที่300กว่าบาทมันคืออะไรเมื่อวาน
0: แล้วมันตัวไหนแล้วอาหารเสริมเราก็เอาเสริมทุกตัวแหละ
2: ไอ้ที่เป็นช็อกโกแลตหรืออะไร
0: อ๋อโกโก้
2: อันนี้อ่ะพูดใหม่พี่เดี๋ยว
0: มันจะมีโกโก้กับโกโก้กับโปรตีนโปรตีนเนี่ยมันเรื่องของกล้ามเนื้อพวกขาลีบแขนลีบไม่มีกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้350บาทโปรตีนช็อก
2: จ้าเดี๋ยวว่าก
0: ันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยวันนี้เรามีสายเฮลตี้มาคุยด้วยนะนะคะเฮลตี้แปลว่าอะไรวะจันทาสายรักสุขภาพ ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยเลยเฮ้อเออยังอยากจะเป็นตัวแทนว่าฟังรายการแล้วแม่อยากจะขายสินค้าของเย็นทาบ้างเนี่ยดูแต่ละตัวเนี่ยมันแหลมๆทั้งนั้นเลยตัวแทนของบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องวางเงินค้ำประกันไม่ต้องไปหาสมาชิกมาต่อซ้ายขวาเพื่อจะได้บนุงโบนัสไม่ต้องนะคะและไม่ต้องมีสำนักงานสวยหรูโอ้โหห้องกระจกติดแอร์ไม่ต้องนะคะขนาดบนศาลาการประเรียนนี่ยังขายกันได้เลย เพียงท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจำปาทองนะคะใช้ดีแล้วบอกต่อแน่นะคะสามารถเป็นตัวแทนท่านจะได้อะไรจากการเป็นตัวแทนท่านจะได้มีสิทธิพิเศษนะคะคุยกันหลังใหม่ได้อะเบอร์คุณตะวันเลยคุยกับเจ้าของรายการเข้าไปเลยนะคะเจ้าของบริษัทเนี่ยสินค้าทุกตัวนะคะเป็นของคุณตะวันอ่ะไม่ใช่ของแกไงโอ้โหจะเป็นของจันทาเหรอวันนี้น่ะหน้าใหญ่อย่างนี้ด้วยเนาะแจ็ค เนี่ยมีความฝันเนี่ยจะถูกรางวัลที่1ในเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะแจกนะคะแต่ว่ามันแจกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแค่นักจัดรายการถ้าอยากจะได้ของแจกนะคะของแถมเนี่ยท่านต้องซื้อสินค้าของเรานะคะให้ครบ500บาทแล้วโอนเงินอ่ะไม่ต้องโอนไม่ได้หรือแต่อยากได้ของแถมอ่ะได้แต่ท่านต้องซื้อครบ 1,000 บาทแต่ถ้าอยากท่านเป็นคนใหม่นะจันทามยังไม่เคยซื้อสินค้ากันเลยเนี่ยแต่ฟังมา5ปีแล้วโอ้โหการฟังนะเป็นคนเก่านะคะแต่สั่งซื้อวันนี้ท่านเป็นคนใหม่อะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพิ่งจะสั่งซื้ออันเนี้ยเราจะให้เป็นของแถม1ชิ้นสำหรับคนที่สั่งใหม่ๆเลยอะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็ถ้าเกิดสั่งใหม่อีกรอบนึงไม่ได้แล้วนะเพราะท่านกลายเป็นคนเก่าแล้วเป็นครอบครัวของเราแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่ถ้าแอบฟังทุกวันยังไม่สั่งยังไม่มั่นใจ ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเมื่อกี้คุยถึงไหนอ่ะอ๋อคุยถึงเรื่องของสายเฮลตี้นะคะคือสายที่คนที่รักสุขภาพแน่ตอนนี้เรามีนะคะแก้วนี้ที่สายเฮลตี้ต้องเลือกอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกนะนั่นคือโกโก้นะคะโกโก้ของบริษัทสกายออนไลน์คือโกโก้ลักเนี่ยไอ้ตระกูลลักเนี่ยเป็นของสกายออนไลน์ทั้งนั้นนะคะมีทั้งกาแฟลักนะลักดำลักน้ำตาลกาแฟเขียวลักอันนี้เรามีโกโก้ลักอีกเข้มข้นถึงใจนะคะสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์มันต้องเลิฟเลยฉันละสงสารลิ้นแกจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคะลิ้นมันต้องกระดกถึงนู่นเพดานนู่นน่ะนะคะลักโกโก้แก้วโปรดนะคะที่ช่วยคุมหิวอิ่มนานรสชาติในพรีเมียมนะคะแต่ให้สารอาหารสูงทดแทนมื้ออาหารได้สบายสบายอร่อยล็อกหิวทำให้เราแบบเวลากินไปแล้วไม่รู้สึกผิดเนี่ยเคยไหมบางคนอยากลดน้ำหนักเนี่ยตะบะแตกไงนะคะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว ลดน้ำหนักยิ่งอดยิ่งอ้วนนะบอกก่อนนะคะพี่น้องขาเพราะว่าระบบเผาผลาญมันจะพังเมื่อร่างกายมันได้กินมันต้องเอาเต็มที่อ่ะนะคะเพื่อมันจะไปชดเชยที่เราอดมาตั้งหลายวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะที่มีความรู้สึกผิดบางทีเรากินเข้าไปโอ้โหมันตอนมันอร่อยนี่มันลืมหมดแล้วล่ะไอ้เรื่องของความอ้วนความสวยอะไรมั้ยขอให้อิ่มก่อน อิ่มเมื่อไหร่นั่นแหละแต่มีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่ากินเลยตายแล้วน้ำหนักจะขึ้นไหมเนี่ยเอวฉันจะขยายไหมเนาะเนี่ยผิดขึ้นมาทันทีจ้ะนะคะถ้าเราไม่อยากจะรู้สึกผิดแบบนั้นลักโกโก้ช่วยท่านได้นะคะเป็นแก้วโปรดที่ช่วยคุมหิวอิ่มนานนอกจากนี้นะคะสายเฮลตี้ที่ต้องเลือกอีกหนึ่งอย่างนั่นคือชาไทยนะคะเสน่ห์ชาไทยเนี่ยหอมนุ่มกลมกล่อมดื่มเมื่อไรก็สดชื่นนะคะเป็นสูตรพิเศษเพื่อคนรักรูปร่างนะคะอิ่มท้องนานลดความอยากของหวานพร้อมกับเติมสารอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพดีแบบไทยๆสไตล์ออนไลน์ไม่ใช่และ ชาไทยนะคะอันเนี้ยสายเฮลตี้ต้องเลือกอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นคือกรีนทีหรือว่าชาเขียวชาเขียวเนี่ยจะหอมกรุ่นกลิ่นมัทฉะแท้นะคะจะรีเฟชร่างกายทำให้ตื่นตัวรีเฟชทำคือความสดชื่นนั่นแหละในภาษาอังกฤษก็เก่งอู้คนอะไรเก ก่งไปซะทุกเรื่องเลยเนาะชมกันบ้างไหมล่ะไม่มีใครชมมาสิเนี่ยถึงต้องชมตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่วรรัตน
3: ์จ้าเอากาแฟรักเขียวจ้า
0: เอาเขียวเอากี่ห่อพี่
3: เอาห่อหนึ่งก่อนจ
0: ้
3: า
0: จ้าเขียวหนึ่งอะไรอีกคะ
3: เอากล้วยบดกระเจี๊ยบ
0: บดบวกกระเจี๊ยบ180จ้าอะไรอีกพี่
3: แล้วก็เอาปุ๋ยมะมาก้อนหนึ่งจ้า
0: บัว45
3: จ
0: ้
3: า
0: โอเคกระเจี๊ยบ180นะลักเขียว380อ่ะเดี๋ยวคิดราคาก่อน380บวก180นะคะแล้วก็บัวหิมะ45 605บาทค่ะพี่
3: จ้า
0: โอเคตอนนี้เป็นไงพี่อยุธยายังระทมอยู่ไหมเนี่ย
3: บ้านไม่เคยท่วมจ้ะ
0: โอ้โชคดีไปเลยพี่เอ้ย
3: ค่ะจ้ะ
0: อ๋อ
3: ก็ท่วมไม่เยอะเนาะ
0: จ้าอยากให้น้ำลดไวๆจังเลยอ่ะเป็นห่วงทั้งคนทั้งสัตว์เลยนะพี่เนาะจ้าดูข่าวแล้วเศร้าอืมเดี๋ยวน้ำตาร่วงนะจันทาเดี๋ยวเครือปกติแกเสียงแกก็สั่นเครืออยู่แล้วอันนี้มันสั่นตามอายุไขไม่ใช่ลูกคอนะอันนั้นของถ้าลูกคอมันต้องมนต์สิทธิ์นะคะแกมีอย่าให้ใครมาจับโอ้โหลูกคอนี่มาเพียบเลยส่วนจันทานี่เครือว่าอายุไขเริ่มเยอะแล้วนะคะยังไม่จบปะเนี่ยเรื่องของชาเขียวเนี่ยสายเฮลตี้เนี่ยนะคะสายคนที่รักสุขภาพเนี่ยหอมกรุ่นนะคะด้วยกลิ่นมัทฉะเทรีเฟชร่างกายให้ตื่นตัวนะคะลักชาเขียวนะคะตัวช่วยเร่งการเผาผลาญทำให้เราเนี่ยคุมหิวอิ่มนานอยู่ท้องตลอดวันนะคะจัดเต็มนะสารอาหารสูงและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ดีต่อหัวใจและก็หุ่นของเรามัทฉะเนี่ยมันคือชาเขียวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองที่คนที่เขารักสุขภาพมากๆเลยเห็นไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุเป็นร้อยๆทั้งนั้นนะคนอายุยืนเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอักหนึ่งแม้ว่าอากาศของเขาไม่รู้มันดีเปล่าว่าไม่เคยไปนะคะแต่ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสึนามิเนี่ยเดี๋ยวถล่มเกาะโน่นถล่มเกาะนี้แต่เขาก็ยังอายุยืนอ่ะเพราะว่าเขากินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติขนาดหญ้าหวานเนี่ยน้ำตาลของเขาเนี่ยเขายังกินหญ้าหวานเลยนะเพราะว่าหญ้าหวานมันคือสารความหวานแห่งธรรมชาติซึ่งมันจะอยู่ในกาแฟดาวอินคาสกัดเย็นนะคะสายเฮลตี้ที่พูดมาสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโกโก้ชาไทยชาเขียวเนี่ยนะคะกล่องละ250บาทถ้าซื้อ3กล่องในคราวเดียวกันเนี่ยนะคะจะเหลือเพียง650บาทลดไปเลย100บาทนี่นะคะในตระกูลลักเนี่ยมันจะมีส่วนลดนะคะสำหรับใครที่ซื้ออย่างกาแฟเนี่ยกาแฟลักเนี่ยนะคะพี่น้องคะมันมี3สีนะถ้าซื้อ2ห่อเนี่ยจาก760เนี่ยจะเหลือเพียง750บาทนะนะคะจะเหลือห่อละ375จาก380แต่ถ้าซื้อ3ห่อขึ้นไปนะคะจะเหลือห่อละ350บาทสำหรับกาแฟนะคะแต่ถ้าเป็นผงผักผงสับปะรดนะคะไฟเบอร์คอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะ250ซื้อ3กล่องก็จะได้เหลือกล่องไม่ใช่เหลือชุดละ600บาท650เนี่ยจะตก50บาทจะจ่ายแทนเขาอยากจะหน้าใหญ่แล้ว นะคะควักหน้าตบเงินในกระเป๋าแล้วแปะๆเชียวไม่มีนะคะอยากจะเป็นคนรวยอยากจะถูกรางวัลที่1ก็สาเหตุนี่แหละตอนนี้หน้ายังใหญ่ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอยากจะได้ความสดชื่นนะคะหรือว่าอยากจะดูแลผู้ช่วงนี้ฟันฟางไม่ค่อยดีว่าจันทาอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้เจ็บฟันปวดฟันเดี๋ยวเหงือกอักเสบโอ้โหนะคะลมหายใจก็ไม่แช่นไม่ได้หอมเลยตัวเองยังได้กลิ่นของตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะเพื่อสุขภาพของเหงือกแล้วก็ฟันที่ดีลมหายใจเนี่ยหอมสดชื่นยาวนานนะนะคะใช้เพียงนิดเดียวปากหอมสะอาดฟองมากนะคะนั่นคือยาสีฟันแคปสมายนะคะยาสีฟันแคปสมายเนี่ยมันจะมีเมนทอลเมนทอลเนี่ยมันจะมีรสหอมเย็นซ่านะคะจะช่วยลดกลิ่นปากได้ดีนักแลพิมเซนนะคะจะช่วยแก้ปากเปื่อย ปากเป็นแผลเหงือกบวมแก้อักเสบไบคอยไอเนี่ยตัวพวกนี้มันจะอยู่ในยาสีฟันแคปสมายนะคะหลอดเบลเลอร์เลยแล้วเวลาเปิดจุกของหลอดออกมาเนี่ยไม่เวลาบีบเนี่ยไม่มีลมออกมาเลยนะถ้าเราซื้อยาสีฟันทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยหลอดมันใหญ่ก็จริงเวลาบีบมาเนี่ยครึ่งหลอดแล้วยังไม่ยาสีฟันยังไม่ออกเลย นะคะแต่ของเราเนี่ยแค่เวลาบีบยาสีฟันแคปสมายเนี่ยให้บีบขวางแปรงนะเพราะว่าเขามีเมนทอนอันนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะถ้าเด็กเล็กๆมันต้องเป็นยาสีฟันอมอนทิปหรือคนที่ไม่ชอบความเผ็ดเนี่ยให้ใช้ยาสีฟันอมอนทิปมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุลดการเสียฟันทำให้ฟันขาวสดใสนะคะเสริมสร้างฟูออรายลดกลิ่นปากได้ยาวนานเหงือกกระชับฟันแข็งแรงรวมหายใจหอมสดชื่นขจัดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ทั้ง2ชนิดเลยนะคะที่มันช่วยในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นแคปสมายหรือว่าอมอนทิปอมอนทิปเนี่ยน้ำหนักของเขาคือ40กรัมนะคะในราคาเพียง65บาทโอ้โหลองซื้อไปเถอะนะคะชอบหลอดมันอะเพราะว่าปากมันแหลมๆอะปากแหลมๆคนแหลมๆแบบไหนวะแหลมแบบแกเหรอจันทาอุ้ยจันทาเนี่ยปากกระจับ อ๋อกระจับที่มันเหมือนบัวเหรอไม่ใช่กระจับนักมวยอะ ใหญ่ซะขนาดนั้นนะคะนะอันนี้จริงๆนะหัวมาปากของไอ้ตัวยาสีฟันอมอนทิปเนี่ยมันจะแหลมๆมันปากเข็มมากนะคะเนี่ยแล้วเด็กๆเนี่ยมันเด็กๆเวลาเขาบีบยาสีฟันทีให้เขาบีบเนี่ยเขาก็จะเล่นได้นะคะไม่เปลืองหรอกเพราะว่าปากมันแหลมไงมันจะให้นิดเดียวนะคะจะทำเป็นรูปดอกไม้หรือว่าทำเป็นขยุกขยิกอะไรทำมาหน้าแปลงว่างั้นเถอะหลอกเด็กให้แปลงฟันน่ะนะอันนี้มันจะประกอบไปด้วยอบเชยว่านหางจระเข้เกลือใบฝรั่งเนี่ยลดกลิ่นอยู่แล้วนะคะขมิ้นชะเอมเทศหญ้าหวานด้วยเห็นไหมความหวานเนี่ยมันทำให้เด็กๆหันมาแปรงฟันทำให้ฟันของเด็กเนี่ยนอกจากฟันน้ำนมของเขาเนี่ยถ้าฟันน้ำนมไม่แข็งแรงเนี่ยฟันแท้ก็จะไม่แข็งแรงตามนะคะพี่น้องขาดูแลลูกหลานนะกันตั้งแต่แต่พ่อก็ชอบดื่มน้ำอัดลมอ่ะน้ำอัดลมมีกรดเนี่ยมันจะกัดเคลือบฟันนะคะมาอันนี้แคปสมายเนี่ย1หลอดราคา180บาทส่วนยาสีฟันอมอนทิป65บาทถ้ามีปัญหากรดไหลย้อนนะคะเราก็มีผงกล้วยน้ำว้าดิบพูดถึงกรดไหลย้อนเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ฟังนะคะว่า10อาหารแก้กรดไหลย้อนโดยที่ไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงเพราะว่ามันไร้ผลข้างเคียงแต่มาฟังกล้วยน้ำว้าของเราก่อนกล้วยผงกล้วยน้ำว้าดิบนะคะของเรานี่ไม่ผสมเปลือกไม่ผสมน้ำตาลไม่ตกแต่งกลิ่นและก็สีไม่ใส่สารกันบูดครึ่งกิโลกรัมราคา200บาทอันนี้สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเฉยๆนะแต่ถ้ามีพวกความดันไขมันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนด้วยโอ้โหอันนี้ต้องใช้กล้วยบดผสมกระเจี๊ยบเขียวอันนั้นจะราคา180บาทแต่มีแค่2มี20กรัมนะคะมาคุยกันพูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วมันก็ต้องคุยกันเรื่องสุขภาพเลยเนาะนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลากันเดี๋ยวจะหมดเวลาโดยที่ไม่ได้อะไรเลย อุตส่าห์เป็นจันทรีแล้วนะคะต้องมีประโยชน์กับครอบครัวของเราแน่นอนนะคะเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต้องรู้เลยนะคะว่า10อาหารแก้กรดไหลย้อนเนี่ยไร้ผลข้างเคียงมีอะไรบ้างมาฟังกันและไอ้โรคนี้มันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานที่สร้างความทรมานแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากเลยแม้ว่าการทานยาเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการได้ในระยะสั้นแต่หัวใจสำคัญของการรักษาในระยะยาวคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารนะคะเลือกทานอาหารแก้กรดไหลย้อนนะคะที่มีฤทธิ์ช่วยลดกรดสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ย่อยง่ายนะคะจะหยุดยั้งไม่ให้กรดไหลย้อนกลับขึ้นมาทำลายหลอดอาหารเนี่ยถ้าเราเป็นบ่อยๆโอ้โหถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนาะโอ้โหไอ้มะเร็งนี่ก็บอกแล้วนะคะถ้าเรารู้แต่เนื่นๆหรือว่ารู้แต่ตอนต้นๆขั้น1ขั้น2เนี่ยมันยังดูแลได้ยังรักษาทันนะคะมันที่จันทาต้องแนะนำให้ไปตรวจเช็คร่างกายปีละครั้งก็ยังดีโอ้ไม่ไปหรอก ไปหาหมอที่ไรได้โรคเพียบเลยมันอยากจะเป็นอะไรก็เป็นเฮ้อเนี่ยเห็นไหมไอ้เป็นเฮ้อเนี่ยเสียใจกันมานะมามากต่อมากแล้วนะคะเพราะท่านจะสูญเสียโอกาสในการรักษามามาคุยกันถึงกรดไหลย้อนดีกว่าหลายๆคนเป็นแล้วมันทรมานจริงๆนะมันแสบร้อนสวงอกเนาะนะคะมาเช็คนิดกันสักนิดนึงว่า10อาการว่า10อาหารแก้กรดไหลย้อนมีอะไรบ้างอันดับ1เลยคือกล้วยน้ำว้าว้าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะสรรพคุณเด่นของเขาเนี่ยนะคะคือกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารแทนนินนะคะมันมีสูงด้วยนะไอสารตัวนี้มันจะช่วยสมานแผลในกระเพาะแล้วก็หลอดอาหารแล้วก็มีสารเซโรโทนินนะคะที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งเมือกออกมาเคลือบกระเพาะอาหารลดการระคายเคืองจากกรดได้เป็นอย่างดีกล้วยน้ำว้าแล้วนะนะคะเอาแล้วมันต้องกินกี่ลูกกี่หวีอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะแล้วกล้วยน้ำว้านุ่นจะกินแบบกล้วยหามกล้วยสุกหรือกล้วยงอมโอ้โหเยอะจังเลยคำถามไม่ตอบไม่ทันไม่ตอบแล้วนะคะมาคุยเรื่องอาหารต่อดีกว่านะกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีนี่นะคะสรรพคุณเด่นๆเนี่ยมันมีวิตามินยูเราเคยแต่ได้ยินวิตามินบีวิตามินเอวิตามินอีเนาะเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยนะคะว่ามันมีวิตามินยูด้วยไอตัวยูบางคนไม่รู้จักเป็นไงว่าจันทาเหมือนเกือกม้าน่ะเคยเห็นเกือกม้าไหมล่ะนั่นแหละรูปร่างตัวยูเป็นแบบนั้นนะคะสรรพคุณของกะหล่ำปลีเนี่ยเด่นๆเลยมันมีวิตามินยูนะคะที่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ลดการอักเสบจากกรดที่มันกัดแล้วก็ย่อยง่ายเมื่อนำไปต้มหรือนึ่งจนเปื่อยนี่ตอนนี้เทศกาลกินเจเนี่ยเราจะได้กินกะหล่ำปลีบ่อยๆนะคะทั้งนึ่งทั้งต้มนะคะทำให้มันเปื่อยๆเนี่ยวิตามินยูมันจะออกมานะคะต่อไปน้ำขิงนะคะสรรพคุณเด่นๆของสมุนไพรนะคะตัวฤทธิ์ร้อนอ่อนๆเนี่ยที่มีคุณสมบัติช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารทำให้อาหารเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงสู่ลำไส้ได้เร็วขึ้นมันจะลดโอกาสที่กรดมันจะไหลย้อนขึ้นมานี่คือน้ำขิงนะโอ้โหถ้าเรากินทั้งขิงทั้งกระเทียมทั้งพริกไทยดำในนั้นด้วยที่มันอยู่ในแคปซูลเดียวกันนะนะโอ้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องของความดันไขมันคอเลสเตอรอลไม่พอนี่นะคะกรดไหลย้อนก็ช่วยได้นะฟักทองโอ้โหขนาดฟักยังเป็นทองเนี่ยนะสรรพคุณเด่นๆของเขาก็คืออาหารมันจะตัวของฟักทองเนี่ยมันจะเนื้อนุ่มย่อยง่ายมีความเป็นด่างอ่อนๆแล้วก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีไฟเบอร์สูงช่วยดูดขับกรดส่วนเกินแล้วก็ไม่ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนักขออนุญาตพอพูดถึงฟักทองแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบใช้นะทั้งต้มโอ้ฟักทองนี่ประโยชน์มันเยอะนะโดยเฉพาะวิตามินเอเนี่ยมันจะดูแลเรื่องของสายตาไปด้วยนะผิวพรรณด้วยนะฟักทองบอกเลยนะคะใครที่ปลูกอะแต่สงสารพี่สายยันจังเลยปลูกไปไม่เท่าไหร่นะคะหอยทากกินอีกแล้วหอยทากนี่มันก็ช้ำอยากจะกินของพี่สายยันก็มันรู้ไงนะคะว่าพี่สายยันเนี่ยใช้สูตรสองกระสุนจานมันอันตรายไงไม่เป็นทั้งตัวของคนกินทั้งตัวหอยทากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์นะคะแล้วมันปลอดภัยแล้วมันจะมีความหวานความหอมความกรอบมันจะเหลือไหมล่ะหอยทากที่มันฉลาดต้องฉลาดเหมือนจันทาเลยนะคะไอคิวน่าจะสูงอยู่อ่ะข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยมันเป็นสุดยอดของอาหารไฟเบอร์สูงชนิดละลายน้ำได้นะคะช่วยดูดซับกรดส่วนเกินในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ช่วยให้ท้องอิ่มนานโดยไม่ทำให้เกิดกรดแก๊สสะสมข้าวโอ๊ตมันจะเป็นข้าวแบบเป็นเม็ดมันไม่ได้เป็นเม็ดแบบข้าวสารนะมันเป็นแผ่นๆน่ะเป็นแบนๆน่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันจะเหมือนข้าวที่ก็ตีให้มันแบนอะอธิบายไม่ถูกอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่เขาทุบมาให้มันแบนตะแต่ในข้าวโอ๊ตมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะคะแต่ก็ทำสุกแล้วนำมาคนกับน้ำร้อนนี่ก็กินได้นะคะประโยชน์มันเยอะนะข้าวโอ๊ตเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์นะคะมันมีใยอาหารสูงแตงกวาแล้วก็แตงโมไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้สองแตงเนี่ยมันช่วยกรดไหลย้อนได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหม พราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูงแล้วก็มีฤทธิ์เป็นด่างช่วยเจือจางความเข้มข้นของกรดในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะแตงกวากับแตงโมเนี่ยมันเป็นแบบเย็นนะเนาะยิ่งเราไปแช่เย็นไว้อย่างเงี้ยโอ้ยอากาศร้อนๆมาหรือว่าเดินทางมาเหนื่อยๆนะได้แตงโมแช่เย็นไว้สักซีก2ซีกไม่ใช่ลูก2ลูกนะเกินนะคะอะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีนะคะได้มันต้องมีความหวานนิดๆนะคะความเย็นไม่มันอยู่ที่ตู้เย็นของท่านน่ะถ้าเย็นเยอะมันก็เย็นเยอะตามอ่ะนะคะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยอกไก่ฮะอกไก่นี่ช่วยลดกรดไหลย้อนได้ด้วยเหรอได้เพราะมันเป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำย่อยง่ายกว่าเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงไปเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยการเลือกทานโปรตีนไขมันต่ำเนี่ยจะช่วยให้กระเพาะย่อยได้ไวไม่ค้างอยู่นานจนเกิดการหลั่งกรดมากเกินไปเม็ดแมงลักนะคะเม็ดแมงลักเนี่ยเมื่อแช่น้ำจนพองตัวเนี่ยมันจะสร้างวุ้นเมือกธรรมชาติขึ้นมาวุ้นเนี้ยมันจะช่วยเคลือบผนังกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็หลอดอาหารป้องกันไม่ให้กรดเนี่ยมันกัดแล้วก็ช่วยดูดซับสารพิษรวมถึงกรดส่วนเกินว่านหางจระเข้เนี่ยใครที่ปลูกไว้นะคะโอ้ยหางไม่ค่อยจะโตเลยว่านหางจระเข้หรือว่านหางจิ้งจกเนี่ยแหลมจ้ะแล้วก็โอ้โหมีอวบมีอะไรเลยเนี่ยใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยได้ว่านหางจระเข้แน่นอนนะคะมันจะใหญ่มากเลยไอตัวกาบของมันเนี่ยนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารวุ้นเข้มข้นที่ช่วยลดการอักเสบสมานแผลหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกได้ดีการดื่มน้ำว่านหางจระเข้สกัดสดต้องเป็นสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลด้วยนะนะคะมันจึงช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้ดีมากเลยตัวสุดท้ายนั่นคือชาคาโมไมล์ชาสมุนไพรนะคะที่ไม่มีคาเฟอีนแต่มันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารลดความเครียดความเครียดเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักของการหลั่งกรดเลยนะสังเกตดูสิบางคนเครียดลงกระเพาะเงี้ยโอ้โหปวดท้องนะคะเพราะมีเป็นกรดไงนะคะถ้าเราไม่เครียดเนี่ยกรดมันก็หลั่งน้อยลงนะคะชาคาโมไมล์เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบในกระเพาะอาหารสรุปนะคะการเลือกทานอาหารแก้กรดไหลย้อนเนี่ยเป็นเพียงก้าวแรกที่สำคัญแต่หากต้องการหายขาดจากโรคเนี้ยต้องทำควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมไม่นอนนะคะไม่นอนทันทีหลังอาหารส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นนะดิหนังท้องตึงหนังตาหย่อนหรือไม่นอนหรอกนะคะแต่หยิบโทรศัพท์ไม่รู้เป็นยังไงขับรถก็ยังดูเลยโทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็เห็นขับกันไม่เห็นจะต้องมีเรื่องมีราวอะไรต้องพูดต้องคุยกันตลอดเวลาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้และกินข้าวก็ต้องมีโทรศัพท์อยู่ข้างตัวนะคะเดี๋ยวได้รับข่าวสารที่มันไม่ถูกอกสะเทือนใจอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดความเครียดเป็นกรดไหลย้อนไม่รู้ตัวเด้อสิบอกให้เด้ออือนะคะนั่งไถโทรศัพท์นะคะงานการยังไม่ทำไม่ลุกไม่ขยับตัวอันเนี้ยนอกจากจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วเนี่ยเบาหวานจะถามหาด้วยนะนะคะคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยวิธีการดูแลร่างกายอย่างที่บอกแหละเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะพี่น้องคะ 10-20 นาทีเนี่ยไปเดินโอ้ยขี้เกียจว่ะอ่ะขี้เกียจสักขนาดนั้นนะคะนั่งขึ้นมานะคะลุกขึ้นนั่งแล้วก็จะยกส้นเท้านี่ให้น้องให้น้องมันได้ทำงานให้น้องมันได้เผาผลาญนะคะน้องคือหัวใจดวงที่2ของร่างกายมันจะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะคะขึ้นไปที่หัวใจนะคะถ้าเราไม่ขยับเลยนั่งนอนเอเตอันเนี้ยนั้นเราก็จะคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะน้ำตาลสะสมก็จะมากขึ้นเนี่ยคันเนี้ยพอเราคุมน้ำตาลไม่ได้จากที่เรากินยาเนี่ยก็จะกลายต้องเป็นฉีดยานะเพราะว่าไตมันทำงานหนักนะคะลุกขึ้นมานั่งตรงๆก็ได้ไม่ต้องไปเดินนะคะยกส้นเท้าเพื่อให้น่องคือการขยับน่องนั่นแหละนะคะให้น่องมันสูบฉีดมันจะช่วยลดน้ำตาลหรือเราจะต้องเมื่อคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องทานผักก่อนเลยนะคะก่อนที่จะทานข้าวนะอย่าไปตักข้าวก่อนผักล่ะกินผักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกินโปรตีนเมื่อกินโปรตีนเสร็จแล้วก็ให้กินไขมันนะคะจะเป็นไขต้องเป็นไขมันดี ไขมันดีแกก็จะพวกอกไก่ไข่ต้มไข่อะไรทุกเนี้ยนะคะพี่น้องคะหรือจะเป็นอะโวคาโดนี่ก็ได้นะคะถ้าเรากินพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกินข้าวมันจะไปช่วยดูดซับน้ำตาลหรือพวกคาร์บที่สายเฮลตี้เขาจะเรียกคาร์บคาร์บนั่นแหละคาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มันเกิดจากที่เรากินพวกแป้ง
4: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโนไลน์07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริ
7: งโอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812
2: นาฬิกากับผมอภิดันอภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่สภาวะปกติพร้อมกำชับครองร.1ต้องแล้วเสร็จทันและดูน้ำหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูตรเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำชับให้คลองรอหนึ่งต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากหลังรัฐบาลอนุมัติงบกลาง700-800ล้านบาทแล้วคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีแจ้งพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยระบุว่าไม่ได้เป็นการพักการประชุมแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF 2026ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้มีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรจิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและสิ่งจำเป็นไว้รองรับสถานการณ์แล้วสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่นราธิวาสรวมถึงสงขลาพัทลุงสตูลและตรังซึ่งประสบปัญหาน้ำหลากเป็นประจำขณะที่จังหวัดสงขลาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มพื้นที่รับน้ำและปรับปรุงคลองระบายน้ำรอหนึ่งโดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางประมาณ700-800ล้านบาทแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าคลองรอหนึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากและกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนและ 2,458,895 คนนะครับซึ่งปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.ในเขตพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยครับไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับได้แถลงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเวลา 8:00 นถึง 9:00 นว่านับแล้วนะครับ 84% จำนวนผู้ประกันตน 819,482 คนบัตรดี 796,494 ใบนะครับโดยมีบัตรเสีย 8,308 ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2,566 มากถึง 423% ส่วนฝ่ายนายจ้างนะครับ 17,137 ใบนะครับบัตรดี 10,535 ใบและบัตรเสีย81ใบนะครับและไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก121ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี66จำนวน 632% ครับคาดว่าจะนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ
8: สวัสดีครับผู้ฟังธรรมทุกท่านชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งเราวิ่งตามหาผู้คนมากมายจนลืมถามตัวเองว่าหากวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ข้างเราเราจะอยู่กับตัวเองได้หรือไม่เราพยายามหาความสุขจากคนอื่นพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราพยายามรักษาทุกสิ่งที่เรารักเอาไว้แต่ความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นก็คือเราเกิดมาเพียงลำพังและเมื่อถึงวันสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางจากโลกนี้ไปเพียงลำพังเช่นกันระหว่างทางของชีวิตเราอาจมีพ่อแม่มีครอบครัวมีเพื่อนมีคนรักมีผู้คนมากมายเข้ามาร่วมเดินทางกับเราแต่ไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปและไม่มีใครสามารถรับผลแห่งการกระทำแทนเราได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำไว้กับชีวิตสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราเลือกในแต่ละวันล้วนกำลังสร้างชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามทำให้ทุกคนอยู่กับเราไปตลอดแต่คือการฝึกใจให้สามารถอยู่กับตัวเองได้เมื่อไม่มีใครอยู่ข้างๆก็ยังมีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อชีวิตต้องพบกับความสูญเสียก็ยังมีสติเป็นเครื่องประคองใจและเมื่อถึงวันที่ต้องปล่อยทุกอย่างลงเราจะสามารถปล่อยวางได้โดยไม่ต้องเสียใจว่าชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ไปอย่างไรคลิปนี้จะพาเรากลับมามองความจริงของชีวิตผ่านธรรมะอย่างเรียบง่ายว่าทำไมเราจึงต้องฝึกอยู่คนเดียวให้ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองและทำไมเราจึงควรเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เรารักล้วนมีวันต้องจากกันเพื่อให้เราเลิกยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันกลับมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดมีศีลธรรมมีสติมีความเมตตาและทำความดีเท่าที่เรายังมีโอกาสเพราะสุดท้ายแล้วเราอาจไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างไว้ได้ตลอดชีวิตก็คือความดีในใจของเราเองดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวกำลังเสียใจกับการจากลาหรือกำลังเหนื่อยกับการพยายามรักษาทุกสิ่งเอาไว้ขอให้ลองหยุดสักครู่แล้วฟังธรรมะเรื่องนี้ด้วยใจที่สงบเพราะบางทีความสุขที่เราตามหามานานอาจไม่ได้อยู่ที่การมีใครอยู่ข้างกายตลอดเวลาแต่อาจอยู่ที่วันที่เราเรียนรู้ว่าแม้ต้องอยู่เพียงลำพังเราก็ยังสามารถมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีความดีเป็นที่พึ่งและมีหัวใจที่อบอุ่นได้ด้วยตัวของเราเองจงฝึกอยู่คนเดียวให้ได้มีธรรมอยู่ในใจอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งใจจะอบอุ่นไม่เงียบเหงาและมีความสุขคนเราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนมีคนรักคอยอยู่เคียงข้างบางคนมีเพื่อนมากมายบางคนมีลูกหลานคอยดูแลแต่ไม่ว่าเราจะมีผู้คนอยู่รอบตัวมากเพียงใดมีความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือในบางช่วงของชีวิตเราจะต้องอยู่คนเดียวและในที่สุดเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราทุกคนก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองไม่มีใครสามารถเดินแทนเราได้ไม่มีใครสามารถรับความรู้สึกแทนเราได้และไม่มีใครสามารถฝึกจิตแทนเราได้ดังนั้นคนที่ไม่เคยฝึกอยู่คนเดียวจึงมักกลัวความเงียบกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวคนรักจากไปกลัวเพื่อนหายบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะกลับเงียบลงและกลัววันที่ต้องหันกลับมาแล้วไม่เห็นใครอยู่ข้างกายแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเตรียมใจตั้งแต่วันที่ยังมีโอกาสเพราะชีวิตไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปสิ่งที่วันนี้เรามีพรุ่งนี้อาจเปลี่ยนสิ่งที่วันนี้รักพรุ่งนี้อาจต้องจากสิ่งที่วันนี้อยู่ใกล้ พรุ่งนี้อาจอยู่ไกลและสิ่งที่วันนี้เราคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดชีวิตก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยโดยที่เราไม่สามารถห้ามได้เลยเพราะฉะนั้นการฝึกอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การฝึกให้เราโดดเดี่ยวแต่คือการฝึกให้ใจมีความมั่นคงพอที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้โดยไม่พังการอยู่คนเดียวที่พระพุทธศาสนาสอนนั้นไม่ใช่การหนีผู้คนแต่เป็นการกลับมาเห็นใจของตนเองเมื่อไม่มีเสียงของคนอื่นมารบกวนเราจะได้ยินเสียงในใจของตัวเองชัดขึ้นเมื่อไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหาให้เราจะได้ฝึกใช้สติและปัญญาเมื่อไม่มีใครมาปลอบเราจะได้เรียนรู้ว่าธรรมะสามารถเป็นเครื่องประคองใจของเราได้และเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างกายเราจะได้รู้ว่าคนที่เราควรดูแลให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนั้นก็คือตัวเราเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำสั้นๆนี้มีความหมายลึกมากเพราะชีวิตของเรานั้นแม้จะมีคนช่วยเหลือมากมายแต่ในเรื่องของการฝึกใจไม่มีใครทำแทนเราได้คนอื่นอาจปลอบเราได้แต่ไม่สามารถสงบใจแทนเราคนอื่นอาจให้คำแนะนำเราได้แต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนเราในทุกเรื่องคนอื่นอาจยื่นมือมาช่วยในวันที่เราล้มแต่คนที่จะลุกขึ้นเดินต่อไปได้ในที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ใครมาทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาอย่าฝากหัวใจไว้กับคนอื่นจนหมดอย่าคิดว่าถ้าไม่มีเขาฉันอยู่ไม่ได้เพราะคำพูดนี้อาจกลายเป็นกรงขังตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราคิดว่าความสุขต้องมาจากคนอื่นเราก็จะกลัวการสูญเสียเมื่อกลัวการสูญเสียเราก็จะยึดติดเมื่อยึดติดเราก็จะระแวงเมื่อระแวงเราก็จะทุกข์และสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อาจไม่ใช่การจากไปของคนอื่นแต่เป็นความคิดของเราที่ไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงคนที่ฝึกธรรมะจะค่อยๆเข้าใจว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการมีครอบครัวเป็นเรื่องดีแต่ครอบครัวก็ต้องมีวันที่เปลี่ยนแปลงการมีเพื่อนเป็นเรื่องดีแต่เพื่อนก็มีชีวิตของเขาเองการมีคนรักเป็นเรื่องดีแต่คนรักก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความคิดมีความรู้สึกและมีเหตุปัจจัยของเขาเองเราจึงควรรักกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่รักด้วยการยึดครองไม่ใช่รักด้วยการบังคับและไม่ใช่รักด้วยการฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับคนคนเดียวเพราะเมื่อเราเอาทุกอย่างไปฝากไว้กับใครคนหนึ่งวันที่เขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ใจของเราจะเหมือนสูญเสียโลกทั้งใบแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจต่อให้ใครบางคนจากไปเราก็ยังมีหลักให้กลับมาเรากลับมาหาลมหายใจกลับมาหาสติตัวเองกลับมาหาความจริงและกลับมาทำสิ่งที่ควรทำในวันนี้เราอาจยังเสียใจแต่เราจะไม่ปล่อยให้ความเสียใจพาเราจมจนลืมคุณค่าของชีวิตเราอาจคิดถึงแต่เราจะไม่จำเป็นต้องวิ่งตามอดีตเราอาจร้องไห้แต่เรายังสามารถเช็ดน้ำตาแล้วลุกขึ้นทำหน้าที่ของตัวเองได้นี่คือความเข้มแข็งที่เกิดจากธรรมะไม่ใช่ความเข้มแข็งแบบไม่รู้สึกอะไรแต่เป็นความเข้มแข็งของคนที่รู้สึกได้ทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิตทั้งหมดของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุสลสูปสัมปทาสจิตตปริโยดปนังเอตังพุทธานังสาสนังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหากนำคำสอนนี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าแม้อยู่คนเดียวเราก็สามารถสร้างชีวิตที่มีคุณค่าได้เราสามารถทำความดีได้สามารถรักษาศีลได้สามารถมีเมตตาได้สามารถให้อภัยได้สามารถนั่งสมาธิได้สามารถเจริญสติได้สามารถอ่านธรรมะได้และสามารถทำจิตใจให้สะอาดขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยก่อนจึงจะเริ่มต้นเมื่ออยู่คนเดียวแล้วอย่ามองว่าไม่มีใครแต่ให้มองว่าวันนี้เรามีโอกาสได้อยู่กับตัวเองเพราะสองประโยคนี้ให้ความรู้สึกต่างกันมากถ้าเราบอกว่าไม่มีใครใจจะรู้สึกขาดแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้ฉันมีโอกาสอยู่กับตัวเองใจจะเริ่มเปิดรับความสงบเราจะเริ่มเห็นว่าการอยู่คนเดียวมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเราไม่ต้องแสดงตัวตนให้ใครดูไม่ต้องพยายามทำให้ใครพอใจไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเรา
9: เราสามารถหยุดและถามตัวเองได้ว่าชีวิตที่กำลังใช้ทุกวันนี้เป็นชีวิตที่เราต้องการจริงหรือไม่สิ่งที่กำลังวิ่งตามอยู่ทำให้ใจเราสงบขึ้นหรือวุ่นวายขึ้นคนที่เรากำลังพยายามรักษาไว้เขาเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลเราหรือทำร้ายใจเราสิ่งที่เรากำลังกลัวนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังหรือเป็นเพียงเรื่องที่ใจคิดขึ้นมาการถามตัวเองแบบนี้ทำให้เกิดปัญญาเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นความคิดของเราที่ไม่ยอมวางพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการฝึกจิตอย่างมาก พราะใจที่ไม่ได้ฝึกนั้นสามารถสร้างทุกข์ให้เราได้มากกว่าสิ่งภายนอกซะอีกเราอาจนั่งอยู่ในบ้านที่เงียบสงบแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องเก่าๆจนหลับไม่ได้เราอาจอยู่คนเดียวในห้องแต่ในหัวมีเรื่องของผู้คนเต็มไปหมดเราคิดว่าเขาจะคิดอย่างไรคิดว่าเขาจะกลับมาหรือไม่คิดว่าเขายังรักหรือเปล่าคิดว่าเราผิดตรงไหนคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรความคิดเหล่านี้วิ่งไปมาไม่หยุดและเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าความเหงาแต่ถ้าเรามองด้วยสติเราจะพบว่าความเหงาเองก็เป็นสภาวะหนึ่งของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเช่นเดียวกับความสุขความเศร้าความโกรธความกลัวและความคิดถึงทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลง
10: หากคุณต้องการให้คนรู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้นเริ่ม
9: ความจริงเช่นนี้ทำให้เราค่อยๆไม่กลัวอารมณ์ของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องรีบหนีความเหงาด้วยการโทรหาใครไม่จำเป็นต้องรีบเปิดโทรศัพท์เพื่อหาคนคุยทุกครั้งและไม่จำเป็นต้องรีบหาใครเข้ามาเติมช่องว่างในใจเพราะบางครั้งการหนีความเหงาทันทีทำให้เราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าความเหงากำลังสอนอะไรเราอยู่ความเหงาอาจกำลังบอกว่าเราต้องการความรักความเหงาอาจกำลังบอกว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองความเหงาอาจกำลังบอกว่าเราผูกความสุขไว้กับคนอื่นมากเกินไปและความเหงาอาจกำลังบอกว่าเราต้องกลับมาเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่เพียงเติมช่องว่างด้วยผู้คนเมื่อรู้เช่นนี้เราจะเริ่มมองความเหงาเป็นครูมากกว่าศัตรูและเมื่อเรานั่งอยู่กับมันด้วยสติเราจะเห็นว่ามันไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคิดมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเราไม่ต่อต้านมันและไม่ตามมันไปความรู้สึกนั้นจะค่อยๆเบาลงการฝึกอยู่คนเดียวจึงเป็นการฝึกใจให้รู้จักอยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่อยากให้เป็นเพราะความทุกข์จำนวนมากเกิดจากช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างหนึ่งแต่ใจต้องการให้อีกอย่างหนึ่งและเมื่อโลกไม่ทำตามใจเราก็ทุกข์เช่นเราต้องการให้คนรักอยู่กับเราตลอดแต่ความจริงคือเขามีชีวิตของเขาเราต้องการให้เพื่อนไม่เปลี่ยนไปแต่ความจริงคือคนย่อมเปลี่ยนเราต้องการให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าตลอดแต่ความจริงคือทุกคนต้องเติบโตและเดินไปตามทางของตัวเองเราต้องการให้ตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ความจริงคือไม่มีใครหนีความจริงนี้ได้การฝึกธรรมะจึงไม่ใช่การทำให้ชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการฝึกใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีปัญญาเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะรักอย่างมีสติเราจะไม่ประมาทในวันที่คนที่เรารักยังอยู่เราจะทำดีกับเขาในวันที่ยังมีโอกาสและเมื่อถึงวันที่ต้องจากกันเราจะไม่โทษตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งนั้นทำไมเราไม่พูดคำนี้เพราะเราได้ทำดีที่สุดในวันที่ยังมีโอกาสนี่คือประโยชน์ของการเห็นอนิจจังไม่ใช่เห็นเพื่อให้เศร้าแต่เห็นเพื่อให้เราไม่ประมาทเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดการอยู่คนเดียวจึงควรเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้นั่งจมอยู่กับความคิดว่าไม่มีใครรักฉันแต่ควรเป็นเวลาที่เราถามว่าวันนี้ฉันกำลังรักตัวเองด้วยธรรมะแล้วหรือยังการรักตัวเองในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการตามใจตัวเองทุกอย่างไม่ใช่การซื้อของให้ตัวเองไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ตามอารมณ์แต่คือไม่ทำสิ่งที่ทำร้ายตัวเองรู้จักรักษาศีลรู้จักเลือกสิ่งที่ดีต่อใจรู้จักหยุดความคิดที่พาไปสู่ความเกลียดชังรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางและรู้จักสร้างเหตุแห่งความสุขด้วยการทำความดีคนที่รักตัวเองด้วยธรรมะจะไม่ปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใด

0: มีธรรมเป็นที่พึ่งและการมีธรรมเป็นที่พึ่งนั้นหมายถึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราเรารู้ว่าจะกลับไปหาอะไรเมื่อโกรธเรากลับไปหาสติเมื่อเศร้าเรากลับไปหาธรรมเมื่อกลัวเรากลับมาดูความจริงเมื่อหลงเรากลับมาพิจารณาเหตุและผลเมื่อผิดเรากล้ายอมรับและแก้ไขเมื่อสูญเสียเรากลับมาเรียนรู้เรื่องอนิจจังเมื่ออยู่คนเดียวเรากลับมารู้จักตนเองนี่คือการมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่การท่องคำสอนอย่างเดียวแต่คือการเอาคำสอนมาใช้ในเวลาที่ชีวิตกำลังสั่นคลอนถ้าธรรมะอยู่เฉพาะในหนังสือแต่ไม่อยู่ในใจเวลาทุกข์เราก็ยังพังเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอ่านธรรมะแล้วฝึกจริงวันหนึ่งธรรมะจะกลายเป็นกำลังใจที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเราจะเริ่มรู้จักพูดกับตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจงยอมรับความจริงคนคนนี้ไม่อยู่แล้วจงทำใจให้เป็นกุศลเรื่องนี้แก้ไม่ได้แล้วจงหยุดคิดซ้ำวันนี้ยังมีลมหายใจจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือเสียงของธรรมะที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจและเมื่อมีเสียงของธรรมะอยู่ภายในความเงียบภายนอกจะไม่ทำให้เรากลัวอีกต่อไปเราจะนั่งอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเพราะเรารู้ว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้เกิดจากจำนวนคนที่อยู่รอบตัวเราแต่เกิดจากสิ่งที่เราเลือกทำในแต่ละวันเราอาจไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถมีใจที่ดีได้เราอาจไม่มีเงินมากแต่เราสามารถมีเมตตาได้เราอาจไม่มีคนรักแต่เราสามารถรักและดูแลคนอื่นได้เราอาจต้องอยู่คนเดียวแต่เราสามารถใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้และเราอาจไม่มีใครคอยบอกเราว่าเราดีแค่ไหนแต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือความมั่นคงที่แท้จริงเพราะคนที่ต้องรอคำชมจากคนอื่นตลอดเวลาจะไม่มีวันสงบเขาจะต้องคอยตรวจสอบว่าใครชอบใครไม่ชอบใครกดถูกใจใครไม่กดใครพูดถึงเขาอย่างไรและเมื่อชีวิตกลายเป็นการวิ่งตามสายตาของโลกใจก็ไม่มีวันเป็นอิสระแต่คนที่มีธรรมะจะค่อยๆถอนตัวออกจากการวิ่งตามสายตาของโลกเขาจะถามว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องตามธรรมะหรือไม่ถ้าถูกต้องเขาทำแม้ไม่มีใครชมถ้าผิดเขาหยุดแม้มีคนมากมายสนับสนุนนี่คือหลักภายในและเมื่อมีหลักภายในเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสงบ
1: เพราะเราไม่จำเป็นต้องให้คนทั้งโลกมารับรองการมีอยู่ของเราคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนและไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจเราขอเพียงเราไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายตัวเองและดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องเมื่อทำเช่นนี้ใจจะค่อยๆมีความภูมิใจที่สงบไม่ใช่ความหยิ่งแต่เป็นความรู้สึกว่าฉันกำลังพยายามใช้ชีวิตให้ดีต่อให้วันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างเราความดีที่เราทำก็ยังเป็นของเราสติที่เราฝึกก็ยังเป็นของเราปัญญาที่เราเรียนรู้ก็ยังเป็นของเราและกรรมที่เราสร้างก็ยังเป็นของเราไม่มีใครเอาสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้ง่ายๆดังนั้นจงสร้างสิ่งที่ติดตัวเราไปได้ไม่ใช่เอาแต่สร้างสิ่งที่ต้องพึ่งคนอื่นเมื่อมีเงินเราอาจเสียเงินได้เมื่อมีชื่อเสียงเราอาจเสียชื่อเสียงได้เมื่อมีคนรักเราอาจสูญเสียคนรักได้แต่คุณธรรมสติปัญญาและความดีที่เราสั่งสมไว้ในใจนั้นเป็นทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ามากเพราะมันช่วยให้เรายืนอยู่ได้แม้ในวันที่สิ่งภายนอกสั่นคลอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกจิตเพราะจิตเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาเราอาจเปลี่ยนบ้านได้เปลี่ยนงานได้เปลี่ยนสังคมได้เปลี่ยนคนรอบตัวได้แต่เราไม่สามารถหนีใจของตัวเองไปได้หากใจไม่สงบต่อให้เปลี่ยนสถานที่กี่แห่งก็ยังไม่สงบหากใจเต็มไปด้วยความกลัวต่อให้มีคนคอยปลอบเป็นร้อยคนก็ยังกลัวหากใจเต็มไปด้วยความยึดติดต่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมากขึ้นใจก็ยังกลัวว่าจะสูญเสียดังนั้นการแก้ปัญหาที่ลึกที่สุดจึงไม่ใช่การทำให้ทุกอย่างภายนอกเป็นอย่างใจแต่คือการฝึกใจให้สามารถอยู่กับโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราฝึกเช่นนี้แล้วการอยู่คนเดียวจะกลายเป็นสนามฝึกที่สำคัญมากเราได้ฝึกกินข้าวโดยไม่ต้องมีใครคุยด้วยฝึกเดินโดยไม่ต้องมีใครจับมือฝึกนั่งเงียบๆโดยไม่ต้องเปิดเสียงอะไรกลบความคิดฝึกทำงานโดยไม่ต้องรอคำชมฝึกนอนโดยไม่ต้องรอข้อความจากใคร และฝึกตื่นขึ้นมาโดยไม่ต้องถามว่า

0: วันนี้ใครจะรักฉันแต่ถามว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้ชีวิตมีคุณค่าเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆแข็งแรงและเมื่อใจแข็งแรงเราจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นด้วยเพราะเราไม่ได้คบใครเพราะความกลัวเราคบเพราะความเข้าใจเราไม่ได้เรียกร้องให้คนอื่นต้องเติมเต็มเราเราอยู่ด้วยกันเพื่อเกื้อกูลกันเราไม่ได้เอาความรักมาเป็นเครื่องมือควบคุมกันและเมื่อวันหนึ่งต้องแยกทางกันเราก็ยังสามารถรักษาความปรารถนาดีไว้ได้นี่คือความรักที่มีธรรมะกำกับเป็นความรักที่ไม่ทำร้ายกันและไม่ทำร้ายตัวเองดังนั้นอย่ากลัวการอยู่คนเดียวจงฝึกมันอย่างค่อยๆไปให้ความเงียบเป็นเพื่อนให้ธรรมะเป็นที่พึ่งให้สติเป็นเครื่องรักษาใจและให้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางถ้าวันนี้ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มจากวันละ10นาทีนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดแก้ปัญหาทั้งชีวิตแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกเมื่อความคิดเข้ามาก็รู้ว่าคิดเมื่อความเหงาเข้ามาก็รู้ว่าเหงาเมื่อความเศร้าเข้ามาก็รู้ว่าเศร้าแล้วค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันการฝึกเล็กๆแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเราเพราะจิตที่ฝึกทุกวันย่อมมีกำลังมากขึ้นเหมือนคนออกกำลังกายที่ไม่ได้แข็งแรงขึ้นในวันเดียวแต่แข็งแรงขึ้นเพราะทำซ้ำๆทุกวันใจก็เช่นเดียวกันไม่ได้สงบเพราะฟังธรรมะเพียงครั้งเดียวแต่สงบเพราะฝึกสติซ้ำๆไม่ได้ปล่อยวางเพราะอ่านคำว่าปล่อยวางเพียงครั้งเดียวแต่ปล่อยวางได้เพราะเห็นความจริงซ้ำๆจนใจยอมรับเองวันหนึ่งเมื่อเราเห็นชัดว่าทุกคนต้องเปลี่ยนทุกสิ่งต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์มีเหตุปัจจัยและไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงใจจะค่อยๆเบาลงเราจะไม่เรียกร้องจากชีวิตมากเกินไปและเมื่อไม่เรียกร้องมากความสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เราจะสามารถขอบคุณสิ่งที่ยังมีอยู่แทนที่จะเอาแต่ร้องไห้กับสิ่งที่หายไปเราจะสามารถใช้เวลาที่อยู่คนเดียวสร้างตัวเองได้แทนที่จะใช้เวลานั้นทำร้ายตัวเองและเราจะสามารถมองวันพรุ่งนี้ด้วยความหวังโดยไม่ต้องรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะพยายามรับมือด้วยสติและธรรมะเมื่อมีธรรมะเป็นที่พึ่งใจจะไม่ต้องขอความมั่นคงจากโลกมากเกินไปเพราะรู้ว่าโลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนเงินเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนและตัวเราเองก็เปลี่ยนสิ่งที่เราทำได้คือทำดีในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยจงทำดีในวันที่ยังมีโอกาสจงพูดคำดีในวันที่ยังมีเวลาจงให้อภัยในวันที่ยังให้อภัยได้จงดูแลคนที่เรารักในวันที่เขายังอยู่และในวันที่ต้องอยู่คนเดียวจงอย่าทอดทิ้งตัวเองจงนั่งลงอย่างสงบสูดลมหายใจเข้าและบอกตัวเองว่าฉันยังมีชีวิตฉันยังมีโอกาสฉันยังทำความดีได้และฉันยังมีธรรมะเป็นที่พึ่งหากพูดเช่นนี้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงพูดตามคำแต่ค่อยๆฝึกตามคำใจจะเริ่มมีกำลังขึ้นทีละน้อยจากคนที่เคยกลัวความเหงาจะกลายเป็นคนที่ใช้ความเงียบพักใจจากคนที่เคยกลัวการถูกทิ้งจะกลายเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องทอดทิ้งตัวเองจากคนที่เคยต้องการให้ใครมารักเพื่อยืนยันคุณค่าจะกลายเป็นคนที่รู้จักสร้างคุณค่าด้วยการทำความดีและจากคนที่เคยคิดว่าการอยู่คนเดียวคือ
1: สาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการอนุรักษ์สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ12ตุลาคม2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรสันสุขค่ะ
0: กลับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาตรธมลพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็มีทีมงานของสถานีเป็นแอดมินก็มีอีกหลายท่านนะครับอยู่พูดคุยกันนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage Army Radio แล้วก็ส่งเสียงทักทายนะครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรถลาเนี่ยอาจจะวิ่งดูซบเซากันไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากก็รัฐบาลได้มีการประกาศให้เป็นเรื่องของการ work from home นะครับรวมถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็วันเป็นวันหยุดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นในลักษณะนี้เนื่องจากเรื่องของการประชุม IMF นะครับ2026ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพก็วันนี้เป็นวันแรกนะคร
1: ับ วันแรก
0: ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของการสัญจรไปมาก็แนะนำพี่น้องประชาชนว่าถ้าใช้ในเรื่องของขนส่งสาธารณะอันนี้จะดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็การเดินทางคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการปิดเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างใดแต่เพียงขอให้พี่น้องประชาชนในหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าวนะครับก็นำมาพูดคุยกันเป็นยังไงคุณสุภาพรเมื่อช่วงเช้าขับรถมา
1: โล่งไม่เห็นโล่งสิเพราะว่าเรามาตอนเช้าไงต้องมาทำรายการเมื่อเช้าถ้าใครฟังตั้งแต่เช้ามาจนถึงเที่ยงก็จะรู้ว่าเป็นเราสองคน
0: ใช่ครับก็เมื่อเช้านี่ก็โล่งนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ดูเหมือนกันทั้งบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่เขตพระนครแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็รถค่อนข้างที่จะโฟลไปได้มาได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้นะครับคุณฟังก็ในส่วนของหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันในส่วนของการจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเดี๋ยวสักครู่หนึ่งภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงกิจกรรมวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเดี๋ยวนำมาพูดคุยกันนะครับไปที่เรื่องนี้กันก่อนต้นสัปดาห์ต้นเรื่องของรายการในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเยือนประเทศญี่ปุ่นขออภัยนะครับระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมในช่วงที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาตินะครับก็จะเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 15-18 ตุลาคมนี้ที่เมืองซัปโปโรนะครับพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมค่ะ2569ในช่วงเวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ครับก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในส่วนของญี่ปุ่นในฐานะทูตในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกเนี่ยนะครับถือว่ามีความหมายมากๆนะคร
1: ับ
0: สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการกีฬาชนิดนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมเวลา 17:00 น.นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็คือสนามม้านางเลิ้งเดิม
1: ใช่คร
0: ับก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคม2569นะคะวันนวมินทรมหาราชในปีนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในพิกัดต่างๆค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่ส่วนกลางและกรุงเทพมหานครนะคะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันค่ะเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ยังเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกราบถวายบังคมพระบรมรูปนะคะที่ปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมถึงจุดอื่นๆนะคะตามกำหนดการและระเบียบการแต่งกายของสำนักพระราชวังค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือว่าสนามม้าเดิมนะคะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับกิจกรรมในจังหวัดต่างๆเรียกว่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอย่างเช่นพิธีที่ทุกจังหวัดจะทำก็คือในเรื่องของการทำบุญตักบาตรพ
1: ิ
0: ธีถวายราชสดุดีนะครับและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรที่ประตูระบายน้ำกลางนะครับคลองพักดีรำไพและกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในภาคค่ำด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับมีการจัดกิจกรรมที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีในส่วนของงานมหรสพแล้วก็ในเรื่องของอาหารท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็มีการเรียกว่าเป็นการจัดงานด้วยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกนะคะส่วนกลางภายในกองบัญชาการกองทัพบกช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณณัฐาพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นนะคะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งภายในกิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับขณะเดียวกันในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองกำลังชายแดนนะอันนี้ก็มีการจัดนะครับในส
1: ่
0: วนของพิธีแล้วก็กิจกรรมต่างๆกองกำลังผาเมืองนะครับคุณฟังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ชุดปฏิบัติการกิจกรรมประเดือนที่310นะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดประชาสัมพันธ์มวลชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็ในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของราชการได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวร นะคะก็ร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะโดยตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมกันขออภัยค่ะและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับชวนเที่ยวงานมหกรรมในความทรงจำที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเขาจัดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจนะครับระหว่างวันที่10ที่ผ่านมาจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกานะคะจะร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน39รูปค่ะช่วงเวลา14นาฬิกาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะโดยอาจารย์ธนิตศรีกิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาพบกับมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรสินค้าราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่13ตุลา าคมค่ะสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีกันได้นะคะ
0: ครับก็อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเราพยายามที่จะรวบรวมนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเพื่อพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ไหนที่เราพูดก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมงานกันได้และเมื่อสักครู่นี้สำหรับงานที่จัดขึ้นที่ปทุมธานีในมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรที่คุณสุภาพรพูดไปแม้ผมย้อนนึกไปถึงเรื่องของแนวทางการทรงงานที่สำคัญประการหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรนี่แหละเนี่ยนะครับพระองค์ทรงอธิบายในประเด็นนี้นะครับว่าหลักการนี้นะครับก็คือการลงทุนการดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขนะครับครอบคลุมทุกด้านเลยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยแม้ไม่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนี่คือหลักการของพระองค์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณฟังเราพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่าเรื่องของความรักความสามัคคีเราทุกคนต้องจับมือกันไว้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเรามีภาพรวมมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารโลกช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็เรื่องของพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็ได้เปิดรับสมัครกันอยู่ที่ผ่านมาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้ที่สมัครใจนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: น่าจะประมาณ153ละตอนนี้
0: เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับ
2: แต่
0: ว
2: ่
0: ายังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจน้องๆที่มีคุณสมบัติน้องๆชายไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปดูกันที่เรื่องของสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่าน
2: ะคร
0: ับตลอดทั้งสัปดาห์อย่างที่บอกไปว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ work from home นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาลด้วยนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นะครับจัดขึ้นวันนี้ถึง18 ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับรัฐบาลได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบการประชุมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็รองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35 ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2534ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยแล้วก็คนไทยในหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนและที่สำคัญนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและการคมนาคมต่างๆด้วยและที่สำคัญเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกันกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาตินะคะได้เห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของไทยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพนะครับซึ่งอาจจะมีการควบคุมแล้วก็มีการปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางเนี่ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าMRT นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยสถานีนั้นก็ลงได้นะครับแล้วก็บริเวณสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS อโศกเนี่ยสามารถที่ใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดในเรื่องของการติดขัดในด้านการจราจรนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบป้ายปิดถนนนะครับและเส้นทางการเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางซึ่งเขาจะมีอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ค่ะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือถนนรัชดาภิเษกในช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์นะคะที่เป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะคะของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวค่ะโดยมีการ กำหนดประตูเข้าออกนะคะแล้วก็จำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เส้นทางสุดท้ายเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ค่ะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ควรที่จะเผื่อเวลานะคุณผู้ฟังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามภารกิจของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการไปปิดพื้นที่ไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดแต่ว่าบางครั้งหรือว่าในบางกรณีที่จะมีการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับโลกทั้งนั้นก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเราเดินหน้า Green Meeting นะครับก็เป็นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ320คันรองรับการประชุม IMF ครั้งนี้นะครับซึ่งการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เทียบกันเทียบเท่ากันเนี่ยนะฮะก็พร้อมกันนี้ประเทศไทยนะครับก็พร้อมเดินหน้าแนวคิดนะครับGreen Meetingที่การช่วยในเรื่องของการลดใช้กระดาษลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยนะครับลดขยะที่เกิดขึ้นจากการประชุมต่างๆตรงนี้เขาก็คำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่การประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะที่เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการประชุมโดยในที่ประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินเยียวยาที่ปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินการโอนเงินไปแล้วนะคะจำนวน5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นรายงานล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศทำให้สามารถโอนเงินเยียวยานะคะรายละ 9,000 บาทไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะ
0: ครับเขาก็ทยอยกดโอนกันอยู่นะครับเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยท่านใดที่ได้รับแล้วนะครับก็จะดีด้วยแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับตอนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับให้เวลาในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการแต่เขายืนยันว่าครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีการพูดถึงในช่วงของการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเชิญชมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ชุมชนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็วดำเนินการได้ดีแล้วก็ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสก็เตรียมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่สำคัญในท่านเน้นย้ำในเรื่องของการวางแผนการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ระดมเครื่องมือต่างๆให้พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับ
2: ในส่วนของปภ.นะคะท่านก็เน้นย้ำไปที่การอัปเดตโปรแกรมรูปแบบของการแจ้งเตือนในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ขอให้ปรับเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร่งด่วนดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคบูรณาการลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของปภ.คปภ.ก็คือในเรื่องของประกันภัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินตอนนี้ก็ได้มีการคิกออฟนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการที่จ่ายเงินภายใต้กรมประกันภัยที่รัฐบาลได้มีการทำไว้30ล้านครัวเรือนดังนั้นนะครับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันนี้หรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเงินเยียวยาเหล่านี้นะครับจะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งอาจจะเป็นกรณีแรกๆดังนั้นเนี่ยปภ.แล้วก็คปภ.นะครับจะต้องเร่งตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็มีการติดตามเพื่อให้การโอนชำระเงินหากต่างๆเนี่ยดำเนินการได้หากเข้าเกณฑ์ก็จะได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท มากกว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเคยตั้งไว้นะครับและก็มีการสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินนี้ไปถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับเงินครบแล้วต้องเงินเร็วด้วยนะครับเพ
2: ื่อ
0: ไปถ
2: ึ
0: งพี่น้องประชาชนเนี่ยเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ต่างๆค่อนข้างอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับส่วนในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ตรงนี้เองนะครับรัฐบาลก็มีแนวทางในการกำหนดให้มีบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงลงไปเนี่ยนะครับกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสภาพกำลังเข้าไปดำเนินการต่างๆเพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
2: ค่ะไปดูข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะ7ข้อกันบ้างค่ะที่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะสำหรับประเด็นแรกค่ะมี7ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือการติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญอย่างเช่นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะประเด็นที่2นั่นก็คือการตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอย่างเช่นคูคลองการระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะ
0: ครับแล้วก็ต่อมาในประเด็นที่3นะครับท่านบอกให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรพร้อมทั้งจัดทำแผนสนับสนุนและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่นะครับต่อมาคือข้อที่4คือการอพยพแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เส้นทางต่างๆเน้นย้ำเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านกำชับในเรื่องของการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆการเตรียมความพร้อมนะครับรวมถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับก็นำมาสู่การแก้ไขต่อไปนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการแจ้งเตือนภัยการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานภาครัฐที่พี่น้องประชาชนจะติดต่อเข้ามาเนี่ยจะต้องติดต่อได้อย่างง่ายมากที่สุดท่านก็ไปดูว่าจะต้องทำยังไงมีช่องทางไหนบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะเรามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะก็คือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะในลำดับขั้นต่อไปนั่นก็คือการฟื้นฟูค่ะที่จังหวัดระยองเนี่ยทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ได้นำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือการเกษตรและซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งครอบคลุมใน4ตำบลด้วยกันนะคะก็การดำเนินการนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็หลังจากนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1นะครับก็ทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปลายโพงพางนะครับในพื้นที่ของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบถ้วนนะครับหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ก็เริ่มที่จะทำการฟื้นฟูกันเยอะแล้วทีเดียวน
2: ะคร
0: ับหน่วยทหารก็สนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของการกินเจกันบ้างไหมคุณสุภาพร
2: ได้เลยค่ะ
0: นะฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนถึงแม้ว่าราคาผักราคาสินค้าอาหารเจเนี่ยมันจะแพงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลกันอยู่ในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็มีการจัดงานด้วยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็แนะนำประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจในช่วงนี้นะครับต้องกินเจอย่างรู้ทันแล้วก็ปลอดภัยลดหวานมันเค็มห่างไกลโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานเนี่ยแหละครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณฟังครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับพร้อมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปเห็นป้ายติดคำว่าเจเนี่ยจะเข้าใจว่าเจเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ดูในเรื่องของกรรมวิธีการทำมากกว่าบางทีเนี่ยอาหารเจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งนะ
2: เป็นแป้ง
0: แป้งปุ๊บเอาไปทอด เป็นน้ำมันอีก
2: น
0: ี่นะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปเยอะๆมันก็สะสมในร่างกายนะครับดังนั้นการบริโภคการรับประทานอาหารในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้ลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวราวุธยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับปภ.ได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้อีก 5,718 ครัวเรือนนะครับในวงเงิน378ล้านบาทยอดโอนสะสมกว่า917ล้านบาทแล้วนะครับพบ 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาพร้อมเพย์และใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนนะครับทำให้โอนเงินไม่สำเร็จติดตามรายละเอียดได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว3ส่วนแบบคู่ขนานกันส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อ11ตุลาคมจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จันทบุรีลำปางน่านนครพนมนครนายกและนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 55,826,000 บาทส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวงเงิน 9,000 บาทหรือ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนและรับคำร้องแล้วจำนวน 163,000 ครัวเรือนและได้โอนเงินสำเร็จไปแล้วประมาณ 111,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงิน917ล้านบาทเป็นการโอนเงินไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยในวันนี้จะเป็นการโอนเงินครั้งที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนรวมเป็นงบประมาณอยู่ที่378ล้านบาทตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ยังมีประชาชนที่ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพร้อมเพย์มีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมายื่นลงทะเบียนแทนประมาณ 2,258 ครัวเรือนซึ่งระบบจะส่งข้อมูลนี้กลับไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกรุงเทพเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งในส่วนของกทม.ปภ.ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 34,992 ครัวเรือนเป็นเงิน221ล้านบาทซึ่งเขตที่ทำการโอนไปแล้วคือห้วยขวางประเวศบางเขนพญาไทบึงกลุ่มวัฒนาและเขตสายไหมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่นายวราวุธนะครับยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสั่งหยุดโรงงานที่พบการกระทำผิดนะครับพร้อมดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษรั่วไหลปนเปื้อนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้มีการสั่งให้หยุดโรงงานที่พบการกระทำความผิดพร้อมเตรียมดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการโดยนายวราวุฒิระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ส่งทีมลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งโรงงานที่พบการกระทำความผิดตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการรวมถึงห้ามนำวัตถุดิบเข้าและนำสิ่งของออกจากโรงงานพร้อมกำชับให้โรงงานที่มีบ่อเก็บสารหรือกล่องวัสดุเสี่ยงปนเปื้อนให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสารพิษรั่วไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ยังสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะโรงงานที่มีพฤติการใช้ตัวแทนอำพรางหากพบหลักฐานกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมภาครัฐและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายวราวุฒิระบุว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีกรณีสารพิษรั่วไหลและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการตามกฎหมายนี่เป็นผลเฉยพฤกษ์รายงานครับ
12: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะหัวสป .711 ลพบุรีและค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีแล้วก็693เสียงอดิสรสระบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจบ่ายวันที่12ตุลาคมค่ะวันนี้ก็มีแดดพอประมาณนะคะแต่ว่าฝนฟ้าใดๆหายกริบหายเงียบกริบเข้ากรีบเมฆไปแล้วค่ะณเวลานี้ก็33องศาท้องฟ้าโปร่งจะถามว่าแดดร้อนไหมก็ได้การอยู่นะคะนี่เพิ่งจะอาบน้ำให้ลูกชายมางอแงจะเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จก็งอแงจะให้แม่อุ้มอีกโอ้โหนะคะสุดยอดของความอ้อนนะคะจะใครล่ะนะคะก็ไอ้งอนเหลืองเรานี่แหละนะคะยิ่งโตยิ่งคือเหมือนตอนนี้9ขวบแล้วนะเหมือนกับเด็กกำลังวัยนี้เลยค่ะอยากจะแบบอวดรู้อยากจะอวดเก่งนะคะอยากจะให้เอาใจอยากจะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างชวนเที่ยวชวนอะไรก็เก่งนะคะตกเย็นแล้วก็ชวนเที่ยวล่ะนะคือถามว่าแอนรู้ได้ไงเขาก็จะเอาปากเขาเนี่ยไปเขย่าที่ตะขอทำนองว่าให้แม่แกะออกนะคะคือถ้าเกิดเขาดื้อๆแอนเรียกแล้วไม่มาแอนลองทำท่าแกะตะขอเท่านั้นแหละจะมาทันทีแบบวิแม่จะพาไปเที่ยวเหรอเออเป็นสัญลักษณ์นะคะเวลาจะไปไหนเขาก็จะอย่างนั้นนะคะเอาปากไปคือบินไปตรงตะขอที่ล็อกเอาไว้กับเชือกนะคะแล้วก็จะมีสายยาวๆให้เขาบินแต่ว่าก็บินได้ในแค่ประมาณสัก3เมตรแค่นั้นเองนะคะให้บินได้แค่3เมตรไปเกาะหลังคาไปเกาะคอนขึ้นไปบนต้นไม้อะไรใดๆแบบเนี้ยค่ะก็ให้พื้นที่แค่นี้นะคะ 3-4 เมตรได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะออกนอกบ้านก็มาแสดงพฤติกรรมนี้ก็จะรู้กันนะคะพาไปเดินเล่นเย็นๆนะคะแอนจะพาไปบ่อยแต่บางทีเนี่ยแดดเปรี้ยงอย่างเงี้ยก็จะไปพอไม่ไปก็บ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะคะวอนหาเรื่องโดนดุประมาณนั้นก็เมื่อกี้ก็โดนไปนิดหนึ่งอาบน้ำเสร็จสบายตัวจะไปเที่ยวแล้วแหมนะเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนาะมีลูกชายเป็นหนุ่มน้อยนะก็อย่างนี้แหละนะคะเล่าสู่กันฟังค่ะอากาศร้อนนะคะที่อื่นเป็นไงกันบ้างก็ไม่รู้เนาะก็หวังว่าคงจะก็ขอให้สบายๆนะคะอาจจะร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างขอให้สบายแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอากาศมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะและวันนี้วันที่12นะโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันได้จะเข้าโปรที่1ถ้ารวมกันปั๊บครบ 2,000 ถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันด้วย CE COVID ตัวนี้ดีมากนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อครบถึง 2,500 บาทส่งฟรีแล้วก็แถมไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ1ขวดนะคะโปรโมชั่นที่3อันนี้ซื้อรวมไม่ได้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นซื้อ4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นะคะโปรโมชั่นเดือนตุลาของเราจะมีทั้งหมด3โปรด้วยกันค่ะเนาะก็คิดว่าคงจะถูกใจแล้วก็คือเป็นโปรที่แอนถูกใจก็หวังจะถูกใจทุกท่านด้วยนะคะคือก็ดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าแอนน่ะอยากจะให้ทุกคนได้ของแถมเป็นไบโออีพลัสนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้กินไบโออีพลัสกินคู่กับอะไรก็ได้ยาโรงพยาบาลก็ได้กินเดี่ยวๆก็ได้กินกับโดราอิเหมือนที่แอนกินกับพลอยสีทองก็ได้นะคะกินกับอะไรก็จะเสริมให้มันออกฤทธิ์ได้ดีได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะวันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มแถมฟรีถ้าคุณซื้อสินค้าในรายการถึง 2,500 บาทนะคะหมดเขต31ตุลาคมแจ้งกันมาได้เลยนะคะ0819

าลีหอมอร่อยนะคะกล่องละ165ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะหลายท่านบอกส่งของเปล่าวันนี้ส่งทุกวันเลยค่ะกลัวกาแฟเจจะไปไม่ถึงถึงแน่นอนนะคะอย่ารอให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งพอมันใกล้หมดแล้วแจ้งแอนนะให้แอนได้มีเวลาบ้างเนาะแอนก็รีบส่งทุกวันเลยปกติถ้าจำได้เนาะแอนก็นัดกันว่าเออแอนจะขอส่งของจันทร์ถึงศุกร์อ่ะจำได้ใช่ไหมไม่เคยได้ส่งจันทร์ถึงศุกร์ส่งเหมือนเดิมทุกวันยกเว้นวันที่ไม่อยู่จริงๆนะคะนอกนั้นแอนส่งทุกวันค่ะให้ของไปถึงมือคุณให้ไวที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นได้ยกเว้นตกหล่นนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าถ้าเกิดส่งของเนี่ยแอนส่งทุกวันนะคะไม่อย่างนั้นดินพอกหางหมูเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้กาแฟกินเจกันนะคะใกล้หมดคุณแอนส่งทันไหมเนี่ยทันนะคะส่งทุกวันส่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างช้าปรืนก็ไปถึงนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แอนก็ส่งทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กาแฟใกล้หมดแล้วกินเจก็รีบแจ้งนะคะหรือบางท่านอาจจะกินไม่ครบ9วัน3วัน5วันส่งวันนี้ก็ทันเช่นเดียวกันโทรมานะ0819474708 0819474708นะคะวันนี้จบรายการเนี่ยช่วง4โมงแอนมีธุระจะต้องเดินทางนะคะเดินทางไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่หรอกค่ะไปแถวๆรังสิตนะคะไปแถวๆรังสิตแล้วก็เสร็จธุระปรับปังแล้วก็จะรีบกลับนะคะเพราะฉะนั้นแอนอาจจะไม่ได้รับสายช่วงประมาณตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าใครมีธุระก็โทรมาก่อนเดี๋ยวแอนเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวแอนโทรหานะคะแอนเสร็จธุระกลับมาแล้วแอนจะโทรหาเนาะเพราะว่าแอนรีบนิดหนึ่งนะคะธุระด่วนๆหน่อยค่ะตามนี้นะคะแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยจะไปส่งของให้ก่อนนะคะในช่วงประมาณเนี่ยบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นผู้จัดการไปส่งของเสร็จแล้วจะกลับมารับแอนแล้วก็เข้ากรุงเทพกันนะคะค่ะไปแค่รังสิตไม่ได้เข้าไปถึงในใจกลางเมืองใดๆเพราะฉะนั้นก็นะคะไปทำธุระเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็รีบกลับเลยเนาะไม่ได้รับสายก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวแอนกลับมาถ้าเกิดว่ามันไม่ค่ำเกินไปแอนจะโทรหาไม่อย่างนั้นแอนก็จะโทรกลับถึงคุณวันพรุ่งนี้นะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงค่ะวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยปรับลดการระบายน้ำจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะคงอัตราเนี้ยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่าจากตอนบนอย่างใกล้ชิดนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะการระบายน้ำเขาก็ค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งล่าสุดก็เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็บอกว่าจะคงอัตราดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ขอให้ทุกภาคส่วนก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพูดถึงสถานการณ์น้ำนะคะล่าสุดก็ไปดูไล่เลียงกันไปที่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเมื่อตอนสายๆถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ขึ้นกทม.เนี่ยน้ำลดแล้วนะสัญจรได้ตามปกตินะคะสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อวานก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีก็มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำถนนในชุมชนแล้วก็บริเวณโดยรอบบ้านเรือนประชาชนนะคะทำให้การสัญจรบางเส้นทางเนี่ยก็ยังลำบากอยู่นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมผิวจราจรช่องทางคู่ขนานถนนเพชรเกษมขาขึ้นตรงโรงเรียนโยธินบูรณะก็จะมีน้ำท่วมขังระยะยาวรถราก็ชะลอตัวติดขัดบ้างทางลอดกลับรถถนนเพชรเกษมช่วงนั้นก็ท่วมเยอะอยู่นะคะประมาณ170เซนเจ้าหน้าที่ตั้งป้ายเตือนห้ามผ่านและแล้วก็บอกให้ไปใช้เส้นทางเบี่ยงทีนี้เมื่อเช้าก็ปรากฏว่าน้ำก็ลดระดับลงนะคะเพจ Facebook เคลิ้มพาเที่ยวเพชรบุรีก็โพสต์ภาพอัปเดตมาตอนประมาณ8โมงว่าถ

ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ขึ้นกทม.ในอำเภอเขาย้อยก็น้ำลดลงแล้วว่าอย่างนั้นนะคะก็ยังมีภาพคือดูแล้วก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะแต่ว่าน้ำลดจากถนนลงไปแล้วค่ะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเส้นทางถนนต่อไปนี้ก็ไม่มีน้ำท่วมสัญจรได้ตามปกตินะเนี่ยพงสุริยาบ้านผู้จัดการอยู่ถนนพาณิชย์เจริญนะคะแล้วก็มีถนนสุรินทร์รือชัยถนนบริพัตรถนนดำรงรักถนนภูมิรักถนนท่าหินโพการ้องกำแพงเมืองสุรพันธ์บันไดอิฐแล้วก็วงเวียนบ้านลาดนะอันนี้ก็ไม่พบน้ำท่วมแล้วนะคะอันนี้ข่าวมาเมื่อช่วงประมาณ10โมงเนาะแต่ยังไงนะคะเอ๊ะพอช่วงประมาณ11โมงนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะช่วง11โมงทำไมมีข่าวว่ามวลน้ำเอ่อล้นคลองบางเข็มเว้ยแอนก็เลยไม่แน่ใจนะหรือว่าอาจจะขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ลดลงไปแล้วก็เป็นได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้คลองบางเข็มคลองบางเข็มที่เขาย้อยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่เขาบอกว่าเมื่อวานนะมันท่วมไปประมาณ100หลังเลยนะคะท่วมเขาย้อยกว่า100หลังคาเรือนแล้วก็กู้ภัยเขาก็ลุยช่วยอพยพผู้ป่วยกันที่เขาย้อยหลายชุมชนบอกว่ามวลน้ำมันไหลเข้าท่วมระดับสูงแล้วก็มีน้ำไหลเชี่ยวนะตั้งแต่เมื่อคืนตอน5ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปช่วยเหลืออ๋อเมื่อคืนนี้นะคะตอน5ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอันนี้ล่าสุดของเมื่อคืนนะเส้นอื่นอาจจะยุบแล้วแต่อันนี้เมื่อคืนตอน5ทุ่มนะกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะคะหมู่4บ้านบางเข็มหมู่2บ้านวัดโพหมู่6บ้านล่างที่เขาย้อยเพชรบุรีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงได้ก็ดูแล้วนะคะยากลำบากดูน้ำแรงด้วยดูจากในภาพนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานค่ะแล้วก็ชุมชนแห่งเนี้ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบร้อยหลังคาเรือนนะคะคือว่ารับน้ำจำนวนมากจากน้ำป่าที่ไหลมาจากตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยแล้วก็เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลเอ่อล้นคลองบางเข็มเข้ามาเยอะเลยกระแสน้ำไหลแรงด้วยเชี่ยวด้วยก็เข้าท่วมหมู่บ้านด้วยเวลาอันรวดเร็วระดับน้ำสูงขึ้นจนรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถสัญจรได้ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหลายคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังช่วยเหลือนะคะเอาออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าบางรายค่ะก็สมัครใจว่าจะขออยู่ในบ้านพักเนื่องจากกลัวว่าทรัพย์สินเนี่ยจะสูญหายนะคะแล้วเมื่อคืนเขาบอกตีสองเนี่ยมันน้ำทะเลหนุนด้วยมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่แต่ยังไงก็ตามนะคะผลกระทบต่อระดับน้ำท่วมก็ยังต้องติดตามข่าวความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะล่าสุดที่เขาแจ้งมาก็คือเมื่อตอน10โมงครึ่งน้ำท่วมที่เขาย้อยนะคะก็ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายชุมชนค่ะก็มีระดับน้ำที่สูงแล้วก็ไหลเชี่ยวหมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่6บ้านล่างของเขาย้อยเพชรบุรีอ้าวล่าสุดเดือดร้อนหนักกว่าเดิมปาเข้าไป300หลังคาเรือนส่งผลให้ชีวิตประจำวันแล้วก็การเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะก็หลายหน่วยงานนะคะเทศบาลตำบลเขาย้อยตำรวจตระเวนชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทยอยเอาเข้ากล่องเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายแล้วค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะเตรียมย้ายสิ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือขับรถผ่านในจุดที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองติด
ติดค้างอยู่ในบ้านจะได้เข้าช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีค่ะว่าแล้วเรือเอ่ยกะละมังเอ่ยนะคะก็ออกมาค่ะจากในภาพนะเหมือนเดิมกะละมังนี่ช่วยชีวิตจริงเนาะไม่ต้องลงต้องเรือละกะละมังนี่แหละนะคะทีเด็ดเลยอ่ะตอนนี้เท่าที่แอนดูนะคะหนุ่มๆที่เขาออกมาเดินกันเนี่ยน้ำก็อยู่เหนือหัวเข่านะคะจากในภาพนี้เนาะน้ำก็อยู่เหนือหัวเข่านะคะก็เป็นกำลังใจให้ที่อื่นเขาทยอยยุบที่นี่ก็มาเริ่มท่วมกันอีกนะคะคลองบางเค็มเขาย้อยค่ะก็ขอให้ยุบกันไวๆเนาะจากเขาย้อยเพชรบุรีนะคะไปต่อกันที่กาญจนบุรีกันนิดหนึ่งค่ะตายและลูกสาวโอ้ยลูกคุณผู้ฟังคะเดนขออนุญาตแป๊บนะแป๊บเดียวพอดีเอาผ้าห่มเอาผ้านอนเขาไปซักแล้วก็พื้นห้องเย็นใช่ไหมลูกมันนอนไม่ไหวเหรอลูกเหรอโอ้ยลูกเดินไปเดินมาคุณนายแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังสักครู่ค่ะอ่ะไป

0: ขออภัยนะคะงานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะอ่ะปล่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ใส่เสื้อไงพี่เดฟเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้านะคะพี่เดฟเขาต้องใส่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นแผลกดทับเขานอนนานดิกกี้ไม่ได้ใส่ก็เลยสัมผัสกับพื้นมันจะเย็นเนาะที่นอนไม่อยู่นอนไม่หลับค่ะหนูดำคุณหนูดำ คุณหนูหน้าดำคุณหนูเด็กดำเขานอนไม่หลับเขากระสับกระส่ายต้องออกไปข้างนอกนะคะปล่อยไปแล้วอ่ะเรียบร้อยจากจากคลองบางเค็มเขาย้อยเพชรบุรีเราไปต่อกันที่กาญจนบุรีสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านกาญจนบุรีเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำป่าที่ว่าเข้าท่วมตัวเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะถนนสายหลักแห้งสนิทสัญจรได้ตามปกติรวมถึงจุดลงทางหลวงพิเศษ M81 ขณะที่ในซอยในชุมชนที่ท่าม่วงเนี่ยบางจุดอาจจะยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแถวๆสี่แยกวงเวียนวังสารพีน้ำแห้งสนิทแล้วรถยนต์สัญจรได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะยังมีเศษหินเศษดินขยะมูลฝอยไปอุดตันอยู่ทางปากท่อระบายน้ำพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นก็ค้าขายกันได้แล้วนะคะแต่ยังคงวางกระสอบทรายเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังกังวลว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกซ้ำเนาะผู้สื่อข่าวก็ไปยังจุดทางขึ้นลงทางหลวงพิเศษหมายเลข81ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เคยถูกน้ำป่าท่วมผิวจราจรตรงนั้นก็แห้งสนิทเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกับเทศบาลตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงยังคงมีน้ำป่าไหลท่วมขังถนนซอยเข้าชุมชนหรือว่าบ้านเรือนประชาชนก็ทำให้ในอุดรนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาวนายสุรชัยกำนันตำบลหนองขาวตำรวจทางหลวงนะคะตำรวจสภ.หนองขาวเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาก็เอากลวยมาวางเตือนอยู่ริมถนนเพื่อจัดช่องทางจราจรให้รถเบี่ยงขวาเลี่ยงจุดน้ำท่วมไปนะคะก็บอกว่าสำหรับน้ำที่ไหลท่วมวันนี้ก็เป็นน้ำป่ามาจากเขาสามงากับเขาเมงซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างหนองหญ้าดอกขาวกับหนองขาวน้ำกำลังทยอยไหลลงคลองระบายน้ำคาดว่าอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเพราะว่ายังมีน้ำหนุนเข้ามาเรื่อยๆเมื่อวานนี้น้ำป่าก็เข้าท่วมหมู่6แต่วันนี้เปลี่ยนทิศเข้ามาที่หมู่11ก็ยืนยันว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรีใช้เส้นทาง M81 มาได้ตามปกติเลยเนื่องจากระดับน้ำบนทางหลวง M81 ก็แห้งสนิทแล้วก็มีการเร่งขยายท่อระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยของแอนเนี่ยแอนจะเดินทางวันที่21ก็สอบถามไปยังรีสอร์ทที่จองไว้นะคะเขาก็บอกว่าโอ้ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะคะค่อยหายห่วงหน่อยเพราะว่าเราจองจ่ายมัดจงมัดจำอะไรใดๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไปเอาคืนอะไรไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีปัญหาเราก็โอเคนะคะสบายๆเนาะเมื่อวานเนี่ยถามไปเขาก็ตอบกลับมาเนี่ยนะคะว่ามีลูกค้ามาใช้บริการตามปกตินะอะไรอะนะคะไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นนู่นนี่อ่ะก็ค่อยยังชั่วนิดหนึ่งนะคะอุตส่าห์จะพาแม่พาลูกพาน้องพาหลานไปพักสักทีนะจะเกิดกลายเป็นว่าวิวเสียไปเขาวิวเขาสวยนะเออแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะวิวเสียไปก็แหมเสียดายนะเหมือนกันนะคะ21 22แล้วก็23นะคะคุณผู้ฟังนะขอเวลา3วันเดี๋ยวแอนจะอาจจะบันทึกรายการเอาไว้นะคะอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปก่อนนะคะขออภัยในความไม่สะดวกขอลาเที่ยวคนอื่นเขาลาป่งลาป่วยกันเราลาเที่ยวเฉยเลยเนาะอ่ะนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอุทยานเอราวัณงดเล่นน้ำชั่วคราวนะคะเพราะว่าฝนตกหนักถนนหลายสายในกาญจนบุรียังมีน้ำท่วมขังอันนี้เฉพาะจุดนี้เนาะ จุดนี้นะคะอุทยานแห่งชาติเอราวัณยังประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไกด์หรือว่ามัคคุเทศก์นะงดกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดเป็นการชั่วคราวก่อนภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดนะคะทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วก็มีสีแดงขุ่นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณอย่างใกล้ชิดด้วยเนาะส่วนทางด้านนครนายกนะคะถนนนครนายกถนนรังสิตนครนายกค่ะชาวบ้านที่องครักษ์กว่า500คนปิดถนนค่ะไม่ไหวแล้วนะคะแล้วยืนถือป้าย โอ้ยเนาะความลำบากอย่างสาหัสเลยติดถือป้ายบอกไม่มีที่อื่ แล้วก็เราเน่านานเน่าแล้วโว้ยนะคะแล้วก็กูลำบากโว้ยอะไรต่างๆนะคะก็ถือป้ายป้ายก็ทำมาจากกระดาษลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ทำเอาแล้วก็มาถือนะก็แสดงให้เห็นถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของชาวบ้านแถบนี้เอาลองไปดูกันนะคะเมื่อตอน9โมงที่ผ่านมาบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีปทุมธานีชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์ค่ะองครักษ์นครนายกเนี่ย500กว่าคนเดินทางมารวมตัวกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชนประทานเปิดประตูระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังจะ20วันอยู่แล้วนายวัชรินทร์รองนายกอบต.คลองใหญ่นครนายกนายสมชายนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักแล้วก็เจ้าหน้าที่ชนประทานฝ่ายปกครองตำรวจสภ.ธัญบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เจรจากับกลุ่มมวลชนอย่างใกล้ชิดแกนนำชาวบ้านกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะเจรจาหาข้อสรุปกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำคลอง12เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นแต่จะใช้แนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13แทนเพื่อผันน้ำจากคลองรังสิตนครนายกและคลองระพีพัฒน์ผ่านระบบไซฟอนนะคะระบบไซฟอนออกไปทางอำเภอลำลูกกานายสมชายนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักบอกว่าถ้าหากเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักและใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบอย่างหนักการปิดประตูน้ำจุดนี้ไม่ได้เป็นการกีดกันชาวนครนายกแต่เพื่อรักษาสมดุลมวลน้ำโดยได้เสนอให้เพิ่มการยกบานประตูระบายน้ำที่คลอง13จากเดิมยกขึ้นบานละ10เซนจะยกขึ้นให้เป็นบานละ25เซนซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าระดับน้ำน่ะลดลงไปแล้ว10กว่าเซนถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มาถูกทางแล้วแล้วก็จะมีการหารือกับกรมชลประทานเพื่อลดการปล่อยน้ำจากคลองละพีพัดแยกใต้และเพิ่มการระบายที่ประตูคลอง13เพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบต่อชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมทั้งช่วยลดระดับน้ำในคลองรังสิตซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวอำเภอองครักษ์อีกด้วยกรณีที่มีข่าวว่าประตูระบายน้ำเสาวภาสูบน้ำจากคลองรังสิตเนี่ยนายสมชายก็บอกว่ามวลน้ำดังกล่าวเป็นการสูบเพื่อช่วยเหลือชาวองครักษ์นะไม่ได้ส่งผลกระทบซ้ำเติมอะไรหากปล่อยให้เปิดคลอง12เนี่ยน้ำจะทะลักเข้าคลองซอยตั้งแต่คลอง8ไปจนถึงคลอง12ไหลไปรวมกันที่ลำลูกกาแล้วก็คลอง6วาซึ่งสุดท้ายก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกจากที่จุดเดิมการปรับลดการส่งน้ำจากประตูน้ำพระธรรมราชาและเพิ่มการระบายที่ประตูคลองตันนะคะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะกลุ่มมวลชนชาวองครักษ์ก็ยังคงปักหลักดูผลการทดสอบการระบายน้ำที่ปากคลอง13จน 10:40 นาทีกลุ่มชาวบ้านก็ยกระดับการชุมนุมด้วยการปิดช่องจราจรบนถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อกดดันให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวไปนู่น3กิโลกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งอำนวยความสะดวกโดยปัดรถให้ไปใช้ถนนรังสิตนครนายกฝั่งทิศใต้เป็นการชั่วคราว นะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะติดตามนะคะส่งกำลังใจความเห็นใจให้กับชาวบ้านเนาะมันท่วมนานจะ20วันน้ำเน่าแล้วอะไรแล้วโอ้ยเนาะลำบากลำบนก็หวังว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีหนทางการแก้ไขที่ดีนะคะแล้วก็แก้ไขให้เห็นผลได้ไวๆเนาะเร่งเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆที่เคหะร่มเกล้าค่ะน้ำท่วมขังถนนในกรุงเทพล่าสุดนี่เหลือจุดเดียวนะคะเหลือจุดเดียวใต้สะพานคลองสามวาค่ะขยงขยะโอ้โหมโหระทึกกึกกือนะคะเยอะแยะมากมายไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาขนกันไปทางไหนเนาะขยะนี่โอ้โหมากจริงๆนะคะเป็นภูเขาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขาก็เร่งดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณถนนเคหะร่มเกล้าจัดการขยะตกค้างลดปัญหาความสกปรกแล้วก็จะได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกันต่อไปอ้าวเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจัดเก็บขยะด้วยนะคะเพราะว่ามันมากมายมหาศาลเหลือเกินเนี่ยค่ะมีภาพข่าวอื่นๆใดๆเพิ่มเข้ามาในคอลัมน์ทั่วไทยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งนะในคอลัมน์ทั่วไทยอ่ะนิดหนึ่งกับสถานการณ์กับสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยนะคะล่าสุดป้องกันภัยเขาโอนจ่ายไปแล้ว 1,619 ล้านบาท 1,000 กับอีก69ล้านบาทนะคะโอนจ่าย5รอบนะคะสำเร็จแล้ว 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทค่ะก็สำหรับเป็นผลสรุปการช่วยเหลืออัปเดตวันนี้นะคะเมื่อ 11 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะมีผู้ยื่นคำร้องทั้งหมดเนี่ย 1,807,522 ครัวเรือนกลมๆเป็นว่า1,800,000ครัวเรือนนะตอนนี้โอนเงินช่วยสำเร็จไปแล้ว 111,000 ครัวเรือนนะคะจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดคือกรุงเทพรองลงมาอันดับ2คือสมุทรปราการและอันดับ3จังหวัดปทุมธานีนะคะใครยังไม่ถึงคิวก็รอกันนิดหนึ่งค่ะในคอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างนะคะในคอลัมน์อาชญากรรมมีข่าวอะไรเดือดกันกลางวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังในวัดในวานี่ก็เที่ยวไปก่อเหตุเนาะคนขับรถเมาแล้วไปคอมเมนต์คนขายสังฆทานคุณผู้ฟังคะเอาคว้าขวานจามเบ้าตาถลนเลยจมูกแหว่งเลยค่ะที่จังหวัดลำปางเมื่อวานเนี้ยนะคะพันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งทำร้ายกันบาดเจ็บสาหัสกันกลางวัดเลยค่ะวัดศรีชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางก็ไปตรวจสอบใกล้กับกุฏิพระคนเจ็บชื่อว่านายแดงบุญเมืองอายุ68ปีเป็นพ่อค้าขายสังฆทานขายธูปขายเทียนอยู่ในวัดนอนร้องด้วยความเจ็บปวดถูกขวานฟันเข้าที่ตาข้างซ้ายบาดแผลลึกจนตาถลนออกมาจมูกแหว่งเลือดทะลักออกมาจำนวนมากโอ้ยฟังนะคะอ่านเองก็หวาดเสียวเองเจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็เอาส่งโรงพยาบาลลำปางเป็นการด่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสมศักดิ์เทพสุรินทร์อายุ58ปีเป็นชาวตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางเป็นพนักงานขับรถรับจ้างชั่วคราวของวัดเมาอย่างหนักเลยค่ะเจ้าหน้าที่พบขวานด้ามไม้ยาวเกือบ20นิ้วเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ก็บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ตรวจเก็บเป็นหลักฐานนะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าช่วงสายๆก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์กินเหล้าเมาแอแล้วก็ขับรถพาพระไปส่งพอกลับมาถึงวัดนายแดงเห็นเข้าก็เลยว่ากล่าวตักเตือนว่าเมาแล้วขับทำไมนายสมศักดิ์ก็เกิดความโกรธแค้น คว้าขวานด้ามยาวบุกไปท้านายแดงถึงบ้านพักที่หลังวัดนายแดงก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสแต่นายสมศักดิ์ตามมาค่ะแล้วก็ปะทะวาจากันอย่างรุนแรงก่อนที่นายสมศักดิ์จะเอาขวานจามเข้าที่ใบหน้านายแดงอย่างแรงหนึ่งครั้งพระลูกวัดกับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ต้องรีบเข้าไปช่วยแย่งขวานออกจากมือของนายแดงนะคะขออภัยแย่งขวานออกจากมือของนายสมศักดิ์แล้วก็จับกุมตัวเอาไว้นายสมศักดิ์อ้างว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกับนายแดงเป็นประจำนายแดงเนี่ยเคยมายืมเงินตนไป 3,000 วันเกิดเหตุนายแดงก็เร่เข้ามาหาเรื่องตนก่อนตนก็เลยทวงเงินคืนจนเกิดปากเสียงกันด้วยความโมโหประกอบกับความเมาก็เลยคว้าขวานจามเข้าไปตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำดำเนินคดีแล้วล่าสุดนะคะวันเนี้ยเมื่อตอน 10:30 น.พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางพนักงานสอบสวนก็เรียกสอบปากคำพยานเพิ่มเติมทั้งพระสงฆ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งญาติคนเจ็บแล้วก็เอาตัวนายสมศักดิ์ออกจากห้องควบคุมไปให้การเพิ่มเติมสรุปนายสมศักดิ์สงสัยจะสางหน้านี้เครียดเลยนะคะเครียดจัดเลยแล้วก็โดนลูกสาวของนายแดงต่อว่าด้วยความอัดอั้นนายสมศักดิ์ไม่เถียงนะคะก้มหน้างุดงุดงุดไม่ตอบคำถามอะไรใดๆนะคะผู้สื่อข่าวถามก็ตอบสั้นๆว่าเมาแล้วก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปนางสาวพิชามนวัย27ปีลูกสาวนายแดงก็บอกว่าพ่อเนี่ยเข้าไปเตือนเรื่องเมาแล้วขับเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับถือขวานไปโวยวายถึงหน้าบ้านจนพ่อต้องเลี่ยงมาพบเจ้าอาวาสแต่กลับโดนตามมาทำร้ายคาวัดตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงแพทย์ประเมินแล้วว่าจะต้องเสียตาข้างซ้ายหรือไม่นะคะกำลังประเมินอยู่ว่าจะเสียดวงตาไอ้ข้างที่ถลนออกมาไหมสะเทือนใจมากเพราะปกติสองคนก็กินอยู่รู้จักสนิทสนมกันไม่คิดเลยว่าจะกล้าทำร้ายกันรุนแรงขนาดนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เตรียมคุมตัวนายสมศักดิ์ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดลำปางนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ไงพิษภัยของสุรานะคะกินเหล้าเมาแล้วก็นะคะก่อเหตุนะคะมารู้สึกตัวอีกทีก็ไม่ทันแล้วนะคิดผิดคิดใหม่ก็ไม่ทันแล้วก่อนกินก็เสียสตังค์กินเสร็จก็เสียสตินะคะนะคะแล้วก็เนี่ยเสียอิสรภาพค่ะอีกฝ่ายก็ตาถลนกันไปเลยนึกภาพแล้วน่ากลัวเนาะนะครับเจอคนเมาสนิทสนมยังไงก็อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเลยค่ะอยากจะเตือนอะไรก็ไม่ต้องไปเตือนนะเพราะว่าคนเมาสมองเหลือไม่ถึง 100% นะคะเมาไปแล้วไงนะคะเดี๋ยวจะไปผิดหูเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับข่าวเนี้ยเมาก็ปล่อยไปถ้าคิดว่าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็แจ้งตำรวจเลยดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะคะคนเมาหลีกลี่เลยค่ะนะวันนี้นะคะอ๋อไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะประกาศจะไปที่บ้านอบต.พิรมขุนทองอยู่ช่องแคตาคลีนครสวรรค์นะคะเอารองพื้นไปส่งค่ะอบต.พิรมทำหัวหอมใหญ่นะคะทำหัวหอมใหญ่สำหรับรองพื้นปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐี2สูตรนะคะสูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกค่ะสำหรับท่านที่จองเอาไว้นะคะดีมากเลยแต่ใครกำลังคิดอยู่จะจองไม่จองจะจองก็รีบนิดหนึ่งประการบอกตอนนี้คิวมันไปถึงมกราแล้วแล้วประการก็บอกว่าจะแบกรับไม่ไหวแล้วจะต้องมีการทบทวนเรื่องของราคานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่สุดจริงประกันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าใครต่อใครเขาขึ้นกันมานานแล้วประกันไม่ขึ้นแต่ว่ารอบนี้ไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้านะถ้าใครจะจองก็จองก่อนที่จะขึ้นราคาเพราะว่าจะแบกรับไม่ไหวแล้วจ้ะแจ้งกันให้ชัดเจนจะเอารองพื้นหรือว่าจะเอาดอกดกทางที่ดีก็นะคะถ้าเอาดอกดกเนี่ยก็คือเอาไปใส่มะขามเทศใส่มะม่วงอะไรก็ได้นะพืชที่มีดอกทุกชนิดอ่ะได้เลยนะคะโทรหาประกันแล้วกันปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะของประกันมณีทรัพย์พันธ์CEO ทองทุ่งของเราโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ให้จัดการให้ลงคิวให้087993-4626 087-993-4626นะครับบ่ายโมง52นาทีแล้วนะคะตอนนี้ พลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินต้นแขนต้นขาหน้าท้องสีข้างใต้คางท้องแขนตรงไหนที่เป็นส่วนเกินเผาผลาญออกไปทำให้เกิดความกระชับตัวเล็กลงแน่นขึ้นสัดส่วนดีขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นทำจากผักจากธัญพืชแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะกินเป็นปีก็ไม่มีปัญหาหยุดกินก็ไม่มีโยโย่เอฟเฟกต์สุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงนะคะ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมง2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งกิน2มื้อมื้อละ2แคปซูลสรุปแล้ววันหนึ่งกิน4แคปซูลนะคะสารไลโคปีนที่สกัดอย่างเข้มข้นจากมะเขือเทศเนี่ยนอกจากจะมีสรรพคุณในการคุมน้ำตาลคือปกติแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้ว่ามะเขือเทศเนี่ยกินแล้วบำรุงผิวผิวจะสวยสดใสบำรุงสายตาบำรุงผิวรอบดวงตาทำให้คุณดูอ่อนกว่าวัยอะไรแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสารไลโคปีนของมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับการคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักแล้วก็ที่พิเศษมากๆคุณผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจะช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้พลอยสีทองยังมีผงอันฟันฟ้าสารสกัดจากถั่วขาวผงใบข้าวสาลีคอลลาเจนจากปลาทะเลสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ใส่เข้าไปอีกด้วยค่ะนะก็อยู่กันมา15ปีเต็มไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังเข้าสู่ที่16 15ปีเต็มไปเมื่อตอนเดือนสิงหากันยาตุลา15ปีกับอีกเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะอยู่กันมายาวนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจเนาะสอบถามสั่งซื้อได้นะคะเซตนี้นะคือจะซื้อ1กล่อง2กล่องกี่กล่องก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าซื้อตามโปรโมชั่นแอนก็ฝากพิจารณาโปรโมชั่นที่2ที่เขาซื้อ3แล้วก็แถมไบโออีพลัสเอาไปกินคู่กันนะแหมพยายามยุอยากให้ได้กินคู่กันกับไบโออีพลัสจะดีมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเนาะใครฟัง855เดี๋ยวฟังต่อใครฟัง711ก็หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิศร693สระบุรีเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็ เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงา
2: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานและลดต้นทุนเทคโนโลยีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ว่าประเทศไทยมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ประชาชนผ่าน3แนวทางได้แก่ AI in all all in AI และ AI for all แนวทางแรกนำ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยมีแอปพลิเคชันนกกระซิบผู้ช่วย AI ที่ช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารสต็อกและคำนวณกำไรปัจจุบันมีร้านค้าใช้งานเกือบ1ล้านแห่งแนวทางที่2พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และบริการคลาวด์พร้อมลดต้นทุน AI เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสตาร์ทอัพและมหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่วนแนวทางที่3มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการช่วยเหลือให้ตรงจุดทั้งการสนับสนุนรายได้การฝึกทักษะใหม่และการเข้าถึงสินเชื่อพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์และสื่อปลอมที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ศูนย์แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยลลิดาเผยเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่อยุธยาน้ำเริ่มลดส่วนกรุงเทพมหานครถนนท่วม1จุดใต้สะพานคลอง3วาระดับ 10-15 เซนติเมตรรถต้องเพิ่มความระมัดระวังคลาดเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำสัปดาห์นี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามลดการระบายน้ำลงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนมากน้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนที่กาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำจากเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งแต่ปริมาณฝนในพื้นที่ไม่ได้มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและใน
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
11: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
10: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
11: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
10: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
11: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
10: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
11: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
10: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
6: 0894780889
10: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
11: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
6: 0894780889
11: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
4: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
12: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะ14นาฬิกาทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีหมุนคลื่นมาเจอกันกับการลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตค่ะเกษตรกรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยและช่วงนี้โอ้โหอากาศดีเนาะฟ้าเปิดค่ะฉีดพ่นได้เลยสำหรับรูมิโน่ลาย07จะบวกฟ้าเขียวฟ้าแดงเพิ่มก็ดีนะมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ซื้อชุดใหญ่1ชุดเราแถมเสื้อแขนยาว1ตัวนะคะพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งนะคะใครจะทำไร่ไถนาไม่ต้องไปจุดฟืนจุดฟางให้กุมอกตุ้มใจแช่เลยบำรุงดินฟื้นฟูดูแลดินและยังช่วยในเรื่องราวของการย่อยสลายพวกวัชพืชต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆนะคะสึนามิค่ะกับการดูแลรากนะคะทุกพืชทุกชนิดนะใครที่มีปัญหาพืชผักยืนตายต้นรากเน่าโคนเน่าเอาสึนามิไปฉีดพ่นดูแลในเรื่องราวของรากนะคุณผู้ฟังเนาะและยังช่วยบำรุงดินนะคะ0894780889ค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางท่านบางคนบอกว่าโอ้โหเมื่อช่วงกลางวันกินข้าวอิ่มหนำสำราญนอนหลับกันอยู่ตื่นได้แล้วนะจ๊ะตื่นได้แล้วนะใครที่กำลังง่วงนอนตอนนี้ตื่นมาฟังรายการสุกัญญาพูดคุยกับคุณเจ้าไก่มาเช่นเคยกับราคากลางตลาดสี่มุมเมืองซึ่งหลายท่านหลายคนรอฟังราคากันทุกวันนะคุณผู้ฟังนะบางวันวันไหนไม่ได้อยู่ก็มีเทปนะคะไว้บริการเนาะบางวันก็อยากนอนพักมั่งอะคุณผู้ฟังเอ้ยบางทีมาจัดรายการทุกวันเนาะอุ้ยช่วงนี้น้ำมันแพงให้หยุดพักมั่งก็ได้สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
13: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นครับหัวของผมครึ้มมากเลยตอนนี้คุณสุกัญญาครับ
12: เนาะที่ลพบุรีแดดร้อนมากเลยตอนนี
13: ้ครับผมช่วงตั้งแต่เช้าถึงประมาณเที่ยงก็ร้อนนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มครึ้มโอ้โหเป็นกำลังใจให้ฝั่งตะวันตกนะคุณสุกัญญา
12: ค
13: ่ะพอๆกับฝั่งตะวันออกเลยนะครับแต่ก็เริ่มร้อนละมาไวรถไวกันคร
12: ับมาดีนะที่มาไวรถไวถ้ามาไวแล้วรถช้านี่เคืองใจเลยนะ
13: ครับเดี๋ยวท่านนี้โทรมาแล้วกู้เดี๋ยวผม
12: บริหารให้ดีนะท่านทั้งหลาย
13: ครับบริหารอะไรครับ
12: บริหารเรื่องน้ำเนี่ยเดี๋ยวงวดหน้าเลือกตั้งจะได้คะแนนดี
13: ๆ
12: ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอต่างๆตากหลายตำแหน่งดูแลลูกบ้านให้ดีนะ
13: ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาคงขี้อยู่แล้วคุณสุกัญญา
12: เออก็ดูแลลูกบ้านให้ดีอย่าให้ลูกบ้านร้องเรียนได
13: ้ในอำเภอนี่เขาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตามวาระ
12: ผู้ว่าผู้ว่าก็ดูแลลูกบ้านดีๆนะ น้ำท่ามาให้รีบรถให้ไวอย่าช้าเดี๋ยวเราจะไม่ทันเขา
13: โอ้แต่ก็เห็น ข่าวในหลายๆพื้นที่โอ้โหชุมชนเขาก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันอะไรที่คุณสุกัญญาบอกอ่ะ
12: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าบ้านผู้ใหญ่ก็ท่วมเหมือนกัน
13: แต่กูไม่กั้นไม่ทำไม่อะไรกูก็โดนใช่ไหม
12: กูก็ท่วมเหมือนกันแน
13: ่ก็ช่วยกันในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมมันก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดนั่นแหละ
12: ใช่ใช่ใช่ใช
13: ่ครับโหแต่นานๆเห็นทางราชบุรีเขาท่วมหนักๆนะคุณสุกัญญา
12: ปีนี้นี่ปีนี้สุกัญญาบอกเลยนะคุณเจ้าไข่ปีนี้อ่วมทุกที
13: ่ใช่ครับใช่ครับคือค่อนข้างจะเสียหายกันเยอะอ่ะโดยที่แบบไม่คิดว่ามันจะเสียหายนะใช่ไห
12: ม
13: เห็นข่าวโหเห็นใจคุณอาเขาเลยนะคุณสุกัญญาที่เลี้ยงปลาที่บางคล้านะ
12: โอ้เป็นไงปลาน็อกน้ำ
13: มันหายไปกับสายน้ำอ่ะ
12: หายด้วยน็อกด้วย
13: ปลาปลาแบบตัวใหญ่ๆนั่นเลยหลายสิบล้าน
12: อ
13: ่ะครับ
12: โอ้ย
13: นายแม่กุ้งก็เยอะนะแถวนั้นอ่ะ
12: ค่ะ
13: มะม่วงก็เยอะแถวนั้นนะสวนมะม่วงผมว่าน่าปีนี้น่าจะเนี่ยช่วงปีหน้าน่าจะกินมะม่วงแพงคุณสุกัญญาเพราะหลายพื้นที่เราทำมะม่วงกัน
12: น้ำท่วมเสียหายเยอะ
13: ใช่ไหม
12: ใช
13: ่ฝั่งทางราชบุรีก็ไม่รู้ว่าส้มโอมท่วมด้วยหรือเปล่า
12: ก็น่าจะท่วมนะเอออย่าลืมนะคะเอาสึนามิไปใช้นะถ้าท่วมแล้วอ่ะมันเฉามันยืนไม่ค่อยจะดีแล้วเอาสึนามิไปฉีดเวลาน้ำลดอะ
13: เออถ้ายังมันยังไม่ตายอ่ะ
12: เออถ้ามันยังไม่ตายอ่ะนะ
13: เ
12: ออฉีดให้ก็ได้มันจะได้ไม่ตายฉีดไปเถอะน้ำลดแล้วฉีดเลย
13: ใช่ครับน้ำลดเราก็ฉีดเลยครับเพราะว่ามันช่วยได้ครับในเรื่องดินแฉะดินช่ำๆน้ำรากน็อกน้ำรากหายใจไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยไปกระตุ้นมันหน่อย
12: อ
13: ย่างน้อยๆมันแตกรากใหม่มามันก็ยังพยุงชีวิตไว้ได้อยู่แหละคุณสุกัญญาแล้วเราก็ค่อยมาฟื้นทางข้างบนเอาในเมื่อดินมันแห้งพอสมควรแล้วนะหลายๆท่านก็ชมมาว่าไม่น่าจะรอดเลยมันรอดได้ยังไงวะ
12: เออรอดเพราะสึนามินี่แหละถ้าเราฉีดทันไม่ต้องกลัว
13: ใช่ครับใช่ครับก็ขอบคุณมากๆหลายท่านก็สั่งไปตอนแรกก็สั่งไปลองดูเห็นมันพูดว่าดีก็ลองซื้อมันดู
12: เออลองดู
13: ฟังมันทุกวัน
12: เออเดี๋ยวลองดูถ้ามันใช้ไม่ดีได้โทมด่ามันแน่เลย
13: เออแต่หลายท่านก็บอกเออดีเว้ยก็คือแบบมันก็ฟื้นมาค่อนข้างจะเยอะจากที่เราคิดว่ามันจะต้องปลูกรอบใหม่ไง
12: เน้นย้ำว่าใช้กับพืชนะคุณผู้ฟังนะใช้กับคนไม่ได้นะคะไม่มีผลพืชใกล้จะตายยืนตายต้นรากเน่าโคนเน่ารีบฉีดเลยฟื้นบอกเลย
13: ส่วนใหญ่ก็จะฟื้นนะครับถ
12: ้
13: ามันแบบไม่ย่ำแย่มากไปนะครับก็ช่วยได้เยอะทางข้างบนก็แก๊งหนูทำได้เลยเอาไปทั้งแก๊งเลยคุณสุกัญญาทั้งปัดกับปลาแดงด้วย
12: ม
13: ันจะแบบฟื้นฟ้าฟึบพับให้เราเห็นว่าโอ้ทางรากมันเริ่มเดินรากมันเริ่มแตกรากมันเริ่มกินอาหารรากมันเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยทางข้างใบทางบนเนี่ยมันก็ฟูป้องเลยนะ
12: ค่ะ
13: ฉีดไปครั้งสองครั้งเนี่ย
12: แต่เดี๋ยวนี้ใครก็สั่งไปยกแก๊งนะ
13: ก็แล้วจะทุนเพราะว่าบางท่านก็บอกโอ้ยสองตัวนี้ก็เหลือแล้ว
12: แค่บูมิโนลาย07ก็เหลือแล้วใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าเอาฝาเขียวฝาแดงมาด้วยดีกว่าจะได้ช่วยเพิ่มน้ำหนักเร่งในเรื่องราวของการเจริญเติบโตได้อีก
13: ใช่ก็ขอบคุณคุณอาคุณน้าครับอยู่ที่สระบุรีกับที่ลพบุรี
12: ค่ะ
13: ก็สั่งไปเต็มแม็กเลยฉีดนาข้าวใช้ทั้ง4ตัวเลยครับสั่งไป2ชุด3ชุดก็ถ้าชุดเต็มชุดเสื้อไม่ต้องกลัวครับแถมให้อยู่แล้วครับถ้าชุด 1,840 นะก็สุด
12: ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องซื้อถึงหมื่นนะได้เสื้อซื้อหลักพันเอง
13: ใช่ใช่ครับรายการเราเนี่ยโอ้โหลุงลิ่งหมดแล้วอย่างนี้บอก
12: คุณเจ้าไก่ตอนนี้เกงไหนขาดไปข้างนึงแล้วคุณผู้ฟังยังขายราคาเดิมนะยังไม่ยอมขนาดเกงไหนขาดไปข้างนึงแล้วสุกัญญาบอกแล้วนะไหนๆก็ไหนๆจัดรายการแล้วก็ไม่ต้องใส่มันแล้วกางเกงไหนให้มันขาดไปเถอะ
13: เออครับ
12: เอาค่า เขาเรียกว่าอะไรนะเอาข้างเกงไหนมาเนี่ยแน่สนับสนุนโครงการให้กับเกษตรกรได้แบบว่ามีบูมิโดไลน์07ในราคาที่ย่อมเยาเป็นกันเองไปฉีดพ่นดูแลพืชผักเน
13: า
12: ะ
13: ใช่ชุดเล็กก็มี350บาทก็2อย่างบูมิโดกับไลน์07แต่จะเพิ่มฟ้าเขียวฟ้าแดงก็850บาท
12: ค่ะ
13: ครับก็แล้วแต่ความสะดวกเพราะบางท่านก็จับจ่ายตามที่เราต้องการใช้
12: ค่ะ
13: ก็มีน้อยแล้วก็เอาที่มันแบบ
12: มีน้อยเราก็เอาไอ้ที่มันดูแลพืชผักเราได้แบบว่าไม่ต้องเยอะอะไรมากก็เอาบูมิโนไลน์07ไป
13: ใช่ใช่ใช่แต่หลายๆท่านก็มีน้อยแต่ก็สั่งเต็มชุดก็เยอะนะคุณสุนทรบ
12: อ
13: กใช่ทั้งทีก็ใช้ให้มันครบๆเหมือนที่มันพูดในรายการเนอะ
12: เอ้ยนี่มันต้องอย่างนี้ได้ใจตอนนี้ราคาผักดีนะ
13: ดีครับช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นี่ราคาดีทุกตัวครับอย่างที่เราทราบกันนะ
12: แต่ตอนนี้ร้านเจที่ขายอาหารเจขายไม่ค่อยดีนะ
13: ทำไมอ่ะ
12: คนเงียบ
13: ใช่ไหมล่ะก็ผมบอกแล้วว่าเทศกาลกินเจตามโรงเจมันก็มีโรงทานฟรีก็มีแต่ว่าต้องซื้อก็ต้องมีใช่ไหมล่ะเขาก็คงไม่ไหวล่ะแต่มันก็ดูเงียบเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศมันหลายอย่างนะทั้งน้ำท่วมด้วยทั้งน้ำมันแพงด้วย
12: ย้ำจัง
13: มันก็ผมเลยเครื่องไอ้น้ำมันเนี่ยโอ้แม่ไม่ยอมจะลงและมีเทคนิคทีท่าว่าจะขึ้นอีกอย่างเนี้ย
12: อ้าวจะขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้ยพอละมั้งพอคุณ
13: เออก็เห็น
12: อะไร
13: แวบๆนะว
12: ่
13: าลงกันที่ซาอุโดนระเบิดหรือไงเนี
12: ่
13: ย
12: ใครมันช่างไประเบิดวะนะ
13: ก็คือการลบมันก็ยังไม่สิ้นสุดอะคุณสุปัญญาครับมันก็กระทบกระเทือนเน
12: า
13: ะ
12: แต่บ้านเขาก็ไม่แพงเท่าบ้านเรานะ แต่ข่าวมามีคนกระซิบ
13: บ้านเราอ่าวไทยก็มีบ่อน้ำมันลบกลั่นในประเทศก็มีทำไมมันแพงวะ
12: ไม่รู้อ่ะคิดอยู่เหมือนกันยังหาทางไม่ออกเลยเนี่ย
13: ถ้าลดภาระเรื่องน้ำมันเนี่ยคุณสุภยาค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะลดลงไปทั้งประเทศเลยนะ
12: จริงโอ้โหอย่างน้อยไข่ดิฉันก็ลงเลยดิฉันชอบกินไข่ดูดีๆตอนนี้ไข่แพง
13: แพงเลี้ยงไว้กี่ตัวครับตอนนี้
12: เลี้ยงไว้ประมาณสัก20กว่าตัวได้
13: 20กว่าตัวยังอยู่ครบไหม
12: ตอนโดนน้ำมา น้ำท่วมมาล้าไก่ลูกเจี๊ยบตายเป็น10กว่าตัวเลยแม่ไก่ก็โดนไป 3-4 ตัวตอนนี้ก็ยังพยายามแบบว่าปฐมพยาบาลให้มีชีวิตรอดต่อไป
13: ประคบประงมเพราะว่าน้ำท่วมมันมากับโรคอ่ะ
12: ใช่
13: พวกขัดมันก็ป่วยได้
12: แต่ไม่ต้องพูดถึงนะไข่ในล้าหายหมดเลย
13: หายไปเพราะอะไร
12: ลอยตามน้ำตุ๊ป่องไม่ได้กินเลยต้องรอเซตใหม่แล้ว
13: ต้องรอรุ่นใหม่ครับเหมือนหลายๆท่านที่ทำการเกษตรครับรอบนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าประสบปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้รอบใหม่แล้วก็ลงปลูกกันใหม่ดูแลกันใหม
12: ่ค่ะ
13: ครับก็หาวิธีการหาตัวช่วยดีๆไปช่วยพืชที่เราปลูกนะไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันข้าวพวกนี้ข้าวโพด
12: ตอนนี้ข้าวโพดข้าวโพดหลากหลายพื้นที่เลยนะฮะลพบุรีปลูกกันหลายเจ้าเลยนะตอนนี้เนี่ยเอาไปฉีดนะเอาไปฉีดบูมิโนไลน์07นะคะลองดูไปลองใครจะไปรู้มันยังไงเน
13: า
12: ะ
13: ใช่ใช่ครับแต่หลายพื้นที่ฝนฟ้าเขาก็ไม่ยอมจะตกนะแปลกมากนะ
12: ตอนนี้เริ่มมีลมเย็นๆแล้วนะเดี๋ยวนี้มืดเริ่มมืดเร็วแล้วนะ
13: ใช่โอ้โหแต่ยุงโคตรเยอะเลยคุณสุภยา
12: อ้าวมันเป็นธรรมดาเพราะว่าน้ำมันท่วม
13: โอ้โหตอนประมาณสัก6โมง6โมงครึ่งเนี่ยโอ้โหยุงนี่แบบ
12: ไซบิ๊ก
13: มหาศาลเลย
12: ทำไมคนไทยไม่กินยุงวะนะ
13: ไม่รู้ดิก็ไอเอาเครื่องไอแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะ
12: อ๋อเครื่องช็อต
13: เออแบบตรงไหนก็แป๊ะมันเยอะขนาดที่แบบเราง้างมือซ้ายขวาเงี้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเยอะขนาดนั้นก็ระมัดระวังสำหรับท่านที่อยู่แบบตามทุ่งกว้างๆอะไรเง
12: ี้
13: ยมีพวก ต้นไม้อะไรเงี้ยยุงมันค่อนข้างจะเยอะกว่าในเม
12: ื
13: องในเมืองว่าจะเยอะเลย
12: โรคฉี่หนูนะคะน้ำซึ่งมากับโรคต่างๆเพราะว่าเจือปนมาในเรื่องราวของขยะมูลฝอยนี่ต้องระวังเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะช่วงนี้ปิดภาคเรียนก็อย่าสนุกนะเล่นน้ำต้องระวังนะคะน้ำไม่ได้สะอาดนะ
13: ถูกต้องถูกต้องครับเรื่องพืชก็เหมือนกันก็พยายามป้องกันอุ้ยตอนนี้หลายๆพื้นที่คุณสุภัญญาหลายจังหวัดเลยที่เอาไปใช้กับหลายๆพืชนะ
12: ค่ะ
13: ไม่ว่าจะเป็นแตงกวาถั่วพริกมะเขือมะระบัวพวกเนี้ย
12: ค่ะ
13: นี่วันนี้ก็มีน้องเขาอยู่นู่นไฟงามกำแพงเพชรเขาก็ส่งรูปแตงกวามาเขาบอกว่าตั้งแต่เอาแตงหนูทำได้ไปใช้คุณสุภัญญา

0: ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีหรือว่าเป็นน้อยๆเนี่ยท่านก็จะได้เก็บผลผลิตเยอะผมบอกได้เลยเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันลามไวหลายท่านเป็นแล้วมันฉีดไม่ก็อยู่ฉีดไม่ก็อยู่เพราะอะไรรู้ไหมคุณสุกัญญา
1: เพราะ
0: ว่าหลายท่านไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันไง
1: ใช่ชอบแก้ไข
0: แล้วมาแก้ไข
1: รอให้มันเป็นมันไม่เป็นหรอกตอนนี้ไม่เป็นไรช่างมันประหยัดซะจนแบบว่าเวลาเป็นมาเนี่ยมันเกินค่ะและมันเกินมันเรียกว่าเกินกว่าจะประหยัดแล้ว
0: เออเกินเยียวยา
1: เออ
0: นั่นแหละอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะรายการเราก็ย้ำประจำว่าท่านป้องกันไปเถอะ
1: มัน
0: ไม่ได้เปลืองหรอก
1: ฉีดไปเถอะมันหมดไม่เท่าไหร่
0: เป็นแล้วเปลืองมากเลยครับ
1: ใช่
0: ยิ่งแบบเป็นเยอะๆเนี่ย
1: แกไม่ถูกทางนี่ไม่ได้อะไรเลยนะ
0: ใช่พอถึงงานแก้ไขเนี่ยโอ้หลายท่านยินดีจ่ายจังเลยอ่ะคุณสุกัญญาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ
1: ก็เป็นแล้วเนาะก็อยากให้ผลผลิตมันกลับมาก็ต้องจ่ายมีเท่าไรก็ต้องยอมหมดเนี่ยก็เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคนไทย
0: เออแต่ตอนแบบเฮ้ยเอาไปป้องกันเถอะนะเอาไปป้องกันเถอะ
1: ไม่เอา
0: ไม
1: ่เป็นไม่เป็น
0: ไม่ได้เป็นไร
1: ยังมันยังงามอยู่มันยังงามอยู่เนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่เป็นไม่เป็น
0: เออน่าแหละพอใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตเฮ้ยจังเป็นแล้วเป็นเร็วไง
1: จังหวะชีวิตนะเดี๋ยวก็ไอ้โรคไอ้นั่นมาเดี๋ยวก็ไอ้นี่มาอ้าวจะได้เก็บเกี่ยวอยู่แล้วโรคไอ้นั่นมีโรคไอ้นี่มาโอ้ยผลผลิตมันก็ลดลงอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราก็โอ้โหราคาดีเราก็ไม่มีกับเขาอีกเนี่ย
1: แล้วตอนนี้นะบอกเลยนะทุ่มทุนสร้างไปเถอะเพราะว่าราคาดีดี
0: ใช่แล้วก็คาดว่าแนวโน้มตั้งแต่เนี้ยไปถึงสิ้นปีผมว่าราคาดีต่อเนื่องแหละคุณสุกัญญาแต่มันอาจจะไม่แบบแพงมากมายแต่มันแพงแหละ
1: เออ
0: ท่านปลูกท่านมีกำไรอยู่แล้วล่ะ
1: เพราะยังไง
0: เพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนมากตอนนี้ครับ
1: พูดเลยนะทำการเกษตรนะไม่มีวันตกงาน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ายังไงคนเราก็อุปโภคบริโภคกินกันทุกวันน
0: ่
1: ะ
0: ใช่เออของกินของใช้เนี่ยมันกินแล้วหมดไปเนี่ยมันก็ต้องหามาใหม่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่โอ
0: ้เออแล้วทำยังไงให้มันได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ต้นทุนเราไม่สูงมากอันนี้ท่านต้องไปลงรายละเอียดเองแหละการเตรียมดินพวกนี้หลังน้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำขังน้ำแห้งต้องถ่ายปรวนดินแล้วก็ยกร่องสูงไว้คุณสุกัญญาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาตอนไหนหรอกแต่ถ้าถ่ายปรวนดินได้ยกร่องสูงได้เนี่ยมันดีมันปลอดภัยฝนมาจ้ากนึงมันก็ยังระบายทันไม่ขับในที่โคนของเราอะนะตรงนี้มันก็ช่วยได้ดังนั้นพยายามป้องกันไว้นะครับก็เราก็อยากให้ท่านได้ผลผลิตที่ดีแหละแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ฟังเองแหละว่าจะเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ถึงขนาดไหนนะเพราะว่าบางทีวิธีการทำงานเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วกับวิธีการทำงานในช่วง10ปีหลังเนี่ยอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนกันแล้วนะคุณสุปัญญา
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าต้องปรับตัวนะถ้าท่านอยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จอ่ะไม่งั้นหลายๆท่านที่เขาปรับตัวเนี่ยเขาผลผลิตของเขาได้เยอะแล้วก็ต้นทุนเขาไม่ค่อยสูงแต่ถ้าท่านยังลงทุนศูนย์ผลผลิตได้น้อยอยู่ก็มันก็เหนื่อยอ่ะรู้สึกว่าทำแล้วเหลือน้อยอ่ะนะเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเนาะอ่ะก็มาดูราคากันโอ้โหราคาวันนี้บางตัวก็เริ่มขยับลงบ้างแล้วนะโดยเฉพาะพืชที่มันอายุสั้นๆเช่นกวางตุ้งนะครับจากแพงๆวันนี้ก็ไม่ค่อยแพงมากนะแต่ก็ยังแพงอยู่นะครับวันนี้กวางตุ้งนะครับ26บาทจากถุงละ200 300 400ก็เหลือ100กว่าบาทแล้ว
1: ค่ะ
0: ขึ้นชายก็ยังแพงอยู่นะครับวันนี้150บาทคะน้าก็แพงครับวันนี้50คะน้ายอด50เท่ากันนะครับผักกาดหอม80ผักบุ้งจีน80ใบกระเพราก็ยังแพงอยู่นะครับวันนี้80ถึง100แมงลัก100ถึง120โหระพา80ถึง100นะครับต้นหอม130บาทผักชีไทย170บาทผักชีลาว200บาทผักกาดขาวลุย35บาทกะหล่ำปลี9ถึง10บาทก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยผักลูกเบอร์สวยวันนี้แตงกวา20บาทนะครับแตงร้าน24บาทแตงไทยอ่อน25บาทถั่วฝักยาว40บาทมะเขือเปราะ45มะเขือยาว35บาทมะระจีน55บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา20ถึง30พริกขี้หนูนะครับ50บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง100บาทยำแดงยำเข ขียวพริกเหลืองวันนี้50ถึง60

0: บาทบวบเหลี่ยม25บาทฟักเขียวอ่อน18บาทมะเขือพวงนะครับ50บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับก็ท่านที่ปลูกอยู่มีผลผลิตอยู่ก็ดูแลดีๆนะครับหรือท่านที่เริ่มปลูกใหม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปใช้เอาแก๊งหนูทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์07บูมิโนลามูสอิมแพคหรือจะเป็นซึนามิก็ดีคุณสุกัญญาที่พ้นตั้งแต่เล็กๆพืชตั้งตัวได้ไวและโตไวมากนะครับ
1: ค่ะ
0: สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้ได้เลยครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนรายการเนาะสายเมื่อสักครู่เดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่รีบโทรกลับนะคะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะบรูมิโนไลน์07ค่ะบวกฟ้าเขียวฟ้าแดงยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้ควบคู่กับการฉีดพ่นในเรื่องราวของสึนามิติดบ้านไว้เลยนะคะยิ่งตอนนี้พืชผักราคาดีปลูกแล้วดูแลบำรุงกันอย่ารอแก้ไขนะคุณผู้ฟังเนาะคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งอย่าลืมมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะคุณผู้ฟังค่ะจดเบอร์ให้ดีกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าพูดคุยกันในรายการเนาะ0894780889ย้ำช้าๆสุกัญญาเขาจดไม่ทันเดี๋ยวบอกอีกไม่ต้องกลัวนะแม่089478089ค่ะ0894780889ย้ำในเรื่องราวของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะยาฆ่านอนยาฆ่าเพี้ยแมลงต่างๆรบกวนพืชเราหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชแปลกๆสอบถามพูดคุยกับคุณเจ้าไก่เอาไว้ไปปลูกนะคะเสริมสร้างผลผลิตในสวนในนาในไร่คุณผู้ฟังค่ะบำรุงดูแลเป็นประจำอย่ารอแก้ไขเราสามารถบำรุงดูแลได้สำหรับทุกพืชกับบรูมิโนไลน์07ค่ะไม่เลือกนะฉีดพ่นได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไว้ชุดเล็กก็มีค่ะชุดใหญ่เราแจกเสื้อแขนยาวด้วยเพราะฉะนั้นจัดไปกับโปรพิเศษแบบนี้0894780889ค่ะเวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาได้ใหม่พร้อมด้วยคุณเจ้าไก่เนาะราคากลางเอามาฝากกันทุกวันค่ะซึ่งนะคะเป็นราคาแบบว่าประมาณการนะคุณผู้ฟังนะเป็นราคาที่เขาเรียกว่าพืชผักในเกรดที่ดีอ่ะนะคะเกรดสวยอ่ะนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังเนาะก็ฝากไว้ค่ะอ้าวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกับบทเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาทักทายกันในเพลงแรกนะครับของรายการเพลงประกอบข่าวติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังที่หลากหลายครับข่าวเล่าสู่กันฟังข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวจากหน้าจอทีวีวันนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมามีการเปิดด่านครับเปิดด่านทำอะไรด่านปอยเปตเปิดทำอะไรตะเพิดแม่ค้าลงเกลือพ้นไทยครับเป็นแรงงานเถื่อนรวมทั้งหมดเกือบ100ชีวิตครับที่มาอยู่ในโรงงานที่มาอยู่ที่โรงเกลือครับ96ชีวิตครับเราเล่นไม้แข็งแล้วครับในเมื่อข้างบ้านเรางอแงข้างบ้านเราทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดไทยก็อยากจะได้ของเราไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่ก็บอกว่าเกิดจากเขมรแล้วก็ไปโตที่ภูเก็ตอะไรก็แล้วแต่ครับแม้กระทั่งมวยไทยก็บอกว่าเป็นของเขาต้นฉบับมหาสงกรานต์เราก็เป็นประเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล่นดอกไม้แข็งทุกอย่างที่จะต้องปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับแรงงานเถื่อนถ้าพูดถึงแรงงานเถื่อนโดยเฉพาะเขมรค่อนข้างจะเยอะพอเข้ามาขณะมานั่งขอทานบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วก็จับออกไปเข้าประเทศเขาก็ยังมีคนไทยขายชาติได้ข่าวหัว 5,000 6,000 101 5,000 11,000 เอาเขาเข้ามาอีกมานั่งขอทานอีกขอทานบางคนบอกเข้ามา 3-4 รอบแล้วเวลาจะเข้าก็ติดต่อไอ้พวกขายชาติได้ข่าวหัวไอ้พวกขายชาติพวกนี้ก็นำตัวมาส่งพัทยาบ้างเชียงใหม่บ้างครับแต่นี่ปอยเปตนี่มีโรงเกลือที่เขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามาสร้างไว้แต่เขามาสร้างไว้แล้วมาทำอยู่ในประเทศไทยเราเหรอก็คิดตูเราอีกเราก็เลยต้องเอาอย่างนี้ตรวจสอบเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศไทยโรงเกลืออยู่ในจังหวัดอำเภอรัญจพฤษจังหวัดสระแก้วไม่ใช่ของเขมรก็เลยต้องตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตไหมคุณเข้ามาทำงานผลปรากฏว่าเข้ามาแบบแรงงานเถื่อนเสียข้าวหัวเข้ามาทั้งนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเปิดด่านปล่อยเปรตเพื่อให้พวกนี้ตะเพิดพวกนี้ออกไป96ชีวิตครับท่านผู้ฟังครับจะรู้ว่าคนไทยต้องเล่นไม้แข็งในประเทศอิสราเอลก็ในประเทศอิสราเอลชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยแบบโอเวอร์สเตย์คืออยู่เกินกำหนดเราก็ต้องไล่ออกครับเราต้องเล่นบทนี้แล้วครับเพราะเขาบอกคนไทยนี่มีเงินอะไรแล้วก็ซื้อได้ซื้อได้กระทั่งหมอซื้อได้แม้กระทั่งตำรวจครับให้เงินหน่อยก็เปลี่ยนแปลงคดีแล้วก็ให้เงินหน่อยก็มีพ่อทิพย์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นคนเลวไปหมดเลยเห็นเงินตาโตทำให้ประเทศชาติเราเสียหายข้าราชการที่ชั่วๆแบบนี้นะครับที่ทำประเทศชาติเราต่างชาติเขาดูถูกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเงินตัวเดียวที่ซื้อได้ทุกอย่างครับเรามาฟังอันนี้ครับด่านปอยเปตจำเป็นต้องเปิดเพื่อตะเพิดแรงงานเถื่อนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายในบริเวณโรงเกลือให้พ้นจากประเทศไทยครับ
1: การไทยเอาจริงไล่ตะเพิดแรงงานเขมรเถื่อนกลับประเทศผ่านด่านปอยเปตพ่อค้าแม่ค้าที่แอบมาขายของในตลาดโรงเกลือก็ไม่รอดรวมทั้งหมด96ชีวิตส่งเสร็จปิดประตูด่านใส่หน้าทันทีสำนักข่าวคแมร์ไทมส์รายงานว่าทางการไทยได้ดำเนินการส่งกลับแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน96คนสู่ประเทศกัมพูชาผ่านทางจุดผ่านแดนท้าวนานาชาติปอยเปตพลตรียีชำเริญหัวหน้าสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนท้าวนานาชาติปอยเปตเปิดเผยว่าเมื่อกลุ่มแรงงานเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้เข้าอำนวยความสะดวกและมอบอาหารรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบและซักถามประวัติเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าก ลุ่มผู้ถูกส่งกลับประกอบด้วย 1. แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารอนุญาตทำงาน 2. พ่อค้าแม่ค้าไร้เอกสารที่ลักลอบเข้าไปค้าขายในตลาดโรงเกลือฝั่งประเทศไทย 3. บุคคลที่หลงเชื่อขบวนการค้ามนุษย์จนถูกหลอกลวงให้ลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายภายหลังการสอบสวนและคัดกรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกลุ่มแรงงานทั้งหมดได้รับการนำตัวขึ้นยานพาหนะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงและส่งต่อปอยเปตเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆของตนเองต่อไปการพ่นพิษไม่หยุดไทยเดินหมากมาถูกทางแล้วรบชนะทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจจับตาฮุนเซนเลิกปากดีปิดด่าน500ปีไม่มีสะเทือนหลังบริษัทต่างชาติทนไม่ไหวผ่านไปปีกว่ายังไร้วี่แววเปิดด่านพากันปิดโรงงานย้ายฐานกลับประเทศไทยแรงงานเขมร 25,000 คนเสี่ยงตกงานทันทีเพจ Around the World โพสต์ข้อความระบุว่าสื่อกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษอ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่ามีโรงงานอีกหลายแห่งได้แถลงปิดตัวลงท่ามกลางความปั่นป่วนด้านการขนส่งและการค้าข้ามชายแดนกับไทยตามหลังนิเด็กที่จะยุติปฏิบัติการในวันที่22ตุลาคมและถอนตัวกลับไปยังประเทศไทยชี้สถานการณ์เช่นนี้กำลังลุกลามมากขึ้นและมีแรงงานราว 20,000 ถึง 25,000 คนที่เสี่ยงตกงานถ้าผลกระทบจากการปิดชายแดนยังคงยืดเยื้อต่อไปรายงานข่าวของคิรีโพสต์ระบุว่านิเด็กผู้ผลิตมอเตอร์สัญชาติญี่ปุ่นจะปิดโรงงานในปอยเปตในวันที่22ตุลาคมนี้ส่งผลกระทบต่อแรงงาน724รายและยุติปฏิบัติการผลิตของบริษัทในกัมพูชาหลังความปั่นป่วนตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาผลักให้ต้นทุนการขนส่งพุ่งสูงขึ้นและก่อความโกลาหลแก่ห่วงโซ่อุปทานข้ามชายแดนเป็นเวลาเกือบ15ปีที่โรงงานแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นส่วนหนึ่งในความพยายามของกัมพูชาในการสร้างความหลากหลายให้กับฐานการผลิตนอกเหนือไปจากการผลิตเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าแบบดั้งเดิมขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนในการดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตที่เน้นเทคโนโลยีเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามบริษัทแห่งนี้แถลงยืนยันว่าจะยุติปฏิบัติการณโรงงานในปอยเปตในวันที่22ตุลาคม2026ย้ายฐานการผลิตออกจากกัมพูชากลับไปยังประเทศไทยการปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของนิเด็กกรุ๊ปซึ่งกำลังทบทวนและปรับรวมกำลังการผลิตทั่วโลกเข้าด้วยกันทางบริษัทยังอ้างถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาอันเนื่องจากความตึงเครียดและความวุ่นวายต่างๆนานาระหว่างกัมพูชาและไทยผลจากประเด็นพิพาทด้านชายแดนคิรีโพสต์คาดหมายว่าการปิดโรงงานครั้งนี้จะซ้ำเติมปัญหาการสูญเสียตำแหน่งงานในภาคการผลิตในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งมีข่าวว่ามีโรงงานหลายแห่งได้ระงับหรือยุติปฏิบัติการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่านอกจากการปิดโรงงานของนิเด็กแล้วก่อนหน้านี้ทางบริษัทไฮเทคอพาเรลผู้ผลิตชุดกีฬาชุดออกกำลังกายและเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการทอแบบถักสำหรับแบรนด์ต่างประเทศรวมถึงไนกี้ได้ระงับปฏิบัติการผลิตและปลดแรงงานราวๆ 2,500 คนตามหลังประเด็นพิพาทด้านชายแดนยังคงลากยาวไม่มีวี่แววจบลงทั้งนี้การปิดตัวลงของนิเด็กก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานและผลกระทบในวงกว้างของการปิดชายแดนที่มีต่อภาคการผลิตของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนที่ต้องพึ่งพากิจกรรมทางอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมากพนักงานคนหนึ่งซึ่งทำงานกับนิเด็กมาตั้งแต่ปี2017ให้สัมภาษณ์กับคิริโพสต์ว่าเขามีแผนทำงานต่อจนกว่าโรงงานจะปิดตัวลงแต่จนถึงตอนนี้ยังหางานใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าการโยกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อหางานใหม่จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะว่าครอบครัวและลูกๆของเขาอยู่ในปอยเปตอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าโอกาสได้งานในปอยเปตนั้นน้อยมากผู้คนหางานทำเลี้ยงชีพได้ยากขึ้นทุกทีนอกจากนี้แล้วเขายังกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมและปัญหาลักขโมยในเมืองแห่งนี้งานในปอยเปตมีน้อยทำให้การหาเลี้ยงชีพเป็นเรื่องยากนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมและการลักขโมยทำให้ปอยเปตเป็นสถานที่ที่ยากจะใช้ชีวิตอยู่การปิดโรงงานไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับคนงานแต่ยังส่งผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพิงลูกค้าจากโรงงานเหล่านั้นด้วยเมื่อโรงงานปิดตัวลงพวกเขาก็ขายของไม่ได้และประชาชนต่างพากันตกงาน ดังนั้นชุมชนชาวกัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากการที่ฐานการผลิตย้ายกลับมายังประเทศไทยไม่ใช่ฝ่ายไทยที่เสียผลประโยชน์แต่เป็นพวกเราต่างหากที่เสียประโยชน์เชเทคนักวิเคราะห์ด้านทางสังคมและเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์กับคิริโพสต์ว่าการปิดชายแดนไทยกัมพูชาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนบริเวณที่โรงงานต่างๆและธุรกิจทั้งหลายต้องพึ่งพิงการค้าและการขนส่งข้ามชายแดนการปิดชายแดนประกอบกับการปราบปรามปฏิบัติการสแกมทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เงียบสงัดและเว้งว้างชาวบ้านท้องถิ่นไม่มีงานทำหรือขาดโอกาสได้รับการจ้างงานสาเหตุโดยตรงที่ทำให้โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงคือการหยุดชะงักของระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นผลมาจากการปิดพรมแดนเนื่องจากโรงงานต่างๆในกัมพูชาบ่อยครั้งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตอะไรและชิ้นส่วนประกอบรายย่อยสำหรับนำส่งไปยังโรงงานแม่ในไทยเพื่อทำการประกอบในขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าการปิดโรงงานยังก่อผลกระทบในวงกว้างแก่ชุมชนท้องถิ่นเนื่องจากแรงงานที่ตกงานอาจมีปัญหาในการใช้หนี้และสนับสนุนครอบครัวส่วนธุรกิจต่างๆที่พึ่งพาแรงงานในนั้นรวมถึงเจ้าของที่พักผู้ค้าอาหารและร้านขายของชำก็สูญเสียรายได้ด้วยเช่นกันด้วยที่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกลับมาเปิดชายแดนโรงงานต่างๆที่เลื่อนการตัดสินใจกำลังสูญเสียความหวังและท้ายที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจปิดตัวอย่างถาวรนอกจากนี้ยังมองว่าการปิดตัวของโรงงานต่างๆยังอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในกัมพูชาในอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีการพัฒนาขึ้นโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพกับประเทศไทยขณะที่ผู้จัดการโครงการจากศูนย์พันธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชนกลุ่ม NGO ที่มุ่งเน้นด้านสิทธิแรงงานแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเปิดเผยว่ามีโรงงานอื่นอีกอย่างน้อย3แห่งที่แถลงปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความวุ่นวายที่มีต่อการขนส่งและการค้าข้ามชายแดนต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นและความยากลำบากต่างๆนานาที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนเขาเปิดเผยชื่อโรงงานเหล่านั้นประกอบด้วยไฮเทคอพาเรียลบริษัทสัญชาติไทยผู้ผลิตชุดกีฬาชุดออกกำลังกายและเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการทอแบบถักสำหรับแบรนด์ต่างประเทศรวมถึง Nike ML Intimate Apparel Cambodia โรงงานสิ่งทอสัญชาติจีนที่ผลิตสินค้าแก่ HKM ซึ่งจ้างแรงงาน750คนและนายเด็กไดคัสติ้งผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งจ้างแรงงานกว่า680คนข้อจำกัดตามแนวชายแดนได้ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและการค้าข้ามชายแดนเพิ่มแรงกดดันให้แก่โรงงานต่างๆและธุรกิจทั้งหลายที่ปฏิบัติการในจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมยืนยันว่ามีแรงงานของนิเด็กอีกกว่า700คนที่เสี่ยงตกงานหลังบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานในปอยเปตเขาเตือนว่าถ้าข้อจำกัดตามแนวชายแดนยังเรื้อรังเช่นนี้ต่อไปโรงงานและธุรกิจต่างๆอีกมากกว่า20แห่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดบันเตียเมียนเจยอาจเผชิญความยากลำบากอย่างแสนสาหัสในการปฏิบัติการหรือไม่ก็อาจจำเป็นต้องปิดโรงงานไปเลยเขาประเมินว่าอาจมีคนงานจำนวนระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 คนที่เสี่ยงจะตกงานในท้ายที่สุดหากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไปนอกจากนี้เขาเตือนว่าผลกระทบอาจขยายวงกว้างไปไกลกว่าแค่กลุ่มคนงานที่โรงงานจ้างโดยตรงแผ่ลามไปถึงครอบครัวที่ต้องพึ่งค่าจ้างของแรงงานเหล่านั้นเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดเล็กเจ้าของห้องเช่าผู้ให้บริการด้านการขนส่งและแรงงานนอกระบบในเขตอุตสาหกรรม
0: ครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับบริษัทคนไทยก็ต้องกลับมาการปิดด่านเป็นผลที่เขาไม่สามารถทำมาค้าขายได้มันก็เป็นผลเพราะนั้นแรงงานคนไทยโรงงานของบริษัทคนไทยก็ต้องกลับมาประเทศไทยเพราะกลับมาประเทศไทยแรงงานเขมรก็ต้องสอตกงานเพราะเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ได้ครับครับรู้ไหมครับก็คงจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแค่นี้นะครับกับความปรารถนาดีของทางด้านน้ำมันสกัด9ชนิดที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ส่งท้ายด้วยพบรักที่ปากน้ำโพแล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงและอนุทินเผยรัฐบาลยังไม่รับประการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพร้อมชี้แจงอภิปรายหากย้ำพร้อมชี้แจงอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: นุทินเผยรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำพร้อมชี้แจงหากอภิปรายปลายเดือนตุลาคมมองฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18รายโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานเรื่องกรอบเวลาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องรอประธานสภาพิจารณายติก่อนส่วนหากมีการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18รายเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้แล้วขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันมองว่าเยอะเกินไปสำหรับกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินระบุว่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยส่วนข้อกังวลว่าการอภิปรายจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันนายอนุทินยืนยันว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้รัฐบาลแตกพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและหากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงโดยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่ามั่นใจนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงส่วนปมถูกตั้งข้อสังเกตไม่มีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเพราะพรรคประชาชนอยากจับมือเป็นพันธมิตรนั้นมองขณะนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันคุณสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายยศนันท์วงศ์สมัครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถือว่าเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้เลือกไว้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูที่รายละเอียดและเนื้อหาสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือต้องดูรายละเอียดต่างๆให้มีการสอดรับกันกับรัฐบาลและก็ต้องเร่งแก้ไขในภาวะฉุกเฉินและเชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อาจเป็นเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วสังเกตได้จากช่วงอุทกภัยซึ่งมีทุกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเจอหน้ากันก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการอภิปรายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่ต้องมีการถ่วงดุลกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็เชื่อว่าแต่ละจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันพร้อมระบุด้วยว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีพาดพิงในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าการทำงานมีขั้นตอนร่วมกันอยู่แล้วสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฉพาะเพลงหวานชาวสุพรรณบุรีนะครับเสรีรุ่งสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับและผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะครับหลายท้องที่นะครับก็น้ำแห้งลงหลายท้องที่น้ำเพิ่มขึ้นจากการไหลหลากนะครับเป็นนั้นว่าฝนอาจจะซานะครับบอกฝนซาน้ำตาซึมฮะญาติเพลงญาติญาติหลายท่านก็สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างกันนะครับให้รายการของเราปลอบใจให้ท่านคลายทุกข์นะครับให้ท่านคลายเศร้านะครับอะไรหนักหนาสาหัสขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับกับสุดยอดสุนทรไทยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นมีกระชายดำเป็นตัวนำเป็นมีกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยอุ้ยฤทธิ์สูงมากนะเทียบเท่ากับสูบเกาหลีหรือเฮลินจือกันเลยทีเดียวฮะนั่นก็คือว่าเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยหนีไม่เป็นหนุ่มสาวชาวดอยเนี่ยมีกระชายดำรักษาโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็บำรุงกำลังเนาะบำรุงทุกวัยเลยจะเห็นได้ว่าหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยมีลูกมีหลานเต็มดอยกันเลยทีเดียวนะฮะขยันขันแข็งเนาะข้ามภูเขา3ลูกยังไม่เหนื่อยเลยนะทำงานทำการนะใช้ชีวิตบนภูเขาเนี่ยหรือบนดอยเนี่ยนั่นคือเราเอามาทานก็ต้องดีเพราะมีกระชายดำผสมอยู่และสุนทรไพรอื่นๆ30ชนิดประกอบเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับหญิงชายวัยทองวัยกลางคนต้องทานให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รดขากางเกงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็มาฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเช่นเดียวกับหญิงวัยทองวัยกลางคนเนี่ยที่จริงเสื่อมโทรมมาตามลำดับอายุมากขึ้นความเสื่อมโทรมก็เกาะมาเป็นเงาตามตัวหรือจะไปลมจะบานว้าวุ่นเลยล่ะนะครับเข้าสู่วัยทองในวัยหมดประจำเดือนผิวพรรณที่เคยเต่งตึงเขาเรียกว่ามีออร่ามีน้ำมีนวลก็จางหายไปมีแต่ความหิวย่นหย่อนยานมาแทนที่เนี่ยปะแป้งยังไม่ติดเลยวันนี้มาดูแลเอาใจใส่นะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวของกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยทานเลยเพราะสรรพคุณสูงมากนะครับคือทาน2แคปซูลก่อนนอนนะหลายท่านมีเบาหวานกับดันไขมันก็เอาไปทานได้นะจะทานดูแลสุขภาพนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทนะครับฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2ครับยาแก้กระแสตราลูกฝาโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยไปดูแลที่ต้นเหตุสาเหตุเลยทีเดียวแล้วก็เป็นยาแก้กระแสทั้งหมด24ชนิดแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนหลายท่านท้องผูกเป็นพระดึกทานแล้วก็จะดีด้วยแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยนะครับทานนะดูแลร่างกายนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับ
าหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันนะครับสูตร2เนี่ยบรรจุ60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ3แคปซูล6ราคา350บาทถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคือรายแรท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินได้ไม่ได้รายท่านสั่นไปทั้งตัวรายท่านเจ็บป่วยทุกทรมานเนี่ยนอนเป็นผักก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินไม่ได้โอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นสูงเกาต์รูมาตอยด์ในทาน2ส่วนรวมกันจะดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็ไปทานก่อนนอนสูตร2มาทานก่อนอาหารเช้าเย็นครับจะไม่ได้ทานพร้อมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยสั่งกระปุกเดียวเสร็จค่าจะส่งเก็บเงิน50บาทเป็น400ต่อ1กระปุกถ้าเกิดว่าสั่ง2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับนะก็สั่งซื้อกันเพิ่มเติมได้ของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทมีทะเบียนยาตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสูงสุดเลยของดีคุณภาพสูงเลยท่านบอกว่าเอาไปทานแล้วชนะกระปุกละพันเลย นะเชื่อเถอะเชื่อมั่นครับสุภาษิตระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ช่วงนี้สุภาษิตนะไม่ได้ไปวางจำหน่ายตามร้านต่างๆแต่มีจำหน่ายนะครับโดยสั่งซื้อเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนั่นคือการดำสกัดผสมคอลลาเจนนะเป็นแคปซูลเจลกระปุกละ300บาทนะครับคือดูแลนะเรื่องราวของข้อกระดูกก๊อบแก๊บเนี่ยเป็นตัวช่วยนะฮะแล้วก็ผิวพรรณดีเมลราผมดีผิวพรรณดีเล็บดีร่างกายดีเนี่ยงาดำสกัดคอลลาเจนเนี่ยกระปุกละ300บาทนะ60แคปซูลเจลนะครับแล้วก็นั่นคืองาดำสกัดนะครับแล้วก็ผสมคอลลาเจนแล้วยังมีมารากินกสกัดนะมารากินกสกัดพร้อมกับสารสกัดชั้นยอด6ชนิดเนี่ยดูแลเบาหวานความดันไขมันนะครับการทุกทรมานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสริมสร้างร่างกาย

แล้วก็กาแฟทินแชคอฟฟี่ดื่มด่ำได้ร่างทองอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟทินแชคอฟฟี่จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้ผิดไหมที่ไม่แก่เพราะว่าย้ายเพลงยาวๆของสุภาษิตเนี่ยวัยรุ่นสวนะ50 60 70 80 90 100ก็มีนะฮะเขาบอกจะทะลุ100เท่าไหร่มาลุ้นกันสำหรับย้ายเพลงยาวๆของสุภาษิตเนี่ยทานทุกอย่างเนี่ยทำให้ไม่แก่เนาะก็เป็นยายุวัฒนะแทบทั้งนั้นเนี่ยทำให้ดูดีมีออร่าดูหนุ่มสาวกว่าวัยเมื่อทานสูตร1สุภาษิตวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าสูตรกาแฟทินแชคอฟฟี่แล้วก็วิสันดูแลดวงตาและเดี๋ยวนี้มีตัวเสริมด้วยงาดำสกัดแล้วก็มาลักคินกสกัดนะครับจึงไม่แก่ฮะไม่ผิดครับถูกต้องแล้ว อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับให้กำลังใจยะเพียงยะทุกท่านลืมอายุได้ก็ลืมไปเผลอแวบเดียว90ยังแข็งแรงฮะเผลอแวบเดียว101ยังแข็งแรงเผลอแวบเดียว80ยังแข็งแรงเป็นไปได้เมื่อทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงิน

0: ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: ก
0: ี่กองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กว่ากระปุกเลยนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันคิดติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัด
4: ผมไม่ไหวแล้วผมไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เคยทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยัง ยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ไพรวัลย์ลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มตังเก๋นะครับบทเพลงก่อนหน้านี้ขอใช้สิทธิ์ฝนธนสุนทรหนูมิเตอร์กับเพลงที่ชื่อว่าสุขภาพปรักและฟังบทสัมภาษณ์สำหรับญาติเพลงญาติยาป้าน้อมวิชานำซึ่งนำวิสนเอาไปทานนะครับป้าน้อมนี่ดื่มกาแฟเทนชาคอฟฟี่ด้วยนะครับแล้วก็ป้าศาสตร์วงจันทร์อินเนี่ยฐานสุด1สุภาษิตและวิชันสุด2ลูกฟ้าโอสดประทับใจแล้วก็ดื่มกาแฟด้วยวิสันด้วยฐานวิสันด้วยพี่เพทุนจันงามนะดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำนะผิวพรรณดีมีออร่านะฮะแล้วก็ดูสาวขึ้นเนาะ อายุเป็นเพียงตัวเลขบอกแล้วยาเพียงยาของสุภาษิตเนี่ยนะคนที่ดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำเนี่ยคนฐานวิสันเป็นประจำหรือฐานสุด1สุด2เป็นประจำถ้าคนไม่ดูแลร่างกายเนี่ยแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าสาวกว่ามาเดินเฉี่ยวเนี่ยหมองไปเลยนะคนที่มาเฉี่ยวนี่หมองแต่เราเนี่ยมีออร่าจัดเต็มเนาะสวยขึ้นขาวขึ้นผ่องใสแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ร้านจมูกป่ามกอ่างทองนะครับพูดคุยกับป้าบุญเหลือทับน้ำซึ่งดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่มิได้ขาดแล้วก็ฐานวิสันมิได้ขาดเลยทีเดียวนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บอร่อยด้วยดีด้วยร่างทองกลับมาได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิสันกล่องละ900บาทนะครับตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120บาทตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนสูตร1สูตร2นะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีตกกระปุกละ233บาททุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทีมินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยตัวแทนจำหน่ายนะครับมีทุกอย่างที่ร้านเจมูป่ามกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทนชัยคอฟฟี่จีวันจันทร์ช่องแขกตาครีนนครสวรรค์มีวิสันนะครับโทรมาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะส่วนงาดำสกัดแล้วก็มรคินกสกัดตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของสุภสิทธิ์เนี่ยไม่มีมีเฉพาะที่ดีเจสุภสิทธิ์โดยสอบถามและสั่งซื้อร่วมกับสุนภัยอย่างอื่นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นโทรมาที่สุดสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ขอบคุณคุณสุเมธวัชระสุนบุรีวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณพยุงจันทร์ไข่สิงห์บุรีวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณบุญชูขำวงตะวันอบทมสามโก้อ่างทองกาแฟเชนแจกคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณบุญชงรุ่งเรืองศรีตะวันบางพรับโพทองอ่างทองกาแฟ2กล่องสุด2 1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมต้นโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแจกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอุไรไกรอนันต์คุณป้าอุไรหน้าตลาดน้ำอยุธยาต้นไผ่ริงพระนครศรีอยุธยาไปทานแล้วประทับใจเนาะครั้งแรกสั่งไปอย่างละกระปุกคราวนี้มาสั่งเต็มโปรสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทบอกแล้วสั่งตามโปรนี้ประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับพี่วันนีวิวัฒมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องชลบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณจุฑาทิพย์มาลัยซอยเขา3ยอก3ซอยเขา3ยอด3ทับ4ตำบลเขาสามยอดอำเภอมรุบุรีนะครับใกล้สถานีของเรานี่เองกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณป้าบุญช่วยยุทธิวัฒน์เนี่ยครั้งสั่งไป 2-3 ครั้งแล้วครั้งละอย่างละกระปุกนะครับนั่นคือสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุกคราวนี้บอกประทับใจทานดีแล้วนะครับทานสูตร1 3กระปุกสั่งนะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทตัวทานสั่งบางผ่านพระนครศรีอยุธยาคุณสมจุ้ยเจริญตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีลูกค้าเก่าจะประจำครับสั่งรุ่งฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทครับคุณชุบเผ่าพยัคฆ์ตำบล
จระเข้ใหญ่บางประม้าส่วนบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับส่งท้ายด้วยสายันขายใจครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07 07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
14: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
18: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
19: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ันที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 13.4 ล้านเม็ดไอซ์280กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา5รายเร่งขยายผลถึงตัวการคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินภูมิผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน4คดีโดยคดีแรกสกัดจับแก๊งลำเลียงข้ามภาคขนยาจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีรวบผู้ต้องหาได้2รายพร้อมยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดส่วนคดีที่2สามารถตรวจยึดยาไอได้280กิโลกรัมยาอี980เม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคดีที่3สกัดยาบ้าได้ถึง4ล้าน4แสนเม็ดส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าสืบเนื่องจากการติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงเข้าสกัดกั้นแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้และคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดหลังสืบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาพักคอยไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งนี้ผลปฏิบัติการทั้ง4คดีสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดไอ280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้หลายรายถือเป็นการสกัดกั้นล็อตใหญ่และตัดวงจรการลำเลียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: กรมอนามัยเตือนภัยอะฟาท็อกซินในอาหารแห้งและอาหารกระป๋องความร้อนปกติทำลายไม่ได้เสี่ยงมะเร็งตับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนจากการต้มนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารพิษชนิดนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำอาหารร้านค้าครัวเรือนหรือสถานดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุที่มีการปรุงอาหารให้ระมัดระวังและเก็บรักษาการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สุกใหม่อยู่เสมอทั้งนี้กรมอนามัยยังจะคงเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อและการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษสะสมในร่างกายชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่น้อยลงทั้งร้านอาหารเจและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาทิเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรเต้าหู้และฟองเต้าหู้ต่างมียอดขายลดลง
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับในวันจันทร์วันนี้ต้นสัปดาห์นะฮะ12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอกทีมงานของเราเช่นเคยนะครับในห่วงสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลากหลายวันเลยทีเดียวพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นการทำงาน work from home
0: work from home
1: นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: เนื่อง
1: จากเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับแล้วก็วันพุธที่14วันพฤหัสบดีที่15นะครับ work from home ส่วนวันศุกร์16ตุลาคม
0: นะคร
1: ับก็เป็นวันหยุดตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้หลายคนก็มีการลากันแหละพี่กิ๊กนะบางคนบอกว่าจะกลับบ้านกลับช่องไปดูแลต่างๆนานาเนี่ยนะฮะการเดินทางก็ด้วยความห่วงใยอยากจะให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังในห่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยของเราที่ได้มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วก็ work from home กันเนี่ยนะฮะเนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศด้วยในการจัดการประชุมซึ่งได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่เดิมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาตลอดจนเป็นความเชื่อมั่นนะครับที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกทั้งนี้นะครับประเทศไทยเป็นเพียง1ใน3ประเทศที่ได้รับเกียรติได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งมันก็ให้สะท้อนแหละครับให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยนะคะในฐานะเจ้าภาพค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนค่ะในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านซึ่งมันก็ต้องอาศัยในการมองภาพระยะยาวแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมด้วยนะครับและความร่วมมือของนานาประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจึงเป็นเวทีที่สำคัญนะครับหลากหลายประเทศสมาชิกทั่วโลกเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองแล้วก็ร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและก็ทั่วถึงต่อไปในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินผ่านการสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและก็ทั่วถึงนะครับเน้นย้ำว่าการประชุมประจำปีนี้เป็นโอกาสในการผลักดันวาระSIDF นะครับในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบในเชิงปฏิบัติการที่ประเทศต่างๆจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบ SIDF ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกแม้ว่าจะสิ้นสุดบทบาทของการเป็นเจ้าภาพแล้วนอกจากนี้ทางด้านของคุณวิชัยนะครับยังยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF ครับ
0: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะพี่แบงค
1: ์ครับ
0: ก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคนะคะรวมไปถึงการทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะผู้แทนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยจริงๆนะคะเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็มีมติเห็นชอบนะครับในการปรับปรุง องค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการโลกแล้วก็กองทุนเงินระหว่างประเทศนะครับก็มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพที่อยู่เนี่ยนะครับปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from homeดังนี้นะฮะก็คือวันนี้12ตุลาคมแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือวันพุธที่14พฤหัสบดีที่15ก็ด้วยนะครับส่วนวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วในส่วนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถาบันการเงินรวมถึงสถาบันทางการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบการจัดการประชุมดังกล่าวเขาก็ขอความร่วมมือเช่นเดียวกันครับพี่กิจครับ
0: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของมาตรการหรือว่าภารกิจที่จำเป็นนะครับหากมีในส่วนของนัดหมายหรือว่าการให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าสมมติว่ายกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานพิจารณานะครับดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการบริการพี่น้องประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบบรรเทาปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: I want to go home.
3: เรื่องตุ้มเม้งอยากกลับบ้าน

0: Tu Ming was a red-tailed tinfoil barb living in a clean canal.
1: ตุ้มเม้งเป็นปลาตะเพียนหางแดงอาศัยอยู่ในคลองใสสะอาดสายหนึ่ง
0: Tu Ming had a lot of friends who lived in the same canal.
1: ตุ้มเม้งมีเพื่อนอาศัยอยู่ในคลองเดียวกันหลายตัว
0: There was the pond snail.
1: ทั้งพี่หอยขม
0: The young tilapia.
1: น้องปลานิล
0: Aunt catfish.
1: น้าปลาดุก
0: Uncle striped catfish.
1: ลุงปลาสวาย
0: and grandmother terrapin
1: และยายเต่าน้ำ

0: This morning, Tung Ming was looking for food with his friends, as usual.
1: เช้านี้ตุ้งเม้งออกมาหาอาหารกับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคย
0: But hey, where had Grandmother Terrapin gone?
1: แต่เอ๊ะยายเต่าน้ำหายไปไหนกันนะ
0: Tung Ming and his friends searched high and low, but she was nowhere to be found.
1: ตุ้งเม้งกับเพื่อนช่วยกันตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววยายเต่าน้ำเลย
0: Tung Ming asked Pond Snail.
1: ตุ้งเม้งไปถามพี่หอยขม
0: He then found out that Grandmother Terrapin was looking for food around the waterside this morning.
1: จึงได้รู้ว่าเมื่อเช้ายายเต่าน้ำไปหาอาหารแถวท่าน้ำ
0: She had disappeared just like his friends.
1: แล้วก็หายตัวไปเช่นเดียวกับเพื่อนๆสัตว์น้ำอีกหลายตัว
0: Upon hearing the news, Tung Ming and his friends swam to the waterside.
1: พอรู้ข่าวตุ้งเม้งและเพื่อนๆจึงว่ายไปที่ท่าน้ำ
0: Suddenly,A large fishing net scooped Tung Ming up.
1: ทันใดนั้นเองก็มีสวิงปากใหญ่มาช้อนตัวตุ้งเม้งไป
0: What's going on? Where am I? And where are my friends?
1: อะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนๆหายไปไหน
0: Tung Ming was frightened and swamTo and fro in the bucket he was put in.
1: ตุ้งเม้งตกใจว่ายวนไปรอบถังที่ถูกจับมาใส
2: ่ There's no way out, son. I've tried that before. An old fish told Tung Ming.
1: ไม่มีทางออกไปจากที่นี่หรอกลุงลองว่ายหาดูทั่วแล้วล่ะปลาแก่ในถังตัวหนึ่งบอกตุ้งเม้ง

0: Me, thought Tung Ming.
1: แย่แล้วเราจะถูกพาไปไหนอีกตุงเม้งคิด
2: โอ้ hear me I wish for money to come easy
1: สาธุขอให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยเถอะ
0: ตุงเม้ง heard that voice again
1: ตุงเม้งได้ยินเสียงพูดอีก
0: and then suddenlySplash
1: แล้วทันใดนั้น
0: Tung Ming and his friends were poured into the water
1: ตุ้มเม้งกับเพื่อนในถังถูกเทลงน้ำ
0: They all scattered quickly and swam their separate ways
1: ทุกตัวรีบว่ายหนีไปคนละทิศละทาง
0: Tung Ming was happy to be in the canal once more
1: ตุ้มเม้งดีใจที่ได้กลับสู่คลองอีกครั้ง

0: Tu Meng didn't know that on the waterside there was someone approaching with a fishing net and a bucket in her hands.
1: ตุ้มเม้งหารู้ไม่ว่าที่บนฝั่งใครบางคนกำลังเดินมาที่ท่าน้ำพร้อมสวิงและถังในมือ
0: Though he tried to swim away with all his might, he was again caught by the fishing net.
1: และแล้วทั้งที่พยายามว่ายสุดชีวิตแต่ตุ้มเม้งก็ถูกสวิงจับไว้ได้อีกครั้ง
2: Oh no, not here again.
1: โธ่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเรา

0: A bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังหนึ่งครับ
2: Tu Ming heard that speech again. This time, he was determined to escape.
1: Tu Ming ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกคราวนี้ตุ้มเม้งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหนีไปให้ได
2: ้ The person brought Tu Ming to the waterside.
1: เจ้าของเสียงนั้นพาตุ้มเม้งไปที่ท่าน้ำ
2: He heard that man make a wish. Oh, hear me. Grant me a decent job, please.
1: ตุ้มเม้งได้ยินเขาอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้งานดีๆทำด้วยเถอะ
2: Splash! ตุ้มเม้ง was poured forcefully into the canal.
1: ตุ้มตุ้มเม้งถูกเทลงคลองอย่างแรง
2: This time, I will not get caught again, Tu Ming thought, and swam with his full force.
1: คราวนี้ฉันจะไม่ยอมถูกจับหรอก ตุ้มเม้งคิดพร้อมพุ้ยน้ำเต็มกำลัง
2: Alas, Tu Ming could not get away and was captured again. This time, the fishing net cut him.
1: แต่ตุ้มเม้งก็หนีไม่ทันถูกจับอีกจนได้แถมคราวนี้ยังถูกสวิงบาดด้วย
2: Boo-hoo, that really hurt. I want to be free. Tu Ming moaned with tears.
1: เจ็บจังเลยเมื่อไหร่จะได้เป็นอิสระสักทีตุ้มเม้งน้ำตาไหล
2: I miss my home and friends so much. I wonder how they are now.
1: คิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนๆจังเลยไม่รู้ป่านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: Tu Ming could not understand how humans could get what they wished for by treating fish so cruelly.
1: ตุ้มเม้งนึกไม่ออกว่าการทำทารุณปลาเช่นนี้จะช่วยให้พวกมนุษย์ได้สิ่งที่เขาขออย่างไร
2: Please let me go
1: คุณครับปล่อยผมไปเถอะ
2: Tu Ming

0: pleaded with the fish selling lady.
1: ตุ้มเม้งขอร้องป้าขายปลา
0: But it seemed like she did not hear Tum Meng's pleading.
1: แต่ดูเหมือนป้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่ตุ้มเม้งขอร้อง

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังนึงค่ะ
2: Not another one, Tu Ming moaned.
1: มาอีกคนแล้วหรอ ตุ้มเม้งคิด
2: Hey, why are we going so far this time? Tu Ming wondered.
1: เอ๊ะ ทำไมคราวนี้พาเรามาไกลจัง ตุ้มเม้งสงสัย
3: Do you know how much allowance I had to save in order to help you guys?
1: รู้ไหมฉันเก็บเงินค่าขนมตั้งนานนะกว่าจะมาช่วยพวกเธอได
2: ้ Tu Ming heard a young girl talk as she was running with the bucket.
1: ตุ้มเม้งได้ยินเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งพูดขณะยังแบกถังวิ่งต่อ

0: Finally, the girl stopped.
1: ในที่สุดเด็กหญิงก็หยุดวิ่ง
0: Tuming saw her look down and she said,
1: ตุ้งเหม็งเห็นเธอก้มหน้าลงมาและพูดว่า
2: I do not know whether this place would be as nice as your home or not, but at least you guys will not get caught again.
1: ฉันไม่รู้ว่าที่นี่จะน่าอยู่เหมือนบ้านเธอไหมแต่อย่างน้อยเธอก็จะไม่โดนจับอีกแน
2: ่ๆ There you go. Now you're free.
1: เอาละเธอเป็นอิสระแล้วนะ
0: The little girl said and gently poured Tu Ming into the water.
1: เด็กหญิงพูดแล้วค่อยๆเทตุ้มเม้งลงน้ำ
0: So this is where my friend had all gone.
1: เพื่อนๆที่หายไปมาอยู่กันที่นี่เอง
0: Tu Ming was overjoyed. He swam hurriedly to all his friends and thanked the kind little girl who helped him find a new happy home.
1: Tu Ming ดีใจมากรีบว่ายน้ำไปหาทุกตัวพลางนึกขอบคุณเด็กหญิงที่ช่วยให้ตุ้มเม้งได้พบบ้านใหม่ที่แสนสุข

0: I want to go home. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Bucket. B-U-C-K-E-T. Bucket. Bucket.
1: ถัง
0: Canal. C-A-N-A-L.Canal.
1: คลอง
0: Captured. C-A-P-T-U-R-E-D. Captured. Captured.
1: จับ
0: Escape. E-S-C-A-P-E. Escape.
1: หนี
0: force f-o-r-c-e force
1: กำลัง
0: free f-r-e-e free
1: อิสระ
0: friend f-r-iEND Friend Friend
1: เพื่อน
0: Miss M-I-S-S Miss Miss
1: คิดถึง
0: Speech S-P-E-E-C-H Speech.
1: เสียง
0: Voice. V-O-I-C-E. Voice. Voice.
1: เสียง
0: Waterside. W-A-T-E-R-S-I-D-E. Waterside. Waterside.
1: ท่าน้ำ

0: I want to go home. Story by Nongan Nomnem. Illustrated by Luke Mu. Published by Nanmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยน้องการหน่อมแนมภาพโดยลูกหมูสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Bucket B-U-C-K-E-T Bucket Bucket
1: ถัง
2: Canal C-A-N-A-L Canal Canal
1: คลอง
2: Captured C-A-P-T-U-R-E-D Captured Captured
1: จับ
2: Escape E-S-C-A-P-E Escape Escape
1: หนี
2: Force, F-O-R-C-E, force, force.
1: กำลัง
2: Free, F-R-E-E, free, free.
1: อิสระ
2: Friend, F-R-I-E-N-D.Friend, friend.
1: เพื่อน
2: Miss, M-I-S-S. Miss, miss.
1: คิดถึง
2: Speech, S-P-E-E-C-H. Speech, speech.
1: เสียง
2: Voice V-O-I-C-E Voice Voice
1: เสียง
2: Waterside W-A-T-E-R-S-I-D-E Waterside Waterside
1: ท่าน้ำ

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับมาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลที่มีความห่วงใยผู้ประสบภัยกับน้ำท่วมกันบ้างล
3: ่
2: าสุดมีการลดขั้นตอนนะครับในการช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้พี่กิ๊ก
3: ทำใหม่ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องใช้เล่มด้วย
3: ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
2: บางคนอะไปทั้งหมด
3: มันเดือดร้อนกันหมดอะ
2: เอกสารสำคัญไปกันน้ำหมดแล้ว
3: อยู่ดีๆแบบไปถึงหน่วยงานแล้วแบบต้องมีอันนี้นะคะต้องมีเอกสารนี้เอกสารนี
2: ้อารมณ์ขึ้นอีก
3: อารมณ์ขึ้นบ้านจะน้ำท่วมฉันก็อารมณ์ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช่
3: เธอจะยังไงกับฉันอีก
2: รับรู้
3: หลักฐานกันดีกว่าว่าหลักฐานที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับหลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะมีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีนะคะกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในส่วนนี้ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถค่ะหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีมีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถเนี่ยสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะพี่แบงค
2: ์ครับแล้วก็ในส่วนที่กรณีนะครับพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับจะยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับการสำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งผู้ครอบครองเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดามันจะไม่สามารถทำได้ไงแต่สามารถที่จะยื่นขอรับเป็นใบรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถมารถแทนได้นะครับโดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับเป็นการรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมันมีค่าธรรมเนียมนะครับนิดนึงก็คือกรณีรถยนต์ใน75บาทกรณีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์35บาทนะครับทั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานเนี้ยจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับ
3: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปลดปิดเหตุเป็นยังไงพี่แบงค์
2: ครับก็ในกรณีที่การปกปิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา
3: ค่ะ
2: มันไม่ได้ปลอดภัยแค่อาการบาดเจ็บอย่างเดียวมันมีความอันตรายที่เกิดจากภัยที่มาจากโลกออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและก็สิ่งของที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยเพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุแล้วก็การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับ
3: ค่ะในส่วนของการรับแจ้งเหตุนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Taffy Fondu ค่ะเพื่อที่จะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญมีการกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องเผชิญนอกห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรเนี่ยนะฮะก็มันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเนี่ยนะครับที่เป็นความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนจึงให้เตรียมการผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กรวมถึงการจะทำ AI นะครับในระดับสากลกำหนดกรอบเรื่องของแนวทางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกรีนไทม์หรอน
3: ะ
2: สกรีนไทม์ที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็การเตรียมความพร้อมการเตรียมการหารือกับผู้บริหารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้การหาแนวทางป้องกันปัญหากันแกล้งทางออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันเบาบางลงไปแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะสำหรับการคุ้มครองสิทธิของน้องๆ นักเรียนนะคะย้ำว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดและให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อที่จะนำความคิดเห็นเนี่ยไปประกอบกับการกำหนดหรือว่าปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้มากขึ้นที่สำคัญนั่นก็คือเน้นย้ำเลยคำนึงถึงสิทธิและเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษาค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องของแนวทางการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับก็คือการดูแลเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาการคุ้มครองสิทธิการรับมือกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีไปจนถึงการทำให้เด็กเนี่ยในกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มแหละนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันนะฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายในรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในวันนี้ไปดูกันที่การแจ้งกำหนดของสำนักพระราชวังกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับการปิดการจำหน่ายเข้าบัตรเข้าชมเนี่ยเขาดำเนินการตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะครับการเข้าออกใช้ประตูสวัสดิโสภาครับ
1: ค่ะสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะจะปิดในช่วงเวลา 11:00 นในส่วนของการแต่งกายนะคะโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: สุดท้ายของรายการนะครับประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกเชิญชวนนะครับข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนนะครับเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนสำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับก็คือต้องมีอายุระหว่าง40ปีถึง55ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับให้เบอร์โทรศัพท์นะครับ022415627นะครับ022415627ติดต่อได้ในวันเวลาราชการและนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในเย็นวันจันทร์วันนี้นะครับลำลากันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 ปี
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 ปี
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: เริ่มแล้ววันนี้การประชุม IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยสปส.เผยผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เป็นทางการ 84% ยอดผู้ใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 423-632% คาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยอดใช้สิทธิ์พุ่งคาดแตะ1ล้านคนพร้อมร่วมมือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ย้ำยึดกลไกไตรภาคีนายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามน้ำท่วมเผยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 1,069 ล้านบาทช่วย 135,782 ครัวเรือนย้ำฝนห้ามไม่ได้แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพิ่มทางระบายน้ำแหล่งพักน้ำพร้อมสั่งจับตาน้ำภาคใต้พร้อมแจ้งไม่ได้พักกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ไทยเจ้าภาพ IMF World Bankรัฐบาลส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมให้ฟรีช่วยแล้วกว่า 16,000 รายฝนถล่มจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า3ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองบางจุดระดับน้ำเกิน1เมตรล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอุทยานเอราวัณประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเป็นสีแดงขุ่นด้านนายกรัฐมนตรีชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารจัดการน้ำได้ดีคลี่คลายเร็วขณะที่กรุงเทพมหานครลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตเร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเผยประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาแล้ว 83,268 รายปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนราว917ล้านบาทปภ.ยังเตือนรับมือฝนใต้วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมจับตาน้ำทะเลหนุน 27-31 ตุลาคมนี้ชาวบ้านจากองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลการจราจรติดขัดนายกรัฐมนตรีเผยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลจุลพันธ์เมินฝ่ายค้านเว้นซักฟอกเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไร้รอยร้าวเชื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ย้ำไม่คิดล้างแค้นภูมิใจไทยสละเรือสมัยรัฐบาลแพทองธารยศชนันยืนยันพร้อมช่วยตอบศึกซักฟอกหากเกี่ยวข้องปัดพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่โดนอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูทางการเมืองรัฐบาลอัปเดตกรณีการโรคในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศเฟส2จับเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ต่อไหน
7: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าหมุนหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยจนแปลว่ามีน้อยเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยก็แปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนะครับพอเพียงมีพอก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขนะครับจะทานอาหารมื้อหรูราคาหลักพันกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับคนบางคนก็วัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะมักวัดคุณค่ากันว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อผ้ายังไงพอถึงวัยทำงานก็จะมักวัดคุณค่ากันจากรถยนต์ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมพอถึงวัยกลางคนก็มักจะวัดคุณค่าจากตำแหน่งบ้านหรือคอนโดว่าบ้านใครหลังใหญ่ราคาเท่าไหร่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโรงเรียนไหนจบระดับไหนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่จบแล้วทำงานอะไรพอถึงวัยเกษียณก็จะวัดคุณค่าจากการที่มีเวลาว่างว่าเกษียณมาแล้วคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนยิ่งมีมากแสดงว่าคนนั้นมีเงินเก็บมากไม่ต้องทำงานหนักมีชีวิตสบายหลังเกษียณนะครับทานกาแฟร้านไหนใช้ชีวิตยังไงทีนี้พอวัยชราฐานะหรือว่าเงินทองไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังลูกจะเรียนจบอะไรยังไงแบบไหนใช้รถอะไรบ้านอย่างหลังใหญ่หลังโตไม่ใช่ประเด็นแล้วให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันใครยังเดินไหวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินยายังจำชื่อลูกหลานได้ใครต้องนอนเตียงหยอดน้ำเกลือใครไม่หยอดน้ำเกลือสำคัญที่สุขภาพนะครับใครสุขภาพดีก็ต้องบอกว่ารวยยิ่งกว่ารวยพอท้ายที่สุดแล้วนี่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนจะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือร่างกายของเราสุขภาพที่ดีของเรานะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายแบบเปลืองมากๆท่านผู้ฟังในบั้นปลายชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแต่คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากที่จะใช้เงินเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงฝากเอาไว้นะครับรางวัลของร่างกายที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็คือน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดที่มีรสชาติอร่อยต้องบอกว่าย้ำว่าอร่อยมากใส่สมุนไพรเข้าไปผลไม้เข้าไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แต่พอดีใส่ต่อพอเหมาะดื่มกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วกรรมล้มวัวเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจหนังสือเธอมีอาการปวดหัวเป็นประจำอยู่ๆก็ปวดเดี๋ยวก็หายไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุเวลาปวดเนี่ยเป็นเวลาทรมานที่สุดครั้นเธอได้ศึกษาเรื่องโรคของกรรมและเวรที่ตามมาทันอย่างจริงจังเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดแถวนครนายกชอบทุบหัวปลาเป็นชีวิตจิตใจปลาทุกชนิดเธอสามารถฆ่าได้อย่างสบายใจเวลาทำกับข้าวไม่มีใครกล้าฆ่าปลาเธอจะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเสมอเธอเล่าว่าเธอชอบดูเวลาปลามันดิ้นทุรนทุรายยิ่งตัวโตๆยิ่งชอบเธอจะทุบหัวปลาให้ญาติพี่น้องข้างๆบ้านเป็นงานประจำเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องสมัยเด็กๆพอเติบโตออกจากบ้านไปเรียนหนังสือก็เลิกฆ่าปลาไปโดยปริยายแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าการฆ่าปลาเป็นบาปเธอคิดว่าปลาเป็นอาหารใครๆก็ต้องฆ่าปลากันทั้งนั้นมีคนอีกหลายคนที่ฆ่าปลาในแบบเดียวกับเธอแล้วก็มีอาการปวดหัวเรื้อรังรักษาไม่หายรวมถึงตัวของเธอมีเพื่อนๆเธอด้วยอีกคนหนึ่งคนต่างจังหวัดเวลาทำอาหารด้วยปลาแล้วก็ต้องฆ่าปลาด้วยการทุบหัวกันทั้งนั้นเป็นเหตุให้คุณสมศรีซึ่งเป็นเพื่อนเธออีกคนหนึ่งเนี่ยมักจะมีอาการปวดหัวเสมอเวลาอากาศร้อนๆบางทีก็เลือดกำเดาไหลเป็นประจำเว วลาปวดหัวมากๆมันก็โดนใครมาอัดแรงๆที่หัวแล้วเลือดกำเดาก็พรั่งพรูคุณสมศรีก็มีอาการนี้อยู่นานกว่าจะพบวิธีการแก้ไขจนหายเป็นปกติในวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เธอพยายามให้เล่าเรื่องของเธอออกมาเพื่อจะบอกกับทุกคนว่ากรรมน่ะมีจริงแล้วก็ตามมาทันเร็วชั่วพริบตาเดียวนะทีนี้คุณสมศรีนะถือว่าตัวเองโชคดีมากที่เรียนรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ถลำลึกไปจนถึงห้วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วครับ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของป้าติ๊บครับป้าติ๊บเนี่ยแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้มาตั้งแต่ผัวแกตายแล้วแกก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะแกคิดว่าการนั่งรอดอกเบี้ยจากเงินฝากที่ในธนาคารเนี่ยมันได้น้อยจนเอาไปทำอะไรไม่ได้แกก็เลยแบ่งเงินเป็นส่วนๆเอาไว้ส่วนหนึ่งเอามาปล่อยกู้เพื่อให้เงินมันงอกเงยมีดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำในเวลาอันรวดเร็วย่อมดีกว่านั่งหาวนอนหาวรอดอกจากแบงค์แรกๆการเป็นเจ้าแม่เงินกู้ใหม่ๆแกก็โดนเบี้ยวโดนหลอกอยู่หลายรอบจนแกต้องจ้างคนเดินเก็บดอกรายวันเขาจะไปทวงเงินด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หากได้มาแล้วแกก็จะมีส่วนแบ่งให้คนเก็บดอกในสูงลิ่วเชียวแต่พอนานๆไปคนเก็บดอกก็เชิดเงินแกหนีอีกหลายหนหลายครั้งเข้าอีกแกก็เลยเลิกจ้างคนเดินเก็บดอกแต่ด้วยดอกเบี้ยอันน่าพอใจแกก็ยังยึดอาชีพการปล่อยกู้เรื่อยมาจนกระทั่งป้าติ๊บมาจับทางได้ว่าไอการปล่อยกู้ให้คนเอาไปทำบุญในงานการพิธีต่างๆเนี่ยแกไม่ต้องใช้อะไรมากมายนักแกก็เลยให้คนมากู้เงินได้ถ้าเขาจะจัดงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแม้กระทั่งงานศพเพราะว่างานพวกนี้มันเห็นผลไวแล้วคนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เพียง 3-4 วันพอเขาแกะซองแกก็ได้เงินของแกคืนแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่น่าพอใจมากไม่ต้องรอกันนานเป็นเดือนๆเลยดังนั้นในงานใดๆก็ตามคนในอำเภอนี่ก็จะเห็นป้าติ๊บนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เกือบทุกงานเวลาไปไหนๆคนก็เกรงอกเกรงใจจากป้าติ๊บแม่ม่ายผัวตายในเวลาต่อมาใครๆก็เรียกแกว่าแม่เลี้ยงติ๊บทุกรายไปเวลามีงานการอะไรใครไม่รู้ก็คงนึกว่าแกเป็นคนเด่นคนดังคนมีหน้ามีตาของสังคมเพราะไม่ว่างานใครวงการไหนก็เห็นแต่แกแต่งตัวสวยเชงไปนั่งเสนอหน้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้าของงานเขาเชิญมาร่วมด้วยทุกงานแถมยังเป็นแขกพิเศษที่ไม่ได้มีงานการธุระป่าปังที่ไหนเยอะนอกจากตามเก็บดอกเบี้ยเวลาแกไปงานไหนแกก็จะนั่งอยู่ในงานนานนานจนกว่าเขาจะแกะซองแล้วมานับยื่นให้แกนั่นแหละแกถึงจะได้เวลากลับป้าติ๊บรุ่งเรืองในงานการอาชีพนี้มากเพราะแกไม่ได้คิดดอกแพงแบบคนให้กู้แบบระยะยาวแกคิดว่าเอาเงินเขามาใช้จ่ายในงาน 3-4 วันเท่านี้แค่ร้อยละ2ร้อยละ3แกก็ได้เงินต้นรายนึง 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นบ้างอันเป็นเงินก้อนของแกที่เขากู้มาจัดงานแกก็ได้กลับคืนพร้อมกับดอกเบี้ยอุ่นๆสดๆร้อนๆที่เจ้าภาพเพิ่งจะแกะออกจากซองมาหมัดๆแล้วมันก็จะมานอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าแกแล้วในเวลาวันต่อมามันก็จะงอกเงยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นเรื่อยๆธุรกิจแกไปได้ดีเท่าไหร่ชื่อเสียงแกก็ขจรกระจายไปเท่านั้นแต่ไม่ได้โด่งดังในแง่ของการใจบุญสุนทานอะไรหรอกแต่เป็นนายเงินควักง่ายจ่ายเร็วถ้าดอกถึงต่อมาแกก็ไปได้แนวธุรกิจมาอีกแนวหนึ่งซึ่งนับว่าสร้างรายได้ให้กับแกไม่เลวเลยนั่นก็คือการเข้ากลุ่มชาปนกิจหรือว่าชมรมสงเคราะห์จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลืองานศพอันเป็นงานพิธีที่ไม่ได้มีการตั้งตัวไว้ไม่มีใครเตรียมไว้ก่อนด้วยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายจะตายกันเมื่อไรเมื่อมีใครตายลงคนจัดงานก็จะต้องเตรียมงานกันอย่างฉุกละหุกเมื่อนั้นเงินต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมงานในพิธีทางศาสนาและความเชื่อเพื่อสั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายความจริงแนวทางนี้ดีมากสำหรับคนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ในละแวกนี้ต่างก็เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำชาวนาชาวไร่ที่เงินหมื่นเงินแสนไม่เคยมีเคยเห็นเมื่อมีการตายปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาหากได้เข้าเป็นสมาชิกของชมรมแล้วอยู่ๆถ้าคนในบ้านมีอันเป็นไปก็สามารถจะเอาใบแจ้งตายไปขอรับเงินจากกลุ่มได้โดยทางกลุ่มก็จะไปเรียกเก็บเงินช่วยงานศพจากสมาชิกรายอื่นๆเพื่อเอามาช่วยงานศพเงิน10 20จากคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นพันรายเมื่อนำมารวมกันก็เป็นจำนวนมากโหเช่นเดียวกันถ้ามีคนอื่นตายแล้วก็เป็นสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มใดสมาชิกทั้งหมดก็จะต้องจ่ายเงินช่วยไปเป็นรายๆจำนวนเงินขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นคนกำหนดซึ่งเมื่อเงินจำนวนนี้มารวมกันมากๆเข้าก็เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นหรือว่าเงินแสนสำหรับใช้ในงานศพได้จนเสร็จเลยทีเดียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องกรรมล้มวัวจบไปแล้วก็ต่อด้วยดอกเบี้ยนรกยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็เคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30มิลนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCPมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้เราได้ยินสำนวนไทยแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆไม่คุ้นหูนั่นก็คือสำนวนคำว่าขั้นเทพแท้ที่จริงสำนวนขั้นเทพนี้มีที่มาจากเทพเจ้าคนหนึ่งคือกวนอูเพราะว่ากวนอูนั้นเป็นขุนศึกตัวเอกตัวหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีผลงานโดดเด่นมากตายไปแล้วแทนที่จะเป็นผงคลีทุลีดินกลับกลายเป็นเทพถ้าเราอยากเก่งขั้นเทพเหมือนกวนอูอาตมามีวิธีการแนะนำดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาตนจนเป็นที่1 2. เมื่อลงมือทำงานถือปรัชญาทำอะไรทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุด 3. เมื่อทำงานผิดพลาดแล้วรู้จักแก้ไขไม่สนใจการแก้ตัว 4. เมื่อลงมือทำงานกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบ 5. ต่อให้มีโอกาสโกงก็ไม่ทำและ 6. รักษาชื่อเสียงอย่างดีที่สุดใครทำได้ทั้ง6ประการนี้ก็จะเป็นบุคคลที่สังคมยกย่องว่าเป็นคนขั้นเทพเช่นเดียวกันกับกวนอู
2: ใน 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้

0: ได้อย่างดีเยี่ยม
1: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างนี้ควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดมันตก
0: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วิธีการของป้าติ๊บหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊บก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยช่วงแรกๆแกแค่ไปสืบเสาะดูว่าใครยากจนข้นแค้นหรือว่าเจ็บป่วยอนาถาแกก็เข้าไปหาเขาเอาเงินให้เขานิดหน่อยโดยขอแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมาให้แกเท่านั้นช่วงแรกแกมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากเพียงแค่ 3-4 รายแกก็ได้เป็นแสนๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจวนเจียนจะไปอยู่แล้วเข้าเป็นสมาชิกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายโดยทิ้งเงินก้อนจากสมาชิกให้แม่เลี้ยงติ๊บเอาไว้แล้วแกก็เอาเงินนั้นให้เจ้าภาพบ้าง 2,000 3,000 ซื้อดอกไม้แต่งศพหรือว่าซื้อโรงให้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้รายไหนเป็นพิเศษต่อมาแกก็คิดการใหญ่แม่เลี้ยงติ๊บเข้าหาคนในหมู่บ้านใครสักคนที่แกดูแล้วว่าไว้ใจได้ให้ไปสืบเสาะหาคนยากคนจนหรือว่าคนป่วยที่ไม่มีลูกหลานดูแลเสร็จแล้วก็เอาสำเนาเขาไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบอกเขาว่าถ้าตายลงจะรับซื้อโรงให้รับเป็นเจ้าภาพโน่นเจ้าภาพนี่เลี้ยงข้าวต้มบ้างจัดอาหารเลี้ยงพระบ้างซึ่งถึงเวลาจริงๆเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางรายลูกหลานไม่ยอมก็จะแอบมาขอซื้อบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกับคนแก่หรือว่าคนป่วยแบบดื้อๆเลยเพื่อเอาไปสมัครกลุ่มชาปนกิจพอแกได้ดีทางนี้แล้วแกก็ตั้งเครือข่ายขึ้นมาหาคนที่มาเป็นตัวแทนแค่ให้เขาไปสอบถามในหมู่บ้านนั้นว่ามีใครขี้โรคใครร่อแร่อยู่บางทีก็ไปตีซีกับผู้นำชุมชนขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโดยจ่ายเป็นหัวแล้วเลือกเอาคนที่มีแววว่าจะตายในอนาคตอันใกล้นี้เอาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มพอคนที่พาไปสมัครเป็นสมาชิกให้ตายลงปุ๊บแม่เลี้ยงติ๊บก็หวานหมูเลยเพราะแกรับเงินเป็นแสนเปล่าๆปลีแต่บางรายกว่าจะตายนี่แม่ตายยากตายเย็นแกต้องจ่ายสมาชิกหมดไปเป็นหมื่นก็มีกว่าคนพวกนั้นจะตายลงก็เล่นเอาแกบ่นแล้วบ่นอีกหากมีใครมาเก็บสมาชิกบางคนอยู่ต่อมาอีก10ปีกว่าแม่เลี้ยงติ๊บจะถอนทุนมาได้แม่เลี้ยงติ๊บแม่เลี้ยงเงินกู้คนนี้ทำมาหากินทางเนี้ยรวยเอาจนกระทั่งวันนึงอยู่ๆแกก็ล้มป่วยลงเฉยๆป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เพราะแกผอมผิดปกติแถมหมดเรี่ยวหมดแรงต้องนอนเติมน้ำเกลือบ่อยหมอตรวจเช็คสารพัดวิธีก็ยังไม่รู้ผลเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่รู้กี่แห่งหมดเงินไปเป็นแสนก็ยังวินิจฉัยโรคไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเล่าลือกันว่าแกกำลังโดนกรรมตามทันอยู่ที่สุดแม่เลี้ยงติ๊บก็ต้องพึ่งทางอื่นแกหันไปหาพวกเจ้าเข้าทรงโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งอาการก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่แกก็เชื่อเขาทุกอย่างทั้งไปบวชชีถือศีลภาวนาบริจาคเงินสร้างพระสร้างโบสถ์ปล่อยสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ช่วยผู้ป่วยอนาถารับเป็นเจ้าภาพงานบวชใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเท่าที่ความกลัวตายจะสั่ง

0: ทำโดยไม่เสียดมเสียดายเงินกันเลยมีเจ้าพ่อเข้าทรงอยู่รายหนึ่งที่แกเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่บอกว่าตอนนี้บุญของแกนี่ใกล้จะหมดแล้วแกจะต้องต่อบุญครั้งใหญ่ถ้าไม่ทำก็คงจะถึงคราวต้องม้วยแน่ๆพ่อปู่ให้แม่เลี้ยงติ๊บตั้งกฐินกองหนึ่งอย่างเร็วเลยยิ่งเงินมากยิ่งกุศลสูงบุญแรงขั้นต้นอย่างน้อยๆต้องเริ่มที่เงิน 200,000 มันถึงจะเข้าทีแม่เลี้ยงก็เหลียวซ้ายทีเหลียวขวาทีว่าแกจะหาเงินมาจากไหนเพื่อการนี้เงินที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปมากแล้วช่วงก่อนพอเริ่มป่วยแกทุกข์หนักแกกลัวตายใครแนะนำบอกทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่แกก็ควักจ่ายควักจ่ายไม่มีบ่นสักแอะแต่มาหนนี้เงินแกไม่มีเหลือหรอจะเหลือบ้างก็แต่ที่พวกสมาชิกกลุ่มที่แกหวานซื้อสำเนาบัตรประชาชนซื้อคนเข้ากลุ่มชาปนกิจแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครตายลงสักรายเพราะถ้ามีคนตายแค่2คนเท่านั้นแกก็จะมีเงินมากพอตั้งกองกฐินช่วงจองกฐินก็กำลังจะหมดไปแล้วหากแกถวายกฐินของปีนี้ไม่ทันแกก็ต้องรอไปถึงกฐินปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่าแกจะมีบุญถึงหรือเปล่านี่แกต้องรีบๆหน่อยเมื่อไหร่จะมีใครตายสักทีนะแกไปสืบเสาะหน่อยสิว่ามีใครใกล้แล้วบ้างแม่เลี้ยงติ๊บโทรหาเหล่าคนใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับแกสักพักพวกนั้นก็ทยอยส่งข่าวมาว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครตายไม่มีแววว่าจะได้เงินแสนในเวลาอันใกล้นี้แน่ๆแม่เลี้ยงติ๊บก็เลยบากหน้าไปหาพวกที่ทำอาชีพเดียวกันแกเอาโฉนดบัญชีของตัวเองไปวางเอาเงินมาตั้งกองกฐินพอทำไปแล้วก็หวนระลึกถึงความหลังที่ตัวยังหากินด้วยวิธีนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนมาเอาเงินแกไปเพื่อจะไปจองหนังบ้างลิเกบ้างหรือว่าบางวัดก็มาขอกู้เงินแกก่อนเพื่อไปจัดงานเลี้ยงให้แขกบ้างเขาแกะซองกฐินแล้วเมื่อไหร่แกถึงจะได้รับทรัพย์แต่แกไม่เคยถวายคืนวัดแม้สักบาทหนึ่งรับดอกครบทุกบาททุกสตางค์ความจริงฉันเคยทำบุญมาก็ตั้งเยอะทำไมบุญมันไม่ส่งผลถึงฉันวันนี้บ้างเลยแกก็คร่ำครวญในใจนึกแต่ภาพตัวเองไปนั่งพนมมือแต่ตามวัดตามบ้านงานศพงานบวชแต่ไม่เคยควักร่วมทำบุญกับเขาเลยในใจไม่เคยอนุโมทนาแม่เลี้ยงคงจะหลงลืมไปแล้วหรือก็ไม่เคยมีใครบอกแกเลยว่าการทำบุญแบบนั้นจะเห็นผลที่สุดก็ที่เจตนาแกปล่อยเงินกู้ให้คนเอาไปทำบุญก็เพื่อหวังดอกเบี้ยนึกฝันเป็นแต่ตัวเงินตัวเลขไม่ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เขามากู้เงินเอาเงินตัวเองไปบวชไปขึ้นบ้านใหม่แกไปจัดงานศพแต่แกก็ไม่เคยอโหสิกรรมส่งบุญส่งกุศลให้คนตายหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรอะไรกับใครเขาเลยนอกจากพอมีคนตายแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนเขาบวชแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนแถมตอนนี้ยังมีแต่แช่งชักหักกระดูกให้คนที่แกเอาเขาไปเข้ากลุ่มชาปนกิจนะตายเร็วๆเพื่อที่ตัวเองจะเอาเงินมาทำบุญเท่านั้นความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศลกรรมต่อแกทั้งสิ้นแม่เลี้ยงติ๊บอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตแกไม่เคยแบมือขอเงินใครหรือว่าให้ใครมาหาเลี้ยงก็จริงแต่แกก็ไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆทุกอย่างต้องพ่วงด้วยดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่แกป่วยนี่ก็อย่าหวังว่าแกจะสรรเสริญเยินยอใครเขาดีใจกับใครเขาแกไม่มีเวลาว่างไม่มีเงินเจียดมาทำบุญทำทานไม่มีใจให้ใครคนอื่นขนาดนั้นพอแกป่วยลงก็ไม่มีใครอะไรห่วงหายกเว้นหลานกำพร้าคนหนึ่งกับเมียของเขาซึ่งแน่นอนที่ว่าสายเลือดแม่เลี้ยงติ๊บแม้จะห่างไกลกันแต่ก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องดอกเบี้ยนรกกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกินยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาดิน้ำมังคุดตราพนารินขอผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟัง สุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลิมน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นภาษาอีสานอีกแล้วนะครับมีปัญหาคนเฒ่าคนแก่แล้วไม่มีแรงนะครับแล้วก็หัวใจต้นแรงดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่พานองมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน1ทุ่ม4นาทีมาฮอดบ้านนี่เด้อครับ
3: จ้ะ
2: เจ้ากินข้าวแล้งยังแม
3: ่อันแม่ก็ปั่นกินแน่เนาะวัดบัดว่าหาลูกบ่มารอ
2: ปั่นกินแน่แล้วได้กินข้าวกับหยัง
3: กินข้าวกับปั่นปิ้งปลาทูจ้ะ
2: ปิ้งปลาทูแซ่บบ่
3: แซ่บ
2: ผมคือหิวแต่บ่ทันได้กินเขาก
3: ินบ้านแม่ก็ได
2: ้บ่เป็นหยังแม่ขอบคุณได้หลาย
3: ไปกินบ้านแม่ก็ได้ลูกก็ได
2: ้อยู่กับแม่ซื้อหยังก็ซื้อ
3: ซื้อสมานบุริจัน
2: สมานบุริจัน
3: จ้ะ
2: แม่สมานอุ
3: ภูริจัน
2: ภูริจันภูริจันแม่สมานอายุจักปี
3: อันได้70แล้วจ้ะ
2: 70
3: จ้ะ
2: ครับอยู่บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่176
2: หมู่
3: ที่15
2: หมู่15
3: จ้ะ
2: บ้านหยังบ้าน
3: บันม่วง
2: บันม่วง
3: ตำบลจำปาโมง
2: จำปาโมงอำเภอ
3: บันผือ
2: บันผือจังหวัดอุดรธานี
3: จ
2: ัง
3: หวัดอุดรธานีเฮา
2: ก็ถามแม่สมานเนาะ
3: จ้า
2: เฮาตามความจริงบ่ต้องว่าเอาใจผมเด้อ
3: จ้า
2: เฮาว่าจังได๋ก็ว่าไปโลด
3: จ้า
2: ก่อนสิมากินน้ำมะกรูด5มื้อ10มื้อเดือนนึงนี่สุขภาพเจ้าเป็นหยังคือจังมากิน
3: อันเป็นหัวใจ
2: หัวใจจังได
3: ๋หัวใจมันเต้นกระตุ๊บอีจ้ะแล้วบัดนี้ม้อยกินแล้วมันเซาเลยหายเลย
2: กระดึบจังว่าให้งงแท
3: ้มันได้ดีดมันเต้นนะ
2: เต้นเต้นแห้ง
3: จ้ามันเต้นลูก
2: มันเมื่อยบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดงานมันเมื่อย
3: อันเมื่อย
2: เมื่อยเซาแห้งๆกระตุ๊บเต้นบัดตกใจก
3: ็โอ้เออได้คําหัวใจแม่หิวกระชาหิวกระชาจังหันไปเมียได้เซาได้พัก
2: ย่างไปวัดไกล
3: บ
2: ่จ
3: ัก บ่ไกลวัดจ้าจ้ะบ่ไกลได้เซาแล้วมากิน
2: คือบ่ไปหาหมอ
3: ไปหาหมอหมอก็บ่เซา
2: ไปเป็นมาดนยัง
3: เป็นได้ปีนึงแล้ว
2: ไปหาหมออยู่ไส
3: หาหมออยู่บ้านฝือเฮานี่แหละ
2: เขาว่าเจ้าเป็นหยัง
3: ว่าเป็นโรคหัวใจนี่แหละ
2: ฮะ
3: ว่าเป็นโรคหัวใจ
2: โรคหัวใจ
3: จ้า
2: เขาให้ยาหยังไม่กิน
3: ยาแก้ปวดบ่ฮู้ยาไหนแม่3อย่างยาบำรุง
2: เขาก็ให้กินมาเลยมันก็เป็นอยู
3: ่เป็นอยู
2: ่ตุบๆแล้วก็เมื่อยแล้ว
3: นั่งลง
2: งานหนักได้บ
3: ่บ่ได้
2: หากนั่นคนนั่นนี่ปลูกพักปลูกหญ้าได้บ
3: ่
2: บ่ได้เลย
3: แล้วบัดนี้ได้หรือบัดเนี่ย
2: ได้บัดที่นี่เจ้าคือได้เห็นน้ำมังคุดผู้ใดบอกเจ้า
3: อันมากินน้ำแม่นี่เลยเนี่ยมา
2: ไม่ใช่แพ้
3: ตามจ้าม
2: ากินน้ำเล่าหรือว่ามาขอสื่อมาเล่าม
3: ากินน้ำแล้วกับบัดนี
2: ้มากินที
3: ่จ้าอัน
2: ขอกินบ
3: ่เนี่ยน้ำให้เพิ่นกินน้ำจนว่าเป็นเดือนเพิ่นจังเสีย
2: อ๋อแนะนำเป็นเดือน
3: จ้าแม่ดีขึ้นแล้วเพิ่นจังเสียน้ำบัดเนี้ย
2: มาแบ่งกินน้ำแม
3: ่บ่แบ่งหลายดิเพราะให้ซีมซื่อ
4: ๆให้ซีมจ้า
2: เอาซีมแล้วเป็นยังไงมันแซ่บ
3: เอาแซ่บมันคือได้สิได้ล้างหดจอกพุ่นแล้วในให้ซิ
2: มมาซิมกับแม่ยายแพงก่อน
3: จ้ามาซิมจ้า
2: ก็เลยซื้อกินเองมาทีนี้
3: จ้า
4: ซื้อกินเอง
3: ซื้อกินเอง
2: ซื้อใส่ซื้อ
3: นี่เด้นผู้ลูกเนี่ย
2: สถานีวิทยุ
3: จ้า
2: ลำน้ำมอง
3: จ้า
2: อ๋อลำน้ำมองนี
3: ่ได้ยินข่าวแล้วก็แนะนำแล้วกับเขาไปซื้อรถแล้วสั่งเมียสั่งเลย
2: สั่งเลย
3: จ้าเอามา2ขวดแล้ว
2: 2ขวดบ่
3: จ้าก
2: ินแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
3: กินแล้วมันโห
2: ขวดแรกเป็นจังได๋ว่าให้ฟัง
3: นี่แห้งขาก็บ่ปวดบ่หยังแล้วมันเบาเว้ยลูกไปแม่ลูกง่ายลูกไปง่ายเลย
2: มันหนักบ
3: ่ว่าให้ก็หนักได้อยู่แล้วขาก็ได
2: ้
3: ลูกตุ่นโตก็หนัก
2: ตุ่นโตก็หนัก
3: จ้าแล้ววันนี้มันเบาเลย
2: เบาโต
3: จ้าแล้วอันหัวใจแม่นี่ก็มันเซากระตึบกระตึบกระตึบนะ
2: อ๋อมันติดตึบ
3: จ้า
2: ตึบคือจังมันเมื่อยเลย
3: จ้า
2: แข็งแรงขึ้นแม่กินมาจะขวดแล้ว
3: มืดขวดหนึ่งขวดสองนี่เอามาอีกแล้ว
2: เริ่มกินเอ้าจังพวกก็กินเลยนี
3: ่พวก
2: ก
3: ็กิน
2: จักมือพอสิบมือยัง
3: อุ้ยมันกินน้อยแม่กินน้อยกินเท่า
4: ไร
3: ยอมกินว่ามัน
4: มีกินตามว่าบอกจ้าก
2: ินน้อยเอานับเป็นมือนี่ประมาณจักมือจะกินมากน
3: ี่อันกินมาก
2: เครื่องเดือนไหนบ
3: ่ครึ่ง
2: เครื่องเดือน
3: จ้าก
2: ินทีละหน่อย
3: กินเดียวหน่อย
2: กินเป็นเครื่องเดือน
3: จ้า
2: บ่แปลกเพราะว่าเมื่อหันผมไปน้องบัวลำพูนะน้องบัวลำพูมากเนี่ยขวดนึงกินเดือนนึง
3: โอ้
2: หนักกว่าเจ้าอีกอันนั้นว่ามันว่าเขาจํากิน
3: จ้ะ
2: เรากินทีละน้อยเราอ่ะเราอย่าเปลือง
3: อันนี้เป็นไหล
2: เน
3: ี่
2: ยกินทีละหน่อย
3: กิน
2: หน
3: ่อย
2: กินตอนเช้าหรือว่ากิน2เวลาก
3: ินเวลาเดียว
2: ตอนเช้า
3: ตอนเช้า
2: เลยทีเดียวเลย
3: จ้ะแค่เดียวกินแล้วคือจังคุณหมอบอก
2: เอากินน้ําอย่าว่าหมอเลย
3: บอกกัน
2: กินน้ําหลายๆ
3: เอากินน้ําหลาย
2: ๆ
3: ว่าน้ําใส่น้ำตาลเด้ใส่น้ำตาลกะยี่กะยี่กะยี่
2: ลงมาแต่แต่ที่จริงบ่ต้องใส่ก็ได้เอาบัดนี้นี่กินมาก
3: ตาล
2: กินมาก15มื้อ
3: จ้า
2: เจ้าก็ดีขึ้นหัวใจบ่ตึ๊บๆๆ
3: จ้าดีหลาย
2: แข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรงขึ้นดีใจแม่
2: ดีใจวะ
3: ดีใจจ้อยเนี่ยจ้อยดีวันวันเดียวนี้ข้าเจ้าไหว้แม่เขาเป็นผู้สาวแท้ว่าสันผู้สาวสิบห้าแท้ว่าสัน
2: โมเมนต์มาบอกใจผมเนี่ย
3: จ้าก
2: ินมาปวดเดียวแต่ว่ากินมาสิบห้ามื้อท
3: ่
2: านผู้ฟังครับคือเรื่องเวลานี่ก็สำคัญโมเมนต์ปริมาณเด้เวลาไม่ถึงว่าบางคนนี่ป่วยมาสิบปีสิบห้าปีโทรมาถามผมผู้พันกินไปสามขวดหรอคือจังบดีขึ้นบอกเจ้ากินยังมือบอกกินขวดนึงเนี่ยกิน2มื้อบางคนกิน3มื้อก็มีมันต้องอยู่เวลาต้องให้เวลามันแน่ร่างกาย
5: อันย้ายหัวควรอินตาอันฟังซื้อมื้อซื้อมื้ออีตาอันเว้าแล้วให้พ่อนแม่17มื้อบ่3ขวดแม่ดีใจหลายเพิ่นดีใจเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นให้พ่อแล้วเพิ่นว่าเพิ่นย่างได้ออกเพิ่นเป็นอัมพาตได้กินแม่ดีใจหลายแม่ไปวัดไปว่าสิกับบ่มี
2: มีความสุข
5: จ้ามีความสุขแม่มีความสุข
2: โอ้ครับดีใจน้ำอยู
5: ่จ้าเป็นเบาหวานพร้อม
2: นะครับมียังดีขึ้นนะนอกจากหัวใจบ่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วมียังขึ้นดีขึ้น
5: เอาดีขึ้นกับเบาหวานนี่แล้วเบาหวานนี
2: ่
5: แ
2: ม่
5: ก
2: ็เป็นดีขึ้น
5: ก็ดีขึ้นมันมีแห้งด้วยล่ะหันใจมันบ่มี
2: แต่ก่อนมันหันใจเมื่อยบ่มีแห้ง
5: บ่มีแห้งแล้ว
2: หันใจก็ดีเขาก็วัดเขากลับไปก้อนกินน้ำตาลซ้ำใดกินไปแล้วน้ำตาลซ้ำใดก็เคยไปวัดบ่
5: จ้าวัด
3: บ่ทันได้วัดเที่ยวเดียวเนี้ย
5: เดี๋ยวนี้จะกินยามานี
2: ่ไปวัดบ่ทันได้วัด
5: บ่ทันได้วัด
2: ว่าแข็งแรงข
5: ึ้
2: น
5: ว่าแข็งแรงขึ้น
2: ว่าสิกับพ่อใจแล้ว
5: จ้าหมอว่าท่านทอดมือนัดหมอ
2: เจ้ากินไปเรื่อยๆเด้อเสือดูก็คือเจ้ากินไปนี่ย่างที่ให้นี่3เดือน
5: จ้า
2: ท่านเจ้าให้สุขภาพนี่คือต้องให้3เดือนขึ้น
5: ยัง
2: ดีปันให้กับต้องกินอย่าเศร้า
5: จ้าบ่ต้องเศร้า
2: ค่อยๆจิบไปกินไปเรื่อยๆ
5: แม่ว่าสิกินไปตลอดผู้แล้ว
2: กินผมมีบ่เปลืองดอกเจ้าสิมามือขวดนึงรับรองบ่เปลือง
5: แม่ได้กินมือผู้ปันวายแม่กินได้หลาย
2: ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่สมานอายุ70ปีอยู่บ้านม่วงตำบลลุ่มน้ำม่วง
5: จ้า
2: ก็จำปาม่วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับอาการเพิ่นเป็นก็คือว่าเป็นหัวใจเต้นตึ๊บๆๆๆหัวใจเต้นแห้งเมื่อยย่างไปวัดย่างไปวัดผู้มือนี่ต้องเศร้ามีแห้ง
5: จ้าได้บ่ได้เศร้าเดี๋ยวนี
2: ้บ่ได้เศร้าเลยไปวัดใกล้ๆนี่ต้องเศร้ามีแห้งแล้วก็เมื่อยง่ายบ่มีกำลังหายใจบ่อิ่มครับเพิ่นก็กินน้ำมังคุดมาขวดเดียวขวดเดียวแต่ว่าระวังกิน15มื้อกินแล้วสุขภาพดีขึ้นหัวใจบ่เต้นแห้งนั่นแหละก็แข็งแรงขึ้นนี่เว้าจริงนะบ่ตัวนะ
5: บ่ตัว
2: ท่านพี่น้องเป็นคือกันนี่สงสัยให้เขามาถามเจ้าอยู่บ้านเจ้ารับผิดชอบก็เว้าเจ้าได
5: ้
2: เขาจะมีเบอร์โทรบ่
5: เอา
2: ชื่อบ่ได้มีเบอร์นี่เบอร์นี่เด้098เขียนไว้ใส่หลังโทรศัพท์อย่างดีเลย0983655237โทรมาถามได้เนาะ0983655237เป็นยังไงว่าให้โทรมาถามได้เพราะว่าเพิ่งกินแบบแม่มันหลาย
5: นั่นล่ะ
2: ให้เขาได้ปรึกษาก่อนกินให้เขาถามเบิ่งว่าเออก็เป็นยังสี่ก็เป็นเจ้าเป็นคือข่อยบ่ให้เขาลองเบิ่งเน
5: าะ
2: ท่านก็เป็นคือแม่
3: น้ำลาย
2: ลองเบิ่ง
3: คนหันบ่เสีย
2: ครับผม
3: เสียใหญ่
2: คือว่าสิ่งที่เบามันนี่ก็สิเป็นประโยชน์กับคนหลายคนอยู่กับแม่เน
5: า
2: ะขอบคุณหลายๆดีใจนำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับผมเนาะโอเคครับขอบค
5: ุ
2: ณท่านรักษาเทวดาคุ้มครองร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2558กับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับเป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้มและเมนูเจต่างๆวันหนึ่ง300กล่องมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณหน้าห้างผ้าโชคดีของตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็พบนางอัมพาพันธ์พร้อมพนักงานจำนวนหนึ่งได้นำข้าวห่อมาตั้งโต๊ะยื่นแจกประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยนางอัมพาพันธ์นี่ได้กล่าวว่าได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันในช่วงเวลา 11-12 นาฬิกาวันละ1ชั่วโมงนะยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15-20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันธ์กล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขายผ้าเก่าแก่ครับท่านผู้ฟังครับที่จำหน่ายผ้าทุกชนิดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่า32ปีแล้วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่ทำสิ่งดีๆรวยแล้ว ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับที่จริงเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยถึงขนาดนั้นเราจึงจะทำความดีได้การทำบุญทำกุศลครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าการทำบุญประจำนี่เป็นสิ่งสำคัญภาษาบาลีภาษาพระท่านเรียกว่าอาชินกรรมทำให้ทุกวันไม่ต้องทำเยอะทำเท่ากำลังที่ตัวเองทำได้วันละ5บาท10บาทก็มีคนแย้งคนถามว่าเอ๊ะบ้านฉันนี่พระไม่บิณฑบาตนะไม่มีพระผ่านมานี่จะทำยังไงคือผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่บาตรทุกวันให้ทำทุกวันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกในการใส่บาตรนะครับให้เราเอาปัจจัยเนี่ยถวายบูชาไว้หน้าพระพุทธรูปนะครับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์นะทุกบ้านก็จะมีหิ้งพระหรือว่ามีโต๊ะหมู่สวดมนต์ไหว้พระยกปัจจัยขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับจะ5บาท10บาท20บาทตามกำลังของเราอธิษฐานจิตเงินนี้ปัจจัยของข้าพเจ้านี้หามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายข้าพเจ้าขอถวายเงินนี้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาเงินนั้นล่ะครับจะ5บาทหรือ10บาทก็แล้วแต่ค่อยๆบรรจงวางลงไปในพานที่วางอยู่หน้าพระหลังจากนั้นเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำด้วยอำนาจบุญของข้าพเจ้าที่ถวายสังฆทานไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตเทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางเมื่อเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้ทุกวันทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันมันจะมีพลังครับท่านผู้ฟังครับทำบุญทำให้ได้ทุกวันพอถึงวันพระพอถึงวันอาทิตย์วันไหนเรามีเวลาว่างเราก็เอาเงินส่วนนั้นอาจจะรวมได้ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่ไปทำบุญต่อไปซื้ออาหารถวายพระใส่บาตรหรือว่าไปทำบุญในวัดใดวัดหนึ่งนะครับในวัดที่เราเริ่มใสไปทำบุญต่ออันนี้คือการทำบุญทุกวันอันนี้สงจะแรงนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้3เดือนติดกันทำทุกวันท่านผู้ฟังครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปผมอยากจะบอกแค่นี้ชีวิตของท่านทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะสามารถป้องกันอกุศลไม่ให้เข้ามากล้ำกายเราได้นะครับผลบาปผลไม่ดีผลชั่วอะไรที่มันจะให้ผลมารอะไรต่างๆที่มันจ้องจะทำลายเราเนี่ยจิตเราเป็นบุญทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีพลังมันก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าใกล้เราได้อันนี้สำคัญจิตที่เป็นกุศลก็จะดึงวิบากดึงผลที่เป็นกุศลดึงพวกดีๆเหมือนน้ำดีดึงน้ำดีเข้ามาเหมือนน้ำมันดึงน้ำมันเข้ามาไหลเข้ามากุศลวิบากผลแห่งความดีที่เราเคยทำเอาไว้พอมันมีเชื้อแห่งความดีในใจเราก็จะค่อยๆมาให้ผลสิ่งดีๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนผมไว้เอามาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านได้ฟังกันขอบคุณมากครับ

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ที่เงินที่จะเอากันจริงยะอยากจะได้เงินกูแล้วก็ปากหวานกันจริงตอนนี้ไม่มีใครสักคนไม่มีหมาสักตัวมาพึ่งพิงแกบ่นแล้วก็บ่นซึ่งพวกเขาก็ทำเป็นหูทวนลมเสียเพราะเมื่อมาคิดสระตะแล้วการได้อยู่ใกล้ๆกับแม่เลี้ยงย่อมมีแต่ได้ก็ได้ไม่มีเสียหลานป้าอยู่นี่ไงครับป้าไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปนี้อะไรที่เป็นธุระของป้าผมกับเมียจะช่วยเหลือเองทุกอย่างป้าพักผ่อนรักษาตัวเถอะนะจะได้หายไวๆกฐินนี้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีแกกระเตื้องขึ้นคงจะเกิดจากการที่แกได้อิ่มใจในผลบุญของตัวเองสักทีและแกก็ตั้งใจไว้ว่ากฐินหน้านี่แกจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหนนี้แกแค่ไม่ตายแต่หนหน้าแกจะต้องหายป่วยแน่นอนแกคิดแบบคนทั่วๆไปเขาคิดกันนั่นแหละปีหน้าป้าจะตั้งกฐินอีกเธอสองคนต้องมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ป้าอีกนะพ่อปู่บอกว่ากฐินหนนี้ก็เพื่อต่อบุญหนหน้าเป็นเสบียงบุญไปภายภาคหน้าถ้าป้าหายป่วยก็จะกลับมาแข็งแรงถ้าไม่หายก็จะตายง่ายไม่ทรมานแต่ถ้าจะให้ดีนะป้ายังไม่อยากจะตายไวหรอกภาระยังมีอีกเยอะดอกยังเก็บไม่หมดแม่เลี้ยงติ๊บพูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจแหละเหมือนจะปลดปลงได้แกคิดว่าถ้าตัวเองจะตายลงจะต้องสะสางอะไรให้เรียบร้อยแกก็เลยบอกธุระการงานต่างๆให้หลานชายและหลานสะใภ้ทั้งสองคนจนหมดสมาชิกชาปนกิจเหลือกี่คนเงินกู้ต้นทบดอกเหลือกี่รายแล้วก็โฉนดที่เอาไปวางไว้ถึงกำหนดถ่ายถอนเมื่อไหร่แกก็ให้สองคนนี้ไปจัดการให้สองคนผัวเมียตั้งใจทำงานให้ป้าอย่างดียิ่งพวกเขาได้เห็นเงินของป้าก็ยิ่งรู้ว่าพวกตนมาถูกทางแล้วป้าเป็นแหล่งเสบียงที่เก็บกินได้ไม่มีวันหมดสองแรงแข็งขันช่วยกันจนได้โฉนดคืนมาให้แม่เลี้ยงติ๊บซึ่งทุกวันนี้มีแรงกำลังมากแล้วเรียกได้ว่าเกือบหายวันหายคืนเลยทีเดียวน่าจะเป็นกุศลกรรมที่แกทำมาในช่วงท้ายๆของชีวิตแกยังไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปไหนมาไหนเองได้แม้ขนาดเดินในบ้านก็ยังยากแกต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแกก็เลยให้หลานชายและหลานสะใภ้เข้านอกออกในบ้านได้ตามสบายอะไรที่พอปล่อยมือได้แกก็ปล่อยให้สองคนนี้จัดการพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้เห็นแขนขาหายรีบกลับมาเต่งตึงมีสายเลือดสายชีพจรชีวิตเต้นตุ๊บตับอีกครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงติ๊บถึงรู้ว่าชีวิตเนี้ยสำคัญมากมายนักแล้วก็รู้ว่ากุศลกรรมที่เกิดจากการทำดีนั้นมันส่งผลต่อชีวิตนี้มากมายอีกหน่อยถ้าแกเดินได้แล้วแกคงทำอะไรได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดีเพื่อสร้างบุญต่ออายุไปถึงวันสิ้นใจแล้วสะพานบุญก็จะเชื่อมแกโลกนี้ไว้กับโลกหน้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแกจะปรับปรุงตัวเองสมัยจะทำบุญจะสร้างกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่คำพูดติดปากแกก็ยังคิดอกุศลกรรมอยู่ช่วงนี้มีใครตายบ้างไหมเนี่ยแล้วได้ซื้อใครมาเพิ่มอีกบ้างหรือเปล่าเนี่ยขอดูบัญชีหน่อยสิซื้อจะป้ารายชื่ออยู่ในแฟ้มนะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้นะหลานสะใภ้บอกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปหอบแฟ้มที่มีรายชื่อคนป่วยคนใกล้ตายคนอนาถาตามหมู่บ้านต่างๆที่ตระเวนซื้อเอามาให้แม่เลี้ยงติ๊บดูบางรายเป็นสมาชิกหลายกลุ่มก็จะมีชื่อแยกตามกลุ่มนั้นไว้รายชื่อเรียงเป็นตับเป็นแถวแนวเรียงรายลงมารายไหนที่ตายไปแล้วเส้นสีแดงก็จะขีดค่าออกรวบรวมจำนวนเงินไว้ข้างใต้ด้วยเลขหลายหลักทีเดียวแม่เลี้ยงติ๊บไล่ปลายนิ้วชี้อ่านดูด้วยความพึงใจแกคงไม่ไปยกเลิกสมาชิกแกคิดว่าถ้าคนเหล่านี้ตายแกจะทำบุญด้วยการซื้อโลงให้ทุกคนแล้วจะร่วมทำบุญให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดแต่แล้วนี่มันแกอุทานได้แค่นั้นแล้วก็เงียบเสียงลงหยิบอีกแฟ้มที่เป็นรายชื่อของกลุ่มชาปนกิจอื่นๆขึ้นมาดูอีกแฟ้มแล้วก็อีกแฟ้มนึงนี่มันอะไรอะป้าหลานสะพายวิ่งมาดูเอ๊ะนี่มันชื่อกูไม่ใช่หรือเนี่ยฮะแม่เลี้ยงติ๊บเสียงเข้มเนาะเสียงดังหน้าตาแกแดงกลับด้วยความโกรธความเสียใจความผิดหวังทุกอย่างประเดประดังกันเข้ามาหัวใจแกเต้นไหวรัวอย่างไวเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บหัวแกปวดเหมือนจะระเบิด เส้นเลือดในนั้นเหมือนจะเบ่งตัวพองออกพองออกพร้อมที่จะระเบิดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นี่พวกมึงเอาชื่อกูเข้าไปในกลุ่มด้วยเหรอพวกมึงแช่งกูตายด้วยใช่ไหมแกถามตอนนั้นปากอ้าค้างแล้วบิดเบี้ยวด้วยเปล่านะป้าพวกเราเปล่าหลานสะใภ้บอกอย่างนั้นหน้าตาหวาดกลัวแล้วเธอก็รีบยกมือถือขึ้นมากดกระซิบเสียงสั่นกรอกเสียงลงไปมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าจะแย่แล้วอ่ะ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07 07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะ
5: 13แล้วก็

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัสสับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียนี่ชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยข้อเปื่อยพวกนี้นี่ขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยนี่เขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายลองท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟัง

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องดอกเบี้ยนรกตอนสุดท้ายและตามด้วยผีทวงสัญญาเชิญรับฟังครับ
1: สองคนส่งยิ้มให้กันอยู่เหนือเก้าอี้รถเข็นของแม่เลี้ยงติ๊บผู้กำลังพะงาบพะงาบพยายามจะหายใจอย่างหน้าสยดสยองแกพยายามมองตามดิ้นคลุกคลักอยู่ในรถเข็นแต่ก็ทำได้แค่นั้นเพราะลมหายใจกำลังจะลาจากสังขารแกแล้วนางเมียเดินไปเปิดตู้เย็นเทน้ำผลไม้แก้วใหญ่ส่งให้สามีแล้วเทอีกแก้วให้ตัวเองต่างคนต่างนั่งจิบน้ำผลไม้หวานเย็นสดชื่นนั้นมองสบตากันอย่างมีความสุขทิ้งให้ร่างอ่อนเปลี้ยในรถเข็นนั้นทุรนทุรายอยู่กับลมหายใจสุดท้ายไปเองแม่เลี้ยงติ๊บแกรู้แล้วว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้เองกว่าแกจะรู้ว่าดอกเบี้ยไม่มีความหมายกับลมหายใจเลยก็ต่อเมื่อเกือบจะถึงวาระสุดท้ายแล้วมันยื้อลมหายใจแกไม่ได้แม้แต่เฮือกเดียวบุญกุศลที่เร่งสร้างทำมาก่อนสังขารจะสิ้นนี่ก็เหมือนกันมันต้านทานอกุศลกรรมที่แกก่อมาตลอดชีวิตไม่ได้เลยแล้วตอนนี้แกยังรู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่าสองคนผัวเมียนี้ก็เช่นกันพวกมันเสวยสุขกับกองสมบัติของแกพวกมันหากินกับความตายของแกไม่ได้นานนักหรอกพวกมันก็จะมีจุดจบแบบเดียวกับแกนี่แหละถ้าหากว่าพญายมลืมเลือนที่จะเอาผิดกับพวกมันก็ตัวแกเองนี่แหละอกุศลกรรมอยู่กับลมหายใจของแกจนเฮือกสุดท้ายเช่นนี้แกไม่หวังแล้วถึงสวรรค์ทิพย์วิมานอะไรแกจะขอจองล้างจองผลาญไอ้หลานนรกกับนางเมียเปรตคนนี้ไปจนกว่าพวกมันจะฉิบหายวายวอดกันเลยคิดได้แค่นั้นแล้วลมหายใจแม่เลี้ยงติ๊บก็ขาดช่วงแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแต่ว่าดวงตาเบิกโพลงค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นเองครับ
2: ที่อ่างทองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะในสมัยก่อนตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านเขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อเชียวต้องจับกันสองมือนะช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้พูดจาหยอกเย้ากันไปตลอดเวลาตำข้าวเม่าเขาจะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านนี่พอมารวมๆกันเสร็จแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งปัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวหอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดนึกถึงแล้วแม่ยังได้กลิ่นหอมอยู่ที่จมูกเลยจำรสชาติได้ไม่เคยลืมคืนหนึ่งในปีนั้นตอนนั้นคุณสุดากำลังจะโตตำข้าวเม่ากันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นแล้วก็คนมาเต็มเลยที่บ้านแกน่ะมีเพื่อนบ้านหลายคนที่สนิทสนมชอบพอกันก็มาถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะช่วยกันเอาแรงกันไม่ต้องจ้างกันแต่อย่างใดคนแต่ก่อนเขาปรองดองกันดีต่างจากคนสมัยนี้เยอะตำข้าวเม่ากันอยู่ในคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องกระจ่างสว่างยังกับกลางวันที่ลานนวดข้าวก็กว้างเสียงผู้คนก็พูดคุยกันสนุกสนานหัวเราะกันเด็กๆหลายคนก็มากับพ่อแม่ด้วยก็วิ่งเล่นกันไปรอบๆลานนวดข้าวพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงห้ามปรามว่าอย่าไปที่มืดๆมันกลางคืนนี่งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ฉับพลันเด็กคนหนึ่งก็กรีดร้องยืนตัวสั่นในชี้มือไปทางกอไผ่ข้างลานนวดข้าวตรงนั้นมันมืดๆเพราะว่าเงาไผ่ทอดลงมามันร้องว่าใครอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เลยหยุดวิ่งเล่นรวมทั้งคุณสุดาด้วยตอนนั้นคุณสุดาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเสร็จแล้วพากันมองไปพวกผู้ใหญ่ก็หยุดมือหยุดเสียงพูดคุยก็พากันมองเช่นเดียวกันแม่ของเด็กคนนั้นก็ร้องถามลูกว่าใครอ่ะเห็นอะไรเด็กยืนตัวแข็งแม่ต้องวิ่งไปลากเอาตัวลูกสาวมาห่างๆตรงนั้นแล้วก็สอบถามกันว่าเห็นอะไรเด็กปากคอสั่นบอกว่าเห็นใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงใต้เงาไผ่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่ว่าหายไปแล้วหลังจากที่กรีดร้องขึ้นมาพวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะกลัวไปเองไปเล่นกันต่อเถอะไม่มีอะไรหรอกนะทีนี้พวกเด็กๆก็ระแวงไม่กล้าออกห่างพวกผู้ใหญ่แต่พักเดียวเท่านั้นแหละ ก็เล่นกันสนุกสนานเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วอยู่ๆกำลังคลึกครื้นกันอยู่ไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนกันโหยหวนก็เลยพากันหยุดอีกหยุดกันหมดเลยคราวนี้ไม่ใช่หยุดแต่เด็กกับผู้ใหญ่ก็หยุดแล้วอยู่ๆป้าจำปีก็สุดหวบลงไปข้างๆเตาขั่วเขาเมาหงายท้องตึงเสร็จแล้วก็ลุกนั่งกรีดร้องลั่นเลยทีนี้ทุกคนเงียบกันหมดเลยด้วยความตกใจนี่คุณสุดากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็พากันวิ่งมาดูป้าจำปีแกลุกขึ้นนั่งแล้วพอมองทุกคนด้วยสายตาแข็งทื่อพอเห็นหน้าลุงแหวงก็จ้องไม่ละสายตาเลยเสร็จแล้วแกก็พูดออกมาแกบอกพี่แหวงอย่าลืมนะเสียงที่ออกมาจากปากป้าจำปีมันแปลกๆมันไม่ใช่เสียงป้าเองอะแล้วมันเสียงใครกันลุงแหวงก็ยืนงงไม่ถูกว่าพูดไม่ออกแล้วแต่มองหน้าคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วมีใครไม่รู้พูดเบาๆว่าสงสัยผีเข้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเนื้อตัวป้าจำปีได้แต่มองดูกันอยู่เพราะไม่รู้จะทำยังไงกันเสร็จแล้วเสียงป้าจำปีก็พูดออกมาอีกโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าลุงแหวงที่ตอนนั้นลุงแหวงนี่หน้าซีดเผือดและเห็นได้ชัดว่าแกทั้งกลัวทั้งงงลุงแหวงเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่ผิวคล้ำแกอยู่บ้านติดกับบ้านคุณสุดาเนี่ยแหละส่วนป้าจำปีเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างผอมบางผมยาวใบหน้าเป็นฝ้าดำดำด่างๆอย่าลืมนะพี่แหวงลืมอะไรอะเรื่องอะไรพี่ลองนึกดูเองที่บอกกับฉันไว้ว่ายังไงบอกเมื่อไรจำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงสายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงแกสะดุ้งเฮือกสีหน้าแกเหมือนเพิ่งจะตื่นจากผวังรู้สึกว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปีแกก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านี่มารีใช่ไหมมารีหรือเปล่าทุกคนก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันอย่างสงสัยเพราะมารีก็คือชื่อเมียของลุงแหวงเห็นได้ชัดว่าป้าจำปีแกยิ้มออกมาพี่ยังจำฉันได้เหรอก็จำได้สิเสียงนี้ก็เสียงมารีฉันดีใจที่พี่ยังจำฉันได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องจำได้ว่าบอกฉันว่ายังไงไม่เคยลืมหรอกแล้วทำตามที่ได้บอกฉันด้วยก็แล้วกันขาดคำป้าจำปีหงายหลังตึงลงไปเลยมีคนเข้าประคองยาดมยาหม่องเอามาให้สูดดมจนกระทั่งป้าจำปีรู้สึกตัวตื่นพื้นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลุงแหวงก็เอาข้าวเม่าที่แบ่งปันกันไปจากบ้านของสุดาเนี่ยเอาไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีได้กินทั้งน้ำตาลทั้งมะพร้าวขูดแกใส่ไปอย่างพร้อมสับรสชาติทั้งหวานทั้งมันอร่อยมากก็อย่างที่ป้ามาลีอยากจะกินแล้วก็เฝ้ารอมาเป็นปีๆตั้งแต่ปีก่อนที่แกโดนงูกัดตายในคืนที่เขาตำข้าวเม่ากันปีต่อมาทุกปีลุงแหวงก็ต้องตำข้าวเม่าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีไม่ได้ขาดตามที่แกได้รับปากกับป้ามาลีเอาไว้ครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังอาจารย์ยอดเล่านิทานกันต่อแกก็เล่าเพลินฟังสนุกจากนามคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังเป็นนามคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้กว่าจะได้มาครบนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยหามาให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คัดเอาอย่างลงตัวคัดสรรมาอย่างดีอย่างลงตัวไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีท่านผู้ฟังลองดื่มดูท่านผู้ฟังครับกินดูก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงขายมาหลายปีแล้วนะครับ6ปี7ปีมานี้ผมขายน้ำมังคุดก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ภูมิใจมากๆก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินนี่กระบวนการค่อนข้างเยอะมากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงนี้อยู่น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีบทความมันหนึ่งซึ่งญาติธรรมชาวสันติอโศกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหลายรายเนี่ยเราท่านก็คงจะทราบว่าสันติอโศกนี่เขาจะกินเจกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมคนกินพืชเนี่ยยังเป็นมะเร็งกินพืชกินผักแท้ๆมะเร็งนั้นน่ะ ใครๆเขาก็พูดว่าเกิดแต่กับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่หรือคนเป็นมะเร็งจึงให้เลิกกินเนื้อแล้วมากินผักเกิดความสงสัยเขาก็เขียนไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าคนกินผักจะไม่เป็นมะเร็งเราต้องทำความเข้าใจกับเซลล์มะเร็งท่านผู้ฟังนะครับสิ่งสำคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ในตัวเราต้องการมากและขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มร้อยเซลล์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์เนื้อร้ายคือเซลล์มะเร็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากมีออกซิเจนในเลือดต่ำเซลล์ในร่างกายของเราเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองเซลล์จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์หายใจแทนและเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วอะไรครับผมที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหมุนเวียนเลือดเรามากที่สุดที่จริงแล้วงานวิจัยล่าสุดนี่มันไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวท่านผู้ฟังคือเนื้อสัตว์ก็มีส่วนไม่ใช่อาหารพืชผักนะครับไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักไม่ใช่อาหารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารหมักดองอย่างที่เราเข้าใจสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นก็คือความเครียดท่านผู้ฟังครับความเครียดความเร่งรีบกับการใช้ชีวิตอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้บ่นขี้โมโหที่มันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานอย่างสูงและอย่างมากส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองของคนเรานั้นกินพลังงานสูงเป็น5เท่าของทุกอวัยวะคือคิดง่ายๆท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารพืชผักที่ไร้สารพิษจะบริสุทธิ์สะอาดสักปานใดหากเราเครียดติดต่อกัน5วันเซลล์ของเราก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายได้ทันทีมีโอกาสเป็นมะเร็งทันทีเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนที่กินผักนะครับปฏิบัติธรรมแต่เป็นคนที่ยึดมั่นยึดดียึดมากแต่เคร่งเครียดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางเขามีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากเช่นกันครับท่านผู้ฟังขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เคร่งเครียดมากมีความวิตกกังวลมากแล้วก็จะดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้เซลล์ที่ดีกลายเป็นเซลล์ร้ายหรือเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเสมอแล้วทำไมคนที่เป็นมะเร็งควรเลิกกินผักมากินผักทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการย่อยเนื้อสัตว์นั้นใช้พลังงานสูงกว่ากระบวนการย่อยผักการกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากกว่าการกินผักแต่ถ้าหากเกิดเลิกกินเนื้อมากินผักแต่ถ้ายังมีความเครียดมะเร็งก็ยิ่งกระจายยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์นะครับสำคัญแต่ไม่เครียดนะครับคนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่เครียดยังจะดีกว่าสรุปก็คืออารมณ์ที่เคร่งเครียดกับความวิตกกังวลต่างอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเซลล์ขาดออกซิเจนอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทความของแพทย์หญิงคุณไทยวดีนะครับท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอะไรมันเกิดก็อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหัวเราะไปหัดยิ้มง่ายๆเป็นคนยิ้มง่ายดีที่สุดมันไม่มีอะไรอยู่มาจนป่านนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับก็ลองซื้อหาไปกินกันดูเพื่อคลายผ่อนคลายนะครับคนที่กินอยู่เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเบากายเบาใจมันสบายในตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: น้ำตายจบในตอนนะครับฟังเสร็จแล้วก็เหลืออีกตอนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังที่แปดริ้วนี่เองครับมีเด็กผู้ชายสองคนชื่อถนอมคนหนึ่งกับชื่อเป้อีกคนหนึ่งสัญญากันสัญญาก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายไปก่อนก็ตามถ้าคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายตามไปอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายวันนั้นแสงแดดมัวซัวดวงอาทิตย์ก็ไม่ผ่องใสเลยวันนั้นเด็กทั้งคู่นี้ก็กอดคอกันไปกระโดดน้ำเล่นที่ลำคลองข้างบ้านเล่นน้ำกันกำลังสนุกเชียวปรากฏว่าเจ้าเป้เป็นอะไรไม่รู้ก็ร้องให้ถนอมช่วยทำท่าเหมือนจะจมน้ำพลุบๆโผล่ๆถนอมเห็นก็ตกใจก็เพ่นหนีขึ้นบนฝั่งมองไปเห็นเขาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาถนอมตกใจมากวิ่งหนีไปถึงบ้านเห็นยายนอนหลับจะปลุกก็กลัวเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนดุมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็คว้าไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีถนอมก็เลยหนีไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวจนเสียงชาวบ้านเขาเอะอะกันว่าเด็กจมน้ำตายเขาก็ค่อยๆ ออกมาอย่างกล้าๆ กลัวๆพวกผู้ใหญ่ก็รุมซักถามถนอมก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่เห็นเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำพวกเขาก็พยายามคาดคั้นจะให้ถนอมเล่าความจริงว่าให้เห็นอะไรบ้างแต่แกก็สายหน้ายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเขางมศพได้เขาก็เอาไปฝังในป่าช้าสมัยก่อนแถวบ้านถนอมนั่นถ้าเด็กอายุไม่ถึง10ขวบตายลงเนี่ยเขามักจะนำศพไปฝังในป่าช้าเขาจะไม่เผาแล้วยิ่งเป็นศพที่ตายโหงเขายิ่งจะต้องฝังเพราะกลัวว่าถ้าเผาในผีจะเฮี้ยนมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านที่ต่อมาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากศพนั้นเรียบร้อยแล้ววิญญาณของเพื่อนเขาก็ล่องลอยไปทั่วหมู่บ้านเป็นดวงไฟเรืองๆส่องแสงวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านพ่อแม่เจ้าเป้ซึ่งมีลูกคนเดียวเสียใจกันหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าดูวิญญาณลูกชายลอยมาเหนือหลังคาบ้านน้ำตาร่วงอาบสองแก้มพร่ำคร่ำครวญว่าลูกไม่น่าตายเลยเดือนเดียวเท่านั้นแม่ของเจ้าเป้ซึ่งผอมอยู่แล้วก็ยิ่งผอมหนักขึ้นไปอีกหมดเรี่ยวหมดแรงตรอมใจตายพ่อของเจ้าเป้มาเห็นอย่างนั้นตนก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันกำลังจัดงานศพเมียอยู่ก็ล้มตึงไปกลางศาลาวัดหัวไปฟาดกระเสาศาลาเลือดสดๆไหลออกมาทางปากทางจมูกโอ้น่าสลดใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็พูดกันในทำนองเนี้ยหลังจากความตายที่น่ากลัววิญญาณสามดวงก็ลอยไปด้วยกันในยามค่ำคืนเหมือนจะบอกให้รู้ว่าพวกเขาพ่อแม่ลูกนี่ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วถนอมน่ะหวาดกลัวมากเพราะว่าไฟสามดวงน่ะลอยมาที่บ้านเขาเกือบทุกคืนคืนหนึ่งเขาก็ละเมอไปที่ลำคลองข้างบ้านได้ยังไงไม่รู้เกือบจะจมน้ำตายดีที่พ่อกับแม่ตามไปช่วยไว้ทันแม่เล่าว่าเห็นถนอมเดินลงไปในน้ำดื้อๆพ่อต้องรีบลงไปคว้าตัวอุ้มขึ้นมาระหว่างนั้นหมาหอนกันหวยหวนและดวงวิญญาณทั้งสามก็ลอยวนเวียนอยู่เหนือหัวแต่ว่าถนอมไม่รู้สึกตัวเลยพ่อก็แบกร่างกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถึงได้รู้สึกตัวก็ถามว่าเป็นอะไรพอรู้ชัดว่าถนอมตกอยู่ใต้อำนาจพูดผีพ่อกับแม่ก็พาตัวไปรดน้ำมนต์ก็ยังไม่พอยังละเมออยู่อีก 3-4 ครั้งไปที่ลำประโดง2ครั้งละเมอจะกระโดดเรือนอีกครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งละเมอเปิดฝาโอ่งน้ำกินเอาหัวทิ่มลงไปเท้าชี้เด่ขึ้นมาแม่ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งแล้วก็ไปเห็นซะก่อนที่จะขาดใจตายพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าถนอมได้จับมือสัญญากับเพื่อนเอาไว้ถนอมไม่บอกกลัวโดนดุตอนหลังถนอมต้องบวชเนนอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่วายโดนผีรบกวนเจ้าเป้จะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้ขนาดเป็นเนนก็ยังนอนละเมอตกกุฏิครั้งหนึ่งแขนซ้ายหักเข้าเผือกอยู่นานหลายวันกว่าจะหายเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็ละเมอไปที่บ่อน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาที่วัดมีบ่อน้ำบาดาลอยู่สองบ่อหน้ากุฏิบ่อหนึ่งอีกบ่ออยู่หลังศาลาใหญ่ลึกพอๆกันนะลึกมากซะด้วยถนอมไปที่บ่อบ่อหลังศาลาใหญ่หมาหอนกันโหยหวนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกตัวละปลายปีนครับบนปากบ่อหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งได้ยินเสียงถังน้ำที่ใช้ตักน้ำจากบ่อดังโคร่งเคร่งก็ส่อง

0: ไปฉายดูเห็นเนนถนอมกำลังตะกายขึ้นปากบ่อเหยียบถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านก็ตกใจส่งเสียงเออะพระเนนตกใจตื่นวิ่งไปช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้ทันนะพ่อก็บอกว่าจะขืนเป็นอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดนะท่านสมภารก็คิดหนักจนหน้านิ่วคิ้วขมวดจะจัดการยังไงดีท่านพูดว่ามีพระหลายรูปที่เห็นดวงไฟสามดวงนี่มาลอยอยู่เหนือปากบ่อน้ำในคืนที่ผ่านมาพ่อก็บอกว่าผมคงต้องให้เนนศึกอยู่บ้านผมกับแม่เขายังช่วยกันดูแลได้ที่มาบวชก็เพราะเข้าใจว่าเมื่ออยู่ในผ้าเหลืองแล้วผีมันจะไม่มารบกวนแต่ผมกับเมียเข้าใจผิดถนอมศึกออกมากลับไปอยู่บ้านนอนในห้องเดียวกับพ่อแม่ประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วก็ไม่ให้ถนอมเล็ดลอดออกไปไหนได้พ่อแม่ก็นอนหลับหลับตื่นตื่นกันตลอดทั้งคืนก็คอยระวังถนอมทำให้พ่อแม่ลำบากเนี่ยอดตาหลับขับตานอนปรากฏว่าผีมาคุกคามตลอดถึงกับปรากฏตัวกันทั้งสามดวงวิญญาณตรงเข้าฉุดกระชากลากตัวเอาถนอมออกไปจากห้องพ่อแม่ก็ตื่นมาช่วยไว้ทันวันรุ่งขึ้นพ่อต้องไปขอพยันจากสมภารมาปิดไว้หน้าห้องเหนือประตูแล้วก็ปิดตามหน้าต่างอีกด้วยพอมีพยันผีก็เงียบไปไม่บุกเข้ามาในห้องแต่วนเวียนอยู่ข้างนอกคืนแล้วคืนเล่าเหมือนจะคอยโอกาสพ่อแม่ระแวดระวังจนหมดความอดทนก็หารือกันว่าจะทำยังไงสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพึ่งหมอผีดีกว่า
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องจมน้ำตายกันต่อนะครับจบในชั่วโมงนี้แหละจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี้ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงเอาจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพนารินนี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาอันเคยทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกนะเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเต่าก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่จินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับ3ขวดเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการฝากเอาไว้ครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรฟังเสียงของคนอายุเกือบ198ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับได้พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมถือว่าพิเศษมากนะครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมได้มาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ98ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม
3: ่ปฐมจิตเย็น
2: ปฐมนามสกุล
4: ปฐม
2: ปฐมจิตเย็นนะครับก็คือคุณแม่อายุ98เนาะโอ้เกิดนานมากเลยอีก2ปีร้อยแม่ปทุมอยู่บ้านอะไรครับแม
3: ่อยู่นี่แหละ
2: อยู่นี่คือบ้านอะไร
3: เขาแหลม
2: บ้านเขาแหลมตำบลดงคู
3: ่ดงคู่
2: อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้แม่ปทุมแม่มีลูกกี่คนแม
3: ่โอ้หลาย
2: หลายนี่กี่คน
5: นับไม่ได้ระ
2: ห
5: ว่างนี้เหลือ7คน
2: เหลือ7คน
3: เหลือ7ค
5: นพอโหลมั้ย
2: ตอนนี้เหลือ7คนแต่ก่อนน่ะมีกี่คนกี่เป็นโหลแม่กี่คน
3: อ๋อเป็นโหล
2: เป็นโหลเหรอ
3: ตายไปทะเล3หรือ4
2: ครับพี่เป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร่
5: ที่4จ้ะ
2: ลูกสาวคนที่4ใช่มั้ย
5: จ
2: ้ะโอเคนะที่จริงแล้วพี่ลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆนี่จะได้ถามบางทีตอบแทนแม่แล้วผมหันปวดหลังมาข้างๆลูกมานิดนึงพี่เสร็จมานิดนึงนั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวแม่ด้วยลูกสาวคุณแม่เนาะลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
5: 60
2: 60เป็นลูกคนที่เท่าไหร
5: ่ที่4จ้ะ
2: ลูกคนที่4ชื่ออะไรนะ
5: ชื่อเพียงเอ็มโอนจ้ะ
2: เพียงเป็นเพียงอันนี้แม่อะไรนะ
5: แม่ปทุม
2: แม่ปทุมกับลูกเพียงแม่ปทุมให้ลูกถามหน่อยโอ้ชื่นใจไม่รู้จะถามยังไงแม่ทำไมมากินน้ำมังคุดถามจริง
5: ๆอยาก
3: เอปวดขาเนี่ยปวดหัวเข่าเดินไม่แค่จะไหว
2: ปวดขาปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ค่อยจะไหวเนาะโอ้อายุ
3: ไปถ่ายท้องก็โอ้ถ่ายไม่ใช่ออก
2: อ๋อ98เนาะโอ้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคนอายุ98เนาะ
5: มากแล้วเนาะ
2: แถวนี้มีใคร98มั้ยเพื่อนรุ่นเดียวไม่อยู่แล้ว
3: ไม่อยู่แล้วไปหมด
2: ไม่มาเยี่ยมไม่มาอะไรเลย
5: มาเยี่ยมก็วิ่งหนีเลย
2: มาเยี่ยมก็วิ่งหนี
3: ไอ้ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
2: ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
5: ตายอายุ73
2: 73
5: จ
2: ้ะอ๋อดีใจทีนี้แม่น้ำมังคุดเนี่ยแม่กินมากี่ขวดแล้ว
3: ไอ้กินกับลูกสาวหมดกี่ขวด
5: จำไม่ได้แล้ว
6: ขวดเดียวกัน
5: ไ
6: หม
2: กินกับลูกสาวอ
5: ๋อคนละขวด
2: กินลูกสาวลูกสาวบอกว่ากินมา8ขวดแสดงว่าของแม่ด้วยใช่ไหม
5: จ้ะ
2: ของแม่ด้วยแม่อาจจะกิน
5: ท
2: ั้ง3
5: คนละขวด
2: คนละ
5: ขวด
2: แม่ก็ซื้อมา
5: 6ขวด
2: แม่กินประมาณ6ขวด
5: จ้ะ
2: เป็นยังไงมั้งแม่กินแล้วเป็นยังไงมั้งให้ลูก
3: ก็ดีกินข้าวก็ได้แต่ไม่ใช่ถ่าย
2: กินข้าวก็ได้อยู
3: ่กินข้าว3เวลาละ
2: อร่อย
3: อร่อย
2: งานนี้อยู่120ปีแน่นอนแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างที่ว่าปวด
3: มันปวดแล้วมันชันเนี่ย
5: แม่เขาอายุมากแล้วน่าจะแก้วาง
2: แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างแม่กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
5: โอเคเมา
2: ฮะ
3: ไอ้กินก็มีแรงนะนอนก็นอนเก่ง
2: นอนเก่งดูแม่กินแล้วสังเกตแม่เป็นยังไงมั่ง
5: ก็เขากินข้าวได้เขามีแรงเนาะแต่ว่าแข้งขาเขาก็ไปตามอายุน่ะ
2: อ๋อ98ก็ไปตามอายุเนาะจะให้วิ่งเหมือนเด็กคงไม่ได้
6: เด
2: ี
6: ๋ยวพวกมีให้ไปฉีดยาฆ่ายาง
2: กินมา6ขวดแล้วสังเกตแม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทัน
5: ไม่เขาก็มีแรงเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แก้มย่อยละ
2: แก้มใส
5: ตีเลยจ้ะ
2: แก้มใสขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนไม่ใสอย่างงี้
5: ไม่ใส
2: อ
5: ๋
7: อ
2: แ
7: ต่ก่อนแย่กว่านี
2: ้แต่ก่อนแย่กว่านี
7: ้
2: ครับอ๋อพอกินน้ำมังคุดแล้วก
7: ็กินน้ำมังคุดนี่แหละ
2: พอกินน้ำมังคุดเนี่ย
7: ครับ
2: ใสขึ้น
7: ใสขึ้นดูหน้าตาตีเลย
5: แก้มย่อยหน้านวลนี่นะ
2: แม่มีความสุขในตัวไหม
3: มี
2: สบายตัวไหมกินแล้ว
3: กินแล้วก็สบายตัวนอนหลับเอาหลับแล้วก็นั่นแหละลูกเคยลูกมาห้องเขาใส่บาตรลูกชึกแต่ไม่ลูกไปปวดหัวเขาลูกกลัวลม
2: ครับ
3: กินเขาแล้วก็คอยคานไปนี่กลัวมันลมอีก
2: ครับผมแล้วอาการปวดเขาอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมครับแม
3: ่มัน
2: ลดลงไหมลดปวดลดอะไรลงไหม
3: มันเป็นแต่ตรงนี้แต่ก่อนผมเป็นมดขาเนี่ยมันยังเป็นแต่หัวเข่า
2: อ๋อแต่ก่อนมันปวดทั้งขาเลย
3: อืม
2: ตอนนี้มันเหลือแต่ตรงหัวเข่า
3: เอออ
2: ๋อมันก็ค่อยๆดีอยู่ถ้างั้น
3: ผมบอกว่าโอ้ทำไงวะเนี่ยตอนเช้าก็ไปถ่ายท้องกับสักไม่เท่าไปค่อยไปเดินไป
2: ค่อยเป็นค่อยไปครับก็ดีใจกับแม่เนา
5: ะ
2: ได้ดูแลแม่มีความสุขไหม
5: จ้ะมีความสุขจ้ะ
2: มีความสุขครับครับนี่ก็คือคุณแม่อะไรผมก็ลืม
5: แม่ปทุม
2: แม่ปทุมอายุ98ปีนะครับอยู่บ้านเขาแหลมเจริญสุขตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินของเรานะครับดื่มมาขวดที่6จากที่คุณแม่บอกว่าปวดเข่าปวดทั้งขาตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เข่า
3: เออ
2: แล้วแต่
3: เป็นแต่ทางล่างนี
2: ่นะครับ
3: อันนี้มันเป็นนี่มันเป็นบนนี
5: ่คอพับ
2: บนคอพับ
3: บนคอพับ
2: จ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทีนี
3: ้ไอ้นี่มันเบาหลายแล้ว
2: ข้างขวานี่เบาหลายแล้วแต่เหลือข้างซ้ายปีอยู่คอพับหน่อยเอานะเดี๋ยวถือว่าดีขึ้น แล้วก็ลูกบอกว่าแก้มใสขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับมากขึ้น
5: นอนหลับดี
2: สบายตัวขึ้นก็
3: จะเปิดวิทยุปุ๊บนี่หลับเลยแล้วเพิ่งไปไม่แจ้งแล้วหลับไม่รู้สึกแล้ว
2: เออครับผมก็ยังไงก็ผมว่าคุณแม่อยู่เกิน100ปีแน่นอนนะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้คุณแม่อยู่ไป120ปีเนาะแม่เนาะจ้าครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องจมน้ำตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: หมอแก่ผมขาวขาเป๋ๆมาที่บ้านน่ะตัวแกผอมๆเดินกระโผลกกระเพลกมาซุ่มรอจนค่ำวิญญาณสามดวงก็ลอยมาหมอผีก็ใช้วัวธนูออกไปสู้แกเสกป่าวัวธนูทะยานพรวดออกไปไล่ขวิดดวงไฟทั้งสามนี่แตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ถนอมไม่เห็นน่ะแกหลับไปก่อนเหตุเกิดแล้วราวเที่ยงคืนนี่พ่อเป็นคนเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นผีมารบกวนไม่ได้อีกแล้วไม่มาจริงๆผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีวี่แววพ่อกับแม่ดีใจถึงกับทำบุญบ้านนิมนต์พระมาสวดมาถวายข้าวปลาอาหารพระท่านก็ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านพ่อก็พูดกับแม่บอกต่อไปนี้ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วไม่มีอะไรจริงๆแต่มันเพียง3เดือนเท่านั้นย่างเขาเดือนที่4หน้าฝนคืนนั้นฝนตกพรำถนอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อดังอยู่ข้างนอกที่มืดตื้อเลยก็เลยปลุกแม่ตื่นงัวเงียถามว่ามีอะไรถนอมกระซิบบอกว่ามีเสียงใครไม่รู้เรียกแม่ก็ลุกนั่งในความมืดเงียหูฟังแล้วแม่ก็ได้ยินแม่ก็รีบปลุกพ่อก็ตื่นมาพ่อก็ได้ยินกระซิบกระซาบกันบอกเสียงเด็กมาอีกแล้วเหรออพ่อเหยียบแล้วตอนนั้นถามแม่ว่าจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าดูให้เห็นซิว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนพ่อก็ทำตามทั้งสองก็ช่วยกันเงี่ยหูฟังจับทิศทางมันมาจากทางไหนพอรู้ว่าดังมาจากหน้าบ้านก็แอบมองไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเสียงนั้นยังเรียกอยู่นานๆเรียกทีทิ้งช่วงไปอึดใจก็เรียกใหม่เสียงใครจำได้ไหมน่ะฮะถนอมน่ะรู้ว่านั่นเป็นเสียงเพื่อนที่จมน้ำตายแน่ๆพอบอกพ่อไปพ่อก็บอกว่าพ่อเองก็คิดอย่างนั้นแหละพ่อโมโหแล้วก็กลัวด้วยพูดเสียงดังแต่ว่าน้ำเสียงสั่นๆพ่อก็พูดโพร่งบอกว่าไปให้พ้นนะถ้ายังไม่ไปหรือจะปล่อยวัวธนูอาจารย์เป๋ไปเล่นงานเดี๋ยวนี้แหละพอสิ้นคำขู่ของพ่อเนี่ยเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเรียกอีกจนกระทั่งเช้าพ่อไม่รอช้าไปบ้านอาจารย์เป๋ไปเล่าให้ท่านฟังมันเกิดอะไรขึ้นพ่อกลับมาพร้อมกับอาจารย์เป๋คืนนี้จะรับมือมันถ้ามันมาอีกอะได้ยินหมอผีพูดบอกคราวนี้จะจับไปถ่วงน้ำซะเลยทีนี้ถนอมก็อยากจะเห็นว่าอาจารย์จะจับผียังไงแต่ว่ามันทนง่วงไม่ไหวก็หลับไปก่อนตื่นเช้าก็ได้รู้ว่าผีทั้งสามโดนอาจารย์เป๋จับลงหม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่เล่าว่าผีมาทั้งสามตัวนั่นแหละกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั้งบ้านหมาหอนกันทั้งละแวกเลยอาจารย์เป๋เรียกลงหม้อเห็นเป็นเงารางๆหายลงไปในหม้อโดนไหวเสกของอาจารย์เข้าไปเนี่ยยอมจำนนถนอมถูกรบกวนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ25ปีบวชพระอยู่ที่วัดความจริงมันเริ่มจากคืนที่โกนหัวนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเป็นนาคอะ ตอนเย็นหมอทำขวัญกำลังทำขวัญนาคถนอมเกิดวูบไปแล้วรู้สึกว่าโดนกระชากลากถูด้วยคนสองคนปรากฏว่าผีสามแม่ลูกเนี่ยโดนจับถ่วงน้ำไปแล้วหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ลากตัวถนอมออกไปจากบ้านไปตามทางเปลี่ยวไม่เจอผู้คนเลยสองผัวเมียคำรามกันไปตลอดทางส่วนเพื่อนคนที่ชื่อเป้นะก็ยังเป็นเด็กวัยเดียวกันที่จมน้ำตายท่าทางเขาโกรธแค้นมากเขาส่งเสียงเกรี้ยวกราดน่ากลัวจะให้พ่อแม่เอาไปกดน้ำให้ตายถนอมนึกว่าคงจะตายคราวนี้แหละตอนนั้นถนอมได้ยินว่าเขาด่าเหยียดหยามว่าไม่รักษาสัญญาจะฆ่าให้ตายพ่อแม่เขาก็สนับสนุนพากันพูดว่าต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายให้สาสมกับที่พ่อแม่มันทำกับเราไว้เขาฉุดลากแกไปที่สระน้ำเก่าแก่หลังวัดเงียบบังเวงไม่มีใครสักคนรู้เห็นแล้วก็ช่วยกันโยนถนอมลงไปในน้ำตอนนั้นถนอมสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วลืมตาขึ้นรู้ตัวเห็นหมอทำขวัญจ้องมองอยู่สติก็กลับคืนมาหมอทำขวัญคนนี้แกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยแกก็บอกว่าอยู่ๆถนอมก็สลบเหมือดไปพ่อแม่ฉุกใจก็นึกได้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยบอกหมอให้ช่วยทันท่วงทีถนอมบวชอยู่ในผ้าเหลืองวิญญาณร้ายก็พยายามจะมาเล่นงานแต่ว่าก็แคล้วคลาดด้วยผ้ายันกันผีของสมภารที่มอบให้บวชอยู่เดือนหนึ่งจึงสึกก็กลับไปทำงานก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่คุณถนอมไปอยู่ที่อื่นที่บ้านไม่มีใครเห็นวิญญาณสามดวงนั้นอีกเลยพ่อกับแม่ก็แก่เฒ่าไปตามวัยเจ็บป่วยล้มตายถนอมเองก็อายุล่วงเลยสู่วัยกลางคนถนอมก็ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่บ้านตามลำพังก็ไม่นึกกลัวผีพวกนั้นคงจะไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถนอมเริ่มไม่แน่ใจเสียงเรียกนั่นนั่งทบทวนไม่ใช่เสียงแม่แต่เป็นเสียงเจ้าเป้เพื่อนเนี่ยเสียงในวัยเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเขายังไม่เลิกไม่ลืมเลือนคำสัญญาเขาทำไมไม่คิดว่ามันเป็นคำพูดเด็กๆที่ยังไม่รู้ประสีภาษาเด็กๆก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วเหตุการณ์มันล่วงเลยมาตั้ง50ปีแล้วเขาอายุตั้ง60กว่าแล้วแต่จริงๆแล้วถนอมลืมบางอย่างไปซะสนิทลืมไปว่าเขายังเป็นเด็กไม่ได้เติบโตจากตอนที่เขาจมน้ำตายเลยแม้แต่น้อยตัวเขายังเล็กผมยังสั้นเกรียนท้องยังป่องป่องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังจดจำสิ่งเดิมๆความจำในดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ที่วันเก่าก่อนนานนั้นคืนนั้นถนอมก็เฝ้ารอผีมาหาเลิกกลัวแล้วไม่หนีไปไหนอีกแล้วคิดจะทำตามสัญญาถ้าเขามาจริงๆผีเด็กก็มายืนจ้องแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าฉันไม่ทำอะไรแกแล้วอีกไม่นานแกก็ตายเองฉันไม่ทำอะไรแกหรอกบาปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีมีขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุขเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความโมเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตัปุสมานาตุมุคเซโพพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของบรรดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิดภารตเกปะกวานุพุทธกะคุณเจกะระกะระมันตราโมเฮมานาว

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธัง

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
2: ่
3: และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ข็มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
6: ว
3: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะจะเขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว

0: 91มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200มิลลิลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือหลุมช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เอาใจคอเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะหลายๆท่านบอกแม่ลุงช้างไม่เปิดเพลงลูกกรุงมานานแล้วให้เปิดลูกกรุงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากบ้านหมี่นะครับขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อปุ๋ยกันถึงโกดังมาถึงบ้านกันเลยไม่ยอมเสียค่าน้ำมันรถตัวเองก็ต้องมาอยู่แล้วนะทีนี้ต้องแบกเองแบกไม่ไหวสิอ้าวขอบคุณที่มาครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับ0812901691ครับใช้ปุ๋ยดีมีเยอะแยะทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวมิกโคลไมด์ต้องปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว50กิโลกรัมครับโอ้ยเสียงดังไปนิดนึงขออภัยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-0676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ูแลกันนะฮะ
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอมันอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยนะเป็นหลักๆเลยเขาบอกว่ากินยาเป็นอาหารกับกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันต่างกันนะเพราะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Pro Mix Oil 2กระปุกครับ650บาทนะครับทานก่อนนอน2เม็ดเนี่ยได้เดือนหนึ่งคือ1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเองครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูตัวแลตัวเองใครจะมาดูแลตัวเราเนาะถูกไหมไปฟังดาวใจไปจิตร้องครับส่วนเกินนะ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ให้ยาย่าบริงดูแลสายตาท่านเนาะหนึ่งกระปุกมีตั้ง60เม็ดเนี่ยเขาขาย800บาท60เม็ดนะ800บาทไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะโอ้ยเนี่ยจะไปขายแพงจังเนี่ยมัน60เม็ด60เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะบำรุงและฟื้นฟูก็เม็ดเดียวพอเนาะนะครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ0812901691เราจะเจอกัน3คลื่นนะวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นประจำประจำเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วนะวิสาสาปรมายาติเนาะความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิทนะฮะบางคนก็เรียกช้างเอ้ยส่งมาให้หน่อย2กระปุกอะไรเงี้ย2กระปุก 1,500 บาทครับกระปุกเดียว800บาทนะฮะอย่าบริ้งทานได้ทั้งหญิงและชายครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับ25นาทีโดยประมาณขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่

0: ลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อันเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว

0: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกกับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังรับชมข้อข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางเพจ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วก็สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้ที่พอดคาสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเปิดฉากแล้วการประชุม IMF 2026ผู้นำโลกถกแนวทางการใช้ AI สร้างงานและความปลอดภัยด้านการเงินค่ะส่วนผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้นับไปแล้ว 100% นะคะเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดไป14ที่นะคะขณะที่น้ำท่วมนายกก็สั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มั่นใจเตรียมรับมือกับศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยขณะที่กองทัพอากาศเตรียมแผนจัดซื้อกริปเพนเฟส2คาดว่าน่าจะส่งมอบได้ปี72เดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S
10: วิ่งไป

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีบรรยากาศปีนี้นะคะก็จะมีกลุ่มประชาคมการเงินโลกค่ะเขาก็ให้ความสำคัญโอ้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI นะคะเรื่อง AI เนี่ยเป็นประเด็นที่เวทีนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการเอา AI มาช่วยในการสร้างงานพัฒนาประเทศช่วยปกป้องข้อมูลด้านการเงินจากมิจฉาชีพนะคะโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมเป็นเวทีการหารือด้านการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะมีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกการพัฒนาร่วมกันกับประชาคมการเงินโลกค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกมากกว่า 17,000 คนนะคะเยอะมากเลยที่เดินทางมาร่วมประชุมกันที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมสำคัญสำคัญนะคะเราไปดูวาระกันในช่วงเช้าก่อนก็จะเป็นการเสวนากันในหัวข้อ small AI more and better jobs นะคะหรือว่า AI ขนาดเล็กสร้างงานได้จริงหรือค่ะโดยคุณคริสตาลีน่ากิออกิเอวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับอนาคต AIการจ้างงานในประเทศที่กำลังพัฒนาคุณกีออยกีเอว่าบอกว่า AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกเราทั้งการลงทุนในเทคการนำ AI ไปใช้งานจริงโดยมองว่าเทคโนโลยีนี้มีโอกาสช่วยเพิ่มผลิตภาพกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในฝากฝั่งเอเชียด้วยแต่เธอก็มีมุมมองนะคะเรื่องเตือนคำเตือนเธอบอกว่าแม้ AI จะเข้ามาช่วยสร้างงานใหม่ก็จริงแต่ว่าพอไปดูข้อมูลจากตลาดแรงงานมันเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลเกิดขึ้นอย่างงานที่ต้องใช้ทักษะ AI มีแนวโน้มได้รับค่าจ้างสูงขึ้นขณะที่งานประจำที่มีลักษณะทำซ้ำๆมีกำลังลดลงนะคะแต่ว่างานที่ได้รายได้ต่ำกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการเรียกร้องให้เร่งศึกษาผลกระทบของ AIที่อาจจะไปกระทบต่อการจ้างงานด้วยการปรับระบบการศึกษาให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิตเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระด้านรายได้ภาษีและหากในอนาคตถ้าภาคธุรกิจหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินทุนมากกว่าแรงงานมนุษย์ก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะในส่วนของประเทศไทยท่านก็ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยได้นำ AI มาใช้ในการบริหารประเทศแล้วเราก็คำนึงถึงประโยชน์ใน3ส่วนคือการพัฒนางานการสร้างขีดความสามารถให้มากขึ้นและจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้ AI ค่ะเราก็ถือโอกาสนี้ขาย AI นกกระซิบเลยนะคะคือปัจจุบันประเทศไทยก็นำ AI มาพัฒนาระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเช่น AI นกกระซิบเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยประชาชนช่วยภาคธุรกิจในการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและหลังจากนี้ประเทศไทยก็จะดึงดูดการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในด้านการคำนวณและเทคโนโลยีคลาวด์นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออยากใช้เวทีการประชุมนี้ให้ทุกคนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็หาทางใช้ AI อันนี้เป็นวาระสำคัญมากๆที่คุณเอกนิติเน้นย้ำก็คือต้องช่วยกันปกป้องข้อมูลด้านการเงินเพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมและก็หวังว่าจะได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ก็คือกรุงเทพที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเปิด Thailand Pavilion นะคะภายใต้แนวคิด Empowering People Building Resilience ก็คือการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศโดยดร.วิรัติสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้นำเสนอหลักการการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วย5ประการหลักๆนะคะตั้งแต่การแก้ปัญหาจุดเล็กไปจนถึงการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันยาวๆนะคะการประชุม IMF ก็จัดต่อเนื่องตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมนี้มาที่เรื่องใหญ่วันนี้โอ้พูดกันทั้งประเทศเลยนะในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคึกคักมากผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอัปเดตให้ท่านผู้ฟังกันนิดนึงเรื่องผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการย้ำว่าเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะเมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมานับครบแล้วนะคะเพจสำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ข้อมูลบอกว่านับครบ 100% แล้วจาก 5,233 หน่วยเลือกตั้งค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,3615 คนนะคะทะลุ1ล้านไปแล้วค่ะกลุ่มนายจ้างก็คือ 12,200 คนนะคะเป็นผู้ประกันตนก็คือ 991,415 คนค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าคึกคักมากๆเลยนะคะผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็แน่นอนนะคะว่ากลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดเก้าอี้ไปได้14เก้าอี้เลยทั้งบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยค่ะซึ่งผลการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะมีการดำเนินการหลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการใน30วันค่ะเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะขณะที่รัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็คือยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมนะคะเพราะว่านักข่าวเดี๋ยวก็ไปถามด้วยว่าเอ๊ะบอร์ดนายจ้างกับบอร์ดผู้ประกันตนเนี่ยก็มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเลยมันจะเหมือนเป็นการผูกขาดไหมการเมืองเข้ามาแทรกแซงไหมคุณภูมิธรรมบอกเราก็ยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นธรรมค่ะพักกันก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสถานการณ์น้ำยังต้องติดตามนะคะตอนนี้จับตาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายกสั่งการให้เตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วพักกันครู่นึงค่ะ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาข่าวกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเราตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะอย่างเช่นอยุธยาฉะเชิงเทราเพชรบุรีนะปราจีนบุรีเนี่ยบ้านสร้างก็ยังเป็นจุดที่หนักหนาอยู่เลยนะคะขณะที่ภาพรวมของเขื่อนต่างๆก็เริ่มลดการระบายน้ำลงต่อเนื่องแล้วดังนั้นสถานการณ์ณช่วงเวลาต่อจากนี้เราก็ต้องไปติดตามกันที่ภาคใต้ตอนล่างแล้วค่ะทุกคนจำเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ได้ใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเตรียมแผนรับมือกันให้ดีๆนะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าฝนจะตกหนักหลายพื้นที่อีกแล้วรอกหนึ่งก็คือช่วง13-16 ตุลาคมนี้นะคะนายกก็สั่งการด่วนเลยให้เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงเช่นเดียวกันค่ะทำให้ระดับน้ำในจังหวัดอยุธยานะคะเริ่มลดลงตามลำดับแล้วส่วนกรุงเทพเหลือถนนน้ำท่วม1จุดก็คือบริเวณสะพานใต้คลองสามวาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรก็คาดว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จได้ในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่พื้นที่องครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังไม่คลี่คลายเลยคือเรียกว่ามันเป็นศึกประตูระบายน้ำอะระหว่างชาวองครักษ์นครนายกนะกับชาวปทุมธานีนะคะคือฝั่งนครนายกองครักษ์เนี่ยเขาก็ต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำขึ้นเพราะเขาบอกว่าฝั่งเขามันสูงกว่าน้ำมันขังอยู่ในพื้นที่จนเน่าแล้วก็คืออยากจะให้ปทุมเนี่ยช่วยรับน้ำหน่อยได้ไหมก็ทนแช่กันมาเกือบ2สัปดาห์นะคะนายกเทศมนตรีอำเภอธัญบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนการเจรจากับชาวบ้านนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราเจอกันครึ่งทางให้ใช้วิธีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง13นะคะซึ่งมันจะไปออกทางหนองจอกได้ก็จะช่วยลดระดับน้ำที่องครักษ์ได้แล้วก็วันนี้ที่ประชุมเนี่ยสองฝั่งนะทั้งฝั่งอำเภอองครักษ์กับอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็หารือร่วมกันแล้วก็ให้ยกบานประตูคลอง12ขึ้น2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็ปิดนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไปได้บ้างแต่ว่าวันนี้ฝนมีโอกาสได้คุยกับรองนายกอบต.นะกำนันโต้งซึ่งเป็นตัวแทนไปประชุมเหมือนกันกำนันโต้งบอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ถ้า2วันนี้ไม่ดีขึ้นก็คาดว่าความขัดแย้งในพื้นที่องครักษ์ปทุมเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปปักหลักกันอยู่ตรงประตูระบายน้ำในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีค่ะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่น้ำที่เข้าท่วมพื้นที่จะเป็นน้ำหลากกาญจนบุรีพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยังคงระบายน้ำในระดับเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งปริมาณฝนในพื้นที่ก็คาดว่าจะไม่มากเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคตะวันออกพื้นที่ที่ยังมีน้ำลงช้าคือที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้รับอิทธิพลมาจากน้ำทะเลหนุนกรมชลและกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็เตือนภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเตรียมความพร้อมอุทกภัยภาคใต้โดยให้มีรัฐมนตรี3 คนคือคุณพิพัฒน์รองนายก รัฐมนตรีคมนาคมมีคุณสันเพชรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ไปดูจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะตลอดจนสงขลาพัทลุงสตูลตรังซึ่งมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาย้ำคลองร.1นะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว700-800 ล้านบาทนะคะก็ต้องทำให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะไปถึงในพื้นที่ส่วนคุณวรศิษฐ์วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่ที่ถนนรัตนโกสินทร์200ปีค่ะและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าถนนตะกั่วป่าที่นี่เป็นสถานีระบายน้ำหลักที่รับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตเป็นจุดป้องกันน้ำท่วมน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองและย่านเศรษฐกิจด้วยเพื่อออกสู่ทะเลไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและยังมีศักยภาพในการรับมือกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ฝนตกหนักร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงผลักดันน้ำจากคลองออกสู่ทะเลป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมในตัวเมืองคุณวรศิษย์บอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่นำเครื่องจักรสาธารณภัยเข้ามาประจำพื้นที่ก่อนจะเกิดเหตุพร้อมสูบน้ำได้ทันทีถ้าน้ำท่วมนะคะและยังมีระบบไฟฟ้าสำรองเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงน้ำอาหารการเชื่อมโยงความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเลเกาะที่อยู่บริวารบูรณาการความปลอดภัยทางอากาศมั่นใจว่าจะรับมือสถานการณ์ได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีความปลอดภัยด้วยคือภูเก็ตก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะคะไปดูตัวเลขโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยค่ะปภ.รายงานว่าโอนรอบ5แล้วนะคะวันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทค่ะมียอดโอนสะสม917 ล้านแล้วก็พบว่ามี 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาเรื่องพร้อมเพย์ก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีการผูกระบบนะคะแล้วก็มีการใช้ชื่อผู้เสียชีวิตไปลงทะเบียนก็ทำให้ยังโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยไม่สำเร็จค่ะนี่ก็คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ต้องจับตาศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนจริงๆวันนี้โหมโรมกันแล้วนะในเพจของพรรคประชาชนนะคะก็มีการทำป้ายเหมือนวอร์นิ่งแล้วก็จะเขียนยัตติไล่มาทีละคนเลยว่า18คนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจรอบนี้เพื่อไทยไม่โดนเลยนะรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่โดนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ถูกดึงไปโยงกันในทางการเมืองว่าเอ๊หรือฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยจะดึงพันธมิตรเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแน่นอนนักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากสภาเกี่ยวกับกรอบการอภิปรายเลยต้องรอประธานสภาพิจารณาความถูกต้องของยัตติก่อนส่วนพร้อมไหมถ้าเกิดฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเดือนตุลาคมนี้นายกยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมแต่ก็จะมีกรณีที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะต้องประชุมอาเซียนและไอเอเปกแต่นายกบอกว่าก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงเอาไว้แล้วส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่เขาขอเวลาอภิปราย5วันนายกยอมรับกับนักข่าวเลยบอกว่า5วันนี้มันก็เยอะเกินไปนะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวถึง27ตำแหน่งเลยจากทั้งหมด35ตำแหน่งนะคะนายกบอกว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ก็มั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพไม่แตกแยกมั่นใจค่ะว่าเพื่อไทยไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะเรื่องนี้ยืนยันจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันเลยว่าไม่กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนค่ะ ส่วนที่ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกซักฟอกเลยมันเป็นเพราะอะไรนักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะฝ่ายค้านเขามองว่ารัฐมนตรีของพรรคทำงานดีก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอต่อสังคมขณะที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทำงานกันอยู่ตลอดนะคะย่อมมีข้อมูลที่พร้อมจะชี้แจงต่อสังคมในประเด็นที่เกิดข้อกังวลอยู่แล้วรัฐบาลมีหน้าที่ตอบข้อซักถามก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถตอบข้อสงสัยได้แน่นอนค่ะการโหวตลงมติก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนจากการเมืองนะคะความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าโกงสอบวันนี้ได้ฟังจากปปช.แล้วนะคะว่าทำไมถึงทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้คุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกปปช.นะคะก็แถลงข่าวบอกว่าปปช.ได้รับมอบเรื่องนี้จากพนักงานสอบสวนนะคะเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้รับการร้องทุกข์และขออนุมัติศาลออกหมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายมาได้ก็มีดร.วินน้องสาวดร.วินใช่ไหมมีจ่าพิชิตแล้วก็นำตัว3คนนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังระยะหนึ่งแล้วต่อมาตำรวจก็ส่งสำนวนมาให้ปปช.ค่ะซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการฝากขังจริงๆก็ต้องเริ่มนับจากที่ศาลมีคำสั่งทีนี้พอครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก็มีความจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปนะคะเนื่องจากครบ84วันแล้วแต่การทำงานของปปช.เนี่ยยังไม่จบเลยค่ะปปช.ก็บอกว่าปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีนี้อยู่ยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนไม่ให้หลบหนีส่วนเรื่องการดำเนินคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะก็พบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายนั้นมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาคือไปแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบอะถ้าเกิดทุกคนจำได้ที่บ้านพักที่นนทบุรีเนี่ยไปจับได้คาคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็เรียกรับเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดสอบมากกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายนายหน้าเป็นคนประสานงานติดต่อเรียกรับเงินมากกว่า110สายทำให้มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมากกว่า 6,000 รายแต่ยอมรับว่าพยานหลักฐานนะวันนี้นี่ปปช.พูดนะปลายทางมันยังไม่ถึงนักการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะดังนั้นปปช.ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสรุปข้อเท็จจริงนะคะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างก็คิดว่าน่าจะเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569แต่เรื่องกระดาษคำตอบอะที่อยู่ที่ปปช. 800,000 แผ่นนี้ยังไม่เริ่มตรวจกันเลยนะคะก็เชื่อว่าคดีนี้ก็อีกยาวนานแน่ๆส่วนเรื่องที่สังคมตั้งข้อสงสัยอีกคดีนึงที่ปปช.ก็ชี้แจงก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ไอเดียนะคะคุณศักดิ์ชัยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ค่ะบอกว่าก็ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินแล้วปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันก็คือรายได้จากการชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้อื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรนะคะก็มีการตรวจสอบคนอื่นๆอีกหลายรายไม่ใช่คุณไอเดียรายเดียวส่วนเรื่องนาฬิกาหรูที่ทนายนรเศษเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะปปช.กำลังดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเดือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณไอเดียดำรงตำแหน่งใดอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ยังไม่มีการยื่นก็ได้นะคะส่วนเรื่องที่ปปช.สงสัยว่าทรัพย์สินเนี่ยมันมีประเด็นทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงหรือยื่นเท็จหรือปกปิดนั้นซึ่งปปช.บอกว่าสามีของส.ส.ไอเดียก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่ไม่ได้ระบุถึงอาชีพสามีนักข่าวก็ถามว่าแล้วในบัญชีเนี่ยมีการระบุเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันที่กูราซาวด้วยหรือเปล่าคุณศักดิ์ชัยก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลดูก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันก็ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเซ็ตปปท.ปปช.ก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบแน่นอนส่วนเรื่องการจัดซื้อกริปเพนค่ะเฟส2ล่าสุดก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วหลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่าเตรียมแผนจัดซื้อนะคะ พลอากาศเอกเสกสรรคันธาบอกว่ากองทัพอากาศมีแผนดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนเฟส2ที่บรรจุโครงการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสริมศักยภาพป้องกันภัยคุกคามยืนยันเครื่องบินรบที่มีนักบินยังคงมีความจำเป็นนะคะเพื่อกระบวนการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจจากมนุษย์ประเมินความเป็นความตายได้แม่นยำแล้วก็จะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะคะคุณภาพก็ต้องสอดคล้องกับจำนวนที่มีเพียงพอต่อการรักษาอธิปไตยต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆก็มั่นใจว่าห้วงอากาศของไทยจะปลอดภัยคาดว่าปี72จะสามารถรับมอบในเฟสที่2นี้ได้ส่วนเรื่องของนิรโทษกรรมนะคะวันนี้ศาลอาญาเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีนิรโทษกรรมคดี39กปปส.เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาช่วงสายศาลก็นัดฟังคำสั่งคู่ความนะคะตามพรบ.เสริมสร้างสันติสุขที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มกปปส.กับพวก39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏนะคะจากเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาลช่วงปี 56-57 วันนี้คุณแก้วสันอติโพกับคุณสมศักดิ์โกสายสุขอดีตแกนนำก็เดินทางมาศาลค่ะศาลก็มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งไปก่อนค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีกับข่าวค่ำนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยก็ขึ้นทางด่วนฟรีกันได้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ.2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายธามันชันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติอย่างเป็นระบบทั้งการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตลอดจนพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงทรงขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อขยายบริการทางวิชาการเกษตรสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงแบ่งเบาพระราชภาระทรงนำหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารองค์กรภาครัฐและทรงส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชาติด้วยการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันหัตถศิลป์และเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งกรุงสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรับเปิดการประชุมความว่า
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานทานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลานในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมอเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมูงมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทย
แสดงภาพสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนได้แจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์หรือส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์ของประชาชนทุกพื้นที่เป้าหมายโดยฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยทั้ง11อำเภอสาเหตุจากฝนตกสะสมเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยทางจังหวัดบูรณาการกับทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเฉพาะการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัจจุบันได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่านนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามและวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรลิปส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสและวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมงคลถาวรมงคลวิทยาสันจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมมนัสวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบนนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท House โอสถสภาฟู้ดส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารและวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท NLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยัน จากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่

0: ไปเข้าเจ้า
1: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
2: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
3: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ผมมารวยทีวี
0: ใช่
4: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: 91กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ถูกร้องขอมาว่าแม่ช้างเอ้ยแกน่าจะเปิดเพลงลูกกรุงอีกสักหน่อยนึงเถอะได้ฟังยังไม่ชื่นใจเดือนเว้นเดือนก็ได้ว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับตามคุณผู้ฟังนะใครขอมาคนแรกเป็นลูกกรุงก็ลูกกรุงยาวเลยเป็นเพลงเก่าก็เพลงเก่ายาวเลยเป็นเพลงใหม่ก็เป็นเพลงใหม่ยาวเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับโปรอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือครับแล้วก็มาตรฐานโต๊ะจีนวันนี้โต๊ะจีนบ้านเราเยอะเหลือเกินนะต่างคนก็ต่างกันแข่งขันนะถ้าแข่งขันเรื่องฝีมือเนี่ยเรายินดีที่จะแข่งขันด้วยนะรสชาติเรายินดีที่จะแข่งขันถ้าแข่งขันเรื่องราคาเรายอมจะแย่งกันลดราคาหรือแย่งกันเจ๊งไม่เอานะวันนี้ครับนะใครสั่งซื้อไม่ใช่สั่งซื้อดิสั่งโต๊ะจีนไปในงานอันทรงเกียรติของท่านไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับ20โต๊ะขึ้นไปนี่เรามีบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านนะครับอันนี้เป็นพิเศษท่านบอกโอ้ยมีท่องหรอกบ้านฉันโอ้มีกล้องทุกคนเลยแหละมีโทรศัพท์ใช้ได้หมดเลยอันนี้เรามีซอสเขาเรียกซอสใช่ไหมซอสเสียงที่ชัดเจนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือวิ่งให้ท่านด้วยก็คือง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี้ยรายการเราเนี่ยทำรายการทีวีอยู่เขาเรียกว่ารายการทาง PSI 116ของมารวยทีวีซึ่งทำปุ๋ยทำฮอร์โมนทำเม็ดฟู่ออกมาเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยเรานี่แหละพอตอนหลังเราสู้ราคาค่าโฆษณาในช่องทีวีไม่ไหวก็หยุดไปก็หันมาทางวิทยุอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เหลือเพียบเลยทีเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือมันเหลือกันเพียบเลยนะครับก็เลยต้องจะขายมันไม่ได้ราคาแล้วล่ะจะขายก็ไม่ได้ราคาแต่ก็จะเป็นระบบ 4K อยู่นะความชัดเจนระบบ 4K ท่านต้องการนี่อยากจะได้เป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งวันนี้สั่งโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนไปแค่20โต๊ะครับถ้าเราก็ไปถ่ายให้ท่านแล้วนะถ้า50โต๊ะก็มีบริการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้า100โต๊ะเราขึ้นจอ LED ให้ท่านด้วยนะครับเป็นจอใหญ่เลยหลังฉากเวทีดนตรีเลยนี่เราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691ขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์กันใน Facebook Live ในหน้าของลุงช้างไทยทิพย์ทักทายคุณประสิทธิ์จากร้านครัวยายด้วงเพื่อนดมจากเชียงรายนะครับแล้วก็ทีมงานของทศพลหิมพานต์คมสันนิโรธเข้ามาชมด้วยชั่วโมงนี้เพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงจ้ะหลังจากที่คุณผู้ฟังจากบ้านหมี่ขอมานะครับคุณแม่จากบ้านหมี่ไปซื้อยาที่ลีเซโอสดมานะครับขอเพลงคนหน้าเดิมนะครับและวันนี้เพื่อนดมผมอยู่เชียงรายครับอยากจะฟังดาวใจไพจิตร้องแม่สายครับเราฟังกันที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงษ์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-0676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ควบคุมอาหารให้ได้สักอย่างอะไรนะไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรแล้วแต่คุมอาหารได้นะอันนี้โปรมิกออยล์มันไม่ใช่ยาไงคุณแม่นะครับเนี่ยกินไปขวดนึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานะมันเป็นการบำรุงการฟื้นฟูถ้าให้ดีก็ลดความเค็มลงหน่อยรสชาติของอาหารน่ะไม่ใช่รสนิสัยเค็มไม่เอาเดี๋ยวตีตายอะไรที่มันเค็มเยอะๆนี่อย่าไปกินมันนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเนี่ยโซเดียมเข้าไปทำลายไตนะฮะมันจะช่วยทำให้ไตดีขึ้นนะครับนะปริมาณเยอะเกินไปไม่ดีย้ำเลยนะครับหลายอย่างที่ทำให้ร่างกายเราเจ็บเราป่วยเพราะว่าอาหารและการไม่ออกกำลังกายไม่อยู่ในที่อากาศที่โล่งโปร่งใสอารมณ์ก็ต้องดีด้วยจะช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้2กระปุก650บาททานได้เดือนนึง1เม็ดถ้าทาน1เม็ดก็ได้2เดือนแหละ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะเลยนะจะบอกให้ไปฟังชรินทร์ นันทนาคอนครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าถ้าฉลอมครับส่งไปที่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเลยนะแม่แล้วก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องล่ำลากันไปก่อนเนาะ25นาทีโดยประมาณนะครับเราอยู่กันตรงนี้ที่วสป.711วสป.1449แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ลาย07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธีโดยผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะตักบาตรพระสงฆ์89รูปจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยกองทัพบกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571มุ่งนำกองทัพอากาศสู่ความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในปีที่กองทัพอากาศจะครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาในปีถัดไปโดยมีเจตนารมณ์หลักในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักนิยมและสมุดปกขาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งนี้ถอดบทเรียนจากความขัดแย้งทั่วโลกและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เป็นการปฏิบัติการหลายมิติและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่ใช้ปริมาณมากโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการป้องกันท่ามกลางยุทธภพที่มีราคาสูงและวิกฤตพลังงานผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำว่ากำลังทางอากาศในอนาคตจำเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์ด้านอวกาศและการปฏิบัติการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมั่นคงแข็งแกร่งร่วมกับทุกเหล่าทัพและบริหารจัดการงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดพร้อมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนวนภาสมัครสมานรายงาน
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
7: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
6: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: แทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จรสชาติเข้มข้นหอมละมุนดื่มได้ทุกวันทุกเวลาชูโกโก้จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้ว
3: ความสุขสนุก
2: สั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับเดี๋ยววันจันทร์นี่แหละ
1: วันจันทร
0: ์โอ้ยมาคุณเลยไวนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวปี
1: ใช่
0: ขังวันรถส่งไปมาเนี่ยมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
0: ปะโทเร็วจังเลย ใครช่วยชะลอโลกเนี่ยหมุนเร็วจัง
1: หมุนไวไง
0: หมุนไวเหลือเกินเนี่ยทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.จิต11ลพบุรีจ้า
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่สอสอหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลนะ
0: ข่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดประจิมบุรี
0: ครับตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: FM 91.75 ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนี่ก็ 92.50 FM
0: ตอนนี้คนทุ่งสงมาอยู่กับเราแล้วคนนึงนะ
1: อยู่ที่ไหนอ่ะนะ
0: ลำสนธิอ่ะสิผมดูแลอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่น้องทุ่งสงคนบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
1: นครนายกนี่ก็ 89.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์90.50 FM
0: จทล.ลพบุรีครับ
1: 1197จังหวัดลพบุรีชาวจทล.สวัสดีกัน
0: คร
1: ับ
0: ช่วงนี้ก็งานบุญงานกุศลงานกฐินก็มากันเยอะทุกจังหวัดนะฮะที่ให้เราประกาศให้เราไม่ได้คิดเงินนะฟรีหมดเลยนะเพราะว่าทางบริษัทเขาจะร่วมทำบุญกับเราอย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณพี่จากตาคลีเนาะมาจากตาคลีซื้อวิทยุด้วยซื้อโกโก้ด้วย
1: โกโก
0: ้ฝากซื้อที่ดินอีก500บาทท
1: ำบุญมาด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลย
1: อนุโมทนาสาธุนะ
0: ครับขอเนี่ยระวังเอาอ่านข่าวเนี่ยก็คงได้รับแล้วล่ะโกโก้อร่อยเลิศ
1: 2กล่องก็500อ่ะ
0: ซื้อวิทยุอีก500
1: วิทยุก็ขายเพียง500
0: และทำบุญด้วยอีก500เป็น 1,500
1: บาท 1,500
0: บาท
1: นะ
0: ขอบุญกุศลที่ทำมาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
0: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนกว่าและไม่รวยอะไรนะไม่จนกว่าคนอะไรนะ เขาว่าไงนะ
1: ไม่ค่อยได
0: ้ต้องไปเรียนที่วัดต้องไปเรียนกับ
1: อาจารย์เปาไงเปาไหวก็จะเก่งกันนะ
0: ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร
1: โอ้ผ่านหูเนี่ยจะจำไม่ได้
0: จำไม่ได้วัดไหนก็ได้ช่วยจ้างผมสองคนเป็นคนส่งวัดหน่อย
1: โอ้โหจะหาเงินให้เขาได้ไหมเรานะ
0: ผมก็จะแถมไง
1: แถมอะไรอ่ะ
0: แถมเปาไหวไปคนนึงแถมพี่น้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอชนะไง
0: อีกคนนึง
1: ไอสองคนก็พูดแล้วก็นั่งฟังก็พูดไป
0: เราเอาไปแถมไงดีเหมือนกันนะทุกวัดเลยนะ
1: นาน
0: ประสานมาได้เลยนะครับ
1: ประกาศให้
0: ใครจะมีงานโกนจุกผมไฟโกนพ่อตาโกนผมตาเอ๊ะวันนี้เป็นไรพูดผิดหมดเลยเนี่ยโกนจุกแม่ยายโกนผมไฟพ่อตาง านแก้บนอะไรต่างๆจะหาลิเกก็ติดต่อทีมงานของโชเล่ชาติรักได้เลยนะครับ
1: มีงานก็ติดต่อกันไปลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราก็จะมอบหมายให้กับสอนรามน้ำเพชรให้พรเทพพรทวี
1: น
0: พรัตน์ไม้หอมไปแสดงแทนนะฮะ
1: เขาไม่ค่อยว่างแต่เราว่างเยอะอ่ะ
0: นะไม่เป็นไรเราก
1: ็คุยหากัน
0: เราก็คุยดีไว้ก่อนดิเป็นไงกันบ้างครับน้ำลงกันหรือยังพี่น้องปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเป็นห่วงจริงๆนะมาเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจากฉะเชิงเทราบอกว่าปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยจวด
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้นะ
1: โอ้
0: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้ตอนนี้เอาสายยางออกแล้วแล้วผมต้องกินทุกวันไหมโฟกัสเนี่ยไม่ต้องทุกวันครับปัสสาวะคล่องก็หยุดวันไหนปัสสาวะคล่องแล้วก็หยุด
1: มันไม่ค่อยจะคล่องกันรับประทานกันไป
0: ใช่ถ้ามันไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: ๆรับประทานโฟกัสนะ
0: บางคนก็ฉี่สะดุดอย่างเงี้ยแม่มันน่าเห็นใจนะคนฉี่สะดุดสะดุดเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มันทรมานอีกตาหากเน
0: ี่ยครับ
1: ลุกมาบัญชีฉี่ไม่ออกซะแล้ว
0: ใช่
1: ยิ่งอายุเยอะด้วย
0: ถูกต้อง
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หาตัวช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
0: ช่วยกันหน่อยสิ
1: โฟกัสนี่แหละ
0: เอาใครอยู่แถวไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูที่ตลาดนัดแต่ฝนไม่ตกนะ
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ยนะน้องชะแลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: ก็จะได้ซื้อสินค้ากัน
0: ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งปุ๋ยหอมฟุ้งนะครับ
1: ของลุงช้างก็ติดต่อสอบถามก็ได้เนี่ย
0: คุณพี่ที่สีมหาโพเนี่ยเห็นใจจริงๆนะเพิ่งเอาไปให้หมาดเลยข้าวกำลังเขียวเลยช้างเอ้ยปรากฏว่าจมน้ำตอนนี้ยุบละเห็นยอดแล้วยังไม่เน่า
1: น้ำมาเนี่ย
0: ทนน้ำแฮแล้วก็สแกนราบนะเมื่อกี้นี้สั่งดึงรวงไป3กระปุก 2,000 บาท
1: 2,000 เท่านั้นเนี่ย
0: ครับผม
1: ใช้กัน
0: ใช้กันเลยนะ1ขวดผสมน้ำแม่400ลิตรอ่ะ400ลิตรเนี่ยมันได้หลายไร่นะ
1: ครับ

0: หรือบางคนก็ไม่ได้ถูกน้ำท่วมอะไรหรอกแต่ว่าใบมันเหลืองใบมันไม่เขียวสักทีเนี่ยก็ใช้เลยครับ
1: ไ
0: ปเม็ดฟู่กดอะมิโนเป็นเม็ดฟู่ที่เราจัดให้ท่านในราคากล่องละ 1,000 บาท2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 เนี่ย
1: 3กล่อง 2,000 บาทนะ
0: ครับผมเห็นไหมว่าเรายังรับสายตลอดเวลาเนี่ยพอไม่รับสายจะหาว่าเรายิง
1: รับสายสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ส่งไปให้เขา
0: ครับผม
1: สั่งอะไรนะสองกระปุกก็ได้
0: ไททิปโอสด2กระปุก
1: อ๋อ2กระปุกก็600เนี่ย
0: ครับ
1: อยู่เนี่ยชัยภูมิใช่ไหม
0: ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโย
1: จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวเดี๋ยวส่งไปให้
0: จ้าฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะวันนี้อยากจะได้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเอาไปบรรเทาอาการปวด อาการเมื่อยบรรเทาอาการปวดจากเกาปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ย
1: จะเป็นนิวล็อกเลยรับประทานสูตรดั้งสูตรเดิมนะ
0: ไทยทิพย์เขามี2สูตรไง
1: สูตรดั้งสูตรเดิมนี่ก็เป็นกล่องกันนะ
0: เป็นกล่องเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอก1กล่องมี30เม็ดเขาใส่ถุงไว้6ถุง200บาท
1: ถุงละ5เม็ดเนี่ยนะ
0: กินสัก3ถุงต่อเนื่องไม่เสียค่าส่งด้วย
1: ต่อเนื่องกันไป
0: ถ้ามันเข้าท่ากับทางว่าต่อไปซื้อพันหนึ่งเลย
1: พันหนึ่งก็
0: ห้าถุงแถมไม่ห้ากล่องแถมไม่กล่องหนึ่งห้ากล่องแถมไม่กล่องหนึ่งนะ
1: กล่องแถมหนึ่งกล่องจ่าย 1,000 บาทนี่แหละ
0: ครับผมได้หกกล่องเลยแต่มันไม่ได้ปวดมากนะมันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: เอารับประทานชนิดแคปซูลกระปุกก็300ที่เขาสั่งมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่กระปุกหนึ่ง30แคปซูล
1: 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ไม่เสียค่าส่งด้วยนะครับสั่งซื้อกันหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได้เขามีจำหน่ายเนี่ย
0: แต่เวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูข้างกระปุกข้างของแล้วกันว่ามีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% หรือไม่เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่มีก็ไม่เอาอะ
1: ไม่ใช่ของช้างนะ
0: ไม่ใช่ของช้างของหมูก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เอาที่สบายใจอะโทรมาก่อนว่าจะไปซื้อร้านไหนจะได้บอกเนาะ
1: ใช่
0: 081-290-1691 0812901691หรือจะโทรหมายเลขของลุงโชเล่ก็คือ081924-4377
1: นะ
0: 081924-4377
1: นะ
0: ครับผมกลิ้งกลางกลิ้งกลางกันมาเนี่ยมะละกินนก
1: สองกระปุกก็600บาทเนี่ย
0: กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
1: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
0: ออ
1: แล้วก็รับประทานมะละกินนกของเราควบคู่กัน
0: มะละกินนกไม่ใช่ยานะแต่คนโบราณเขากินกันเนาะกินเถอะไม่ขมหรือจะกินขมก็ไปเด็ดเอาข้างรั้วนั่นน่ะ
1: มะละจากรั้วเนี่ยนะ
0: จิ้มน้ำพริกกินก็ได
1: ้ขมมาเด
0: ้ขมมาเด
1: ้
0: ถ้าไม่อยากขมก็กินแบบซอฟเยลของเราเนี่ย
1: ใช่
0: 300บาท60เม็ดมะระกินนกมะรกกินนะราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ครับ
1: ราคาเดียวกัน2กระปุกก็600เหมือนกัน
0: เดี๋ยวขอจวบโกโก้แป๊บนึงเสียงหาย
1: แล้วก็โปเหมือนกันด้วยนะสั่งซื้อก็ได้จะเป็นมะละกีนกหรือว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: โปเหมือนกัน
0: พี่อะไรนะเมื่อวานที่โทรมาบอกวันนี้จะมาที่
1: หายสีหู
0: หายสีหูหรือเปล่า
1: พี่กำจัดเนี่ยนะ
0: พี่กำจัดจะเอากายศาสตร์มาให
1: ้โอ้สั่งกันเตรียมกายศาสตร์มาให
0: ้ผมก็เตรียมไปทำฟันแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะ
1: เจ๊เกือบไปเคี้ยวทั้งฟันทั้งกายศาสตร
0: ์เอ๊ะกายศาสตร์นี่ถั่ววันนี้จะไม่แข็งยังไงเคี้ยวไปเคี้ยวมาอุตายฟันกูเอง
1: นั่นเอาขอบคุณล่วงหน้าเลย
0: ช่วงนี้ช่วงศาสตร์เดือน10ศาสตร์ไทยนะ
1: ศาสตร์ไทยเนี่ย
0: เทศกาลทำบุญกายศาสตร์กันเป็นวิถีชีวิตก็ทำบุญศาสตร์เมื่อไหร่ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วนะ
1: ใช่
0: ใกล้ออกพรรษาแล้วทีนี้พอออกพรรษาก็งานกฐินมาตลอด1เดือ นข้าพรรษา3เดือนพอประกาศออกพรรษาปั๊บจากนั้นไปถึงวันเพ็ญเดือน12นะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นช่วงของทอดกฐิน
1: งานกฐินล่ะ
0: จนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12ก็หมดละ
1: วันลอยกระทงเนี่ยนะ
0: ครับลอยกระทงกับกฐินวันสุดท้ายพอดีใครมีงานมีจะให้เราประกาศก็เชิญ

0: วันนี้ก็พี่น้อยลุงน้อยจากบ้านครัวก็ฝากบอกงานกฐินมาด้วยวันที่เท่าไหร่22มั้ง
1: 22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบ้านครัว
0: ตำบล
1: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
0: ครับผม
1: จดไว้แล้ว
0: จดไว้แล้วนะ
1: เดี๋ยวมีเวลาจะได้ประกาศกัน
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็เรียบร้อยเลยครับ
1: อะไรอ่ะ
0: ขอรับประทานยาหญ้าบิงสิ
1: อันนี้เกี่ยวกับดวงตาสายตาเนี่ยนะ
0: ครับหรือจะดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: อันดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ยนะ
0: ครับยาหญ้าบิงเป็นแคปซูล
1: แคปซูลก็กระปุกก็800
0: สองกระปุก1,500
1: ก
0: ินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งอะขวดหนึ่งอะนะ
1: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
0: ครับถ้าเป็นดีแคร์ก็
1: 2กระปุกก็650บาท
0: กระปุกเดียวมี30เม็ดเนี่ยซื้อ2กระปุกเลย
1: 2กระปุก650บาท
0: ครับกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกัน
1: ซื้อ4กระปุก 1,300 เนี
0: ่ยแถมให้1กระปุก
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
1: โปรมิกออยดูแลเรื่องตับเรื่องไตเนี่ยนะ
0: บำรุงฟื้นฟูนะก่อนนอน1เม็ดนะเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับราคาเดียวกับดีแคร์2กระปุก650
1: ราคาเหมือนกัน
0: 4กระปุก 1,300 แถมฟรี1กระปุกครับ
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ครับออกรถกระบะขับมาได้9งวดครับรถเกิดอุบัติเหตุ
1: เป็นไง
0: ส่งคืนไฟแนนซ์ครับ
1: และเป็นไง
0: ถูกฟ้องเรียกกว่า 300,000 นะ
1: โดนฟ้อง
0: อุตส่าห์ไปคืนแล้วนะ
1: เออ
0: เอารถไปคืนแล้วอ่ะเอ้าทนายความที่เคยมาบอกว่าไม่ต้องจ่ายอะไรพวกนี้นะ
1: ทำไง
0: เออรอฟังดูสิอ้าวว่ากันไป
1: ว่ากันไป
0: คุณป้าหอบเหรียญหนัก2กิโลกรัมมาร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังจากไปซื้อรถกระบะให้ลูก
1: ตอนได้9เดือนเนี่ย
0: เกิดอุบัติเหตุครับ
1: เอารถมาส่งคืนไฟแนนซ์เนี่ย
0: ถูกไฟแนนซ์เรียกฟ้อง 300,000 บอกไม่งั้นเดี๋ยวจะยึดบ้านยึดที่ดินอีก
1: จะยึดบ้านยึดที่ดินเลยไง
0: ครับเมื่อวานนี้คุณอยู่นางสาวอยู
1: ่
0: อายุอนามกว่า54ปีแล้ว
1: เป็นคนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์นำเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ5บาทน้ำหนักรวมกันประมาณ2กิโลกรัม
1: ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเนี่ย
0: รวมเป็นเงินทั้งหมด
1: 10,000 บาทเนี่ย
0: ห่อด้วยผ้าขาวเดินทางไปที่ว่าการอำเภอนางรอง
1: เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ช่วยเหลือดำรงธรรม
0: โดยมีนายจักริดร่วมกุลปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องครับ
1: ทางด้านของนางสาวอยู่
0: หอบเงินเหรียญมาดังกล่าวเนี่ยเพื่อขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยช่วยประสานไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินให้หน่อยเถอะ
1: หลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดี
0: ซึ่งอาจนำไปสู่การยึดบ้านและที่ดินของตน
1: ชำระหนี้สินเนี่ยนะ
0: ครับนางสาวอยู่เล่าด้วยความทุกข์ใจว่าย้อนกลับไปเมื่อปี66
1: เป็นยังไง
0: ซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซูใช้ชื่อตนเอง
1: เป็นเงินจำนวน841,168 บาทเนี่ยนะ
0: นะ
1: แล้วก็ชำระ
0: 84งวด
1: 84งวด
0: วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกชายใช้ขับไปทำงานแต่ก็สามารถผ่อนชำระได้เพียง9งวด
1: ก่อนจะค้างชำระตั้งแต่งวดที่10ปะนะ
0: ครบกำหนดวันที่11มีนาคมเนี่ย
1: ปี66ปะนะ
0: ครับเรื่องราวของการส่งข้างวดรถในเรื่องแหมเรื่องเยอะนะ
1: โดนยึด
0: ส่งไปแล้วเอารถไปคืนแล้วยังจะมาเรียกเพิ่มอีกเนื่องจากลูกชายขับรถไปประสบอุบัติเหตุ
1: ทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: ลูกชายไม่ได้รับอันตรายก่อนตัดสินใจนำรถคันนี้ส่งคืนบริษัทดีกว่า
1: ไปกับไฟแนนซ์นะ
0: เออแต่ปัญหาหนี้สินมันไม่ได้จบ
1: ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น
0: เมื่อบริษัทไฟแนนซ์ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่16กุมภาเนี่ย
1: 69เนี่ย
0: เรียกค่าเสียหายประมาณ
1: 670,000 บาทเนี่ย
0: โอ้โห
1: เรียกเยอะซะด้วย
0: ที่ผ่านมามีเอกสารและจดหมายส่งมาที่บ้านหลายฉบับครับ
1: ผ
0: มก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออกไง
1: อ่านไม่เข้าออกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เข้าใจรายละเอียดในเอกสาร
1: กระทั่งว่ามีศาลมีคำพิพากษา
0: เมื่อวันที่6กรกฎาคมเนี่ย
1: 69เนี่ยนะ
0: ให้มาชำระนี่กว่า 300,000 บาท
1: ทำให้ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
0: เพราะฉันไม่มีเงินก้อนมาชำระ งินตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้น
1: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
0: ได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีให้ติดต่อภายใน15วัน
1: นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
0: โดยมีการดำเนินการเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1: พร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง
0: ซึ่งมีการประเมินราคาไว้ที่
1: 365,144 บาทท
0: ำให้กังวลว่าจะต้องสูญเสียที่ดินแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยไปด้วย
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ตอนที่เดินทางไปศูนย์ดำรงธรรมมีเงินติดตัวไป60บาท
1: แต่ก็พยายามรวบรวมเงินเหรียญแล้วก็
0: ที่เคยหยอดกระปุกไว้อะ
1: น้อมสินนะนะทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยนะ
0: รวมๆกันแล้วได้ประมาณ 10,000
1: เพื่อไปติดต่อสำนักงานบังคับคดีสาขาดังรอง
0: หวังขอชำระหนี้บางส่วนแต่เจ้าหนี้และก็คู่กรณีไม่รับเงินจำนวนดังกล่าวครับ
1: อ้าว
0: เนื่องจากยอดหนี้มันสูงกว่ายอดเงินที่ไปชำระ
1: โอ้
0: จึงตัดสินใจนำเงินเหรียญดังกล่าวเนี่ย
1: ไปขอความช่วยเหลือจากทางด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง
0: เงิน 10,000 บาทที่ออกมาเป็นเงินที่รวบรวมจากกระปุกออมสินของลูกหลาน
1: และก็จากญาติพี่น้อง
0: ก็ได้มาเท่านี้
1: หมื่นบาท
0: ตั้งใจจะให้เขาไปก่อนเพราะกลัวจะโดนถูกยึดบ้านและที่ดิน
1: จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: ช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้หน่อยเถอะ
1: เพราะว่าไม่มีปัญญาจะไปหาเงินก้อนใหญ่มาชำระนี่
0: จึงอยากให้ช่วยกันไกล่เกลี่ยเพื่อผ่อนชำระเท่าที่ไหวก็ได้พี่อยู่แกว่างั้นนะ
1: น่าเห็นใจแก
0: ที่ดินดังกล่าวนำไปจำนองไว้ทกส.
1: อ้าว
0: ยังไม่มีเงินก้อนไปถ่ายคืนเลย
1: น่าเห็นใจกัน
0: บ้านที่ปลูกก็อยู่บนที่ดินกับของพี่สาว
1: อยู่กับพี่สาวตนแล้วก็สามีมีอาชีพอะไรเนี่ย
0: รับจ้างก่อสร้าง
1: ทำงานก่อสร้างทั่วไป
0: รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนบางเดือนก็ได
1: ้บางเดือนก็แทบไม่มีงานทำ
0: บางครั้งยังค้างค่าไฟก็ด้วย
1: น่าเห็นใจนะ
0: ขณะที่ลูกแฝดสองคนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สอง
1: ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
0: บางครั้งลูกก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อดมือกินมือ
1: เพื่อเก็บเงินช่วยเหลือแม
0: ่รับมือกับภาระหนี้สิน
1: ทำให้ตนเองยิ่งรู้สึกสงสารลูกแล้วก็เครียด
0: จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: บางวันเป็นยังไง
0: คิดสั้นเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะทำยังไง
1: อย่าเพิ่งคิดสั้นนะคุณยายนะ
0: ทีนี้ทางด้านนายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองหลังทราบแล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
0: พิจารณาช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
1: ทางด้านของนายสุรเดชเอื้อมเก็บเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นทนายความเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความในอำเภอหนองกี
1: ่หลังจากทราบเรื่องราวแล้วความเดือดร้อนแล้ว
0: ของน้องสาวอยู่ก็เตรียมจะมาช่วยเหลือด้านกฎหมาย
1: เพื่อพิจารณารายละเอียดตามคำพิพากษา
0: และขั้นตอนการบังคับคดี
1: รวมถึงแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแบบเหมาะสม
0: ให้ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวครับคือ นี่เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้อ่ะแต่เราไม่มีก็ค่อยๆผ่อนดิค่าให้ตายก็ไม่ได้หรือใจเย็นๆมึงได้แน
1: ่โอ้แล้วที่ดินก็ประจำนำมาไว้
0: ที่ดินก็ยังอยู่ทกส.น่ะ
1: น่าเห็นใจ
0: จะไปยึดได้ไงอ่ะ
1: ลูกก็เรียนเนี่ยนะ
0: ลูกก็เรียน
1: เออไม่รู้จะว่ากันยังไงคนจนก็จนถ้าไม่มีจะกินนะ
0: คนรวยก็รวยกันไม่ไหวเลย
1: รวยก็ถ้าไม่มีที่จะเก็บนะ
0: ใช่
1: ไอ้นาฬิกาเรือนตั้ง 5-6 ล้านเนี่ย
0: นายกาก็เดินเท่าเดิม24ชั่วโมงกันเนาะ
1: แต่ก็ดีอย่างเนี่ยมันมีปลาอยู่ในนั้นปลายน้ำอ่ะนะ
0: มีปลายน้ำเนี่ยโอ้เรื่องอย่างนี้นะคุณผู้ฟังครับเวลาไปผ่อนงวดรถเนี่ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้บางทีหาเงินได้มันก็ผ่อนได
1: ้
0: หาเงินไม่ได้มันก็แย่ก็ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้เงินซื้อไม่ใช่ซื้อรถเงินผ่อนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็น่าเห็นใจนะ
0: ครับจะช่วยเหลือแกหน่อยแต่ก็ไม่อยากโกงแล้วกูสาเราไปคืนแล้วอ่ะถ้าไม่เอาไปคืนเอาไปขายไปอย่างนึง
1: นี่รถมันก็พังด้วย
0: ครับ
1: ไอ้นั่นเขาก็เรียกแพงอ่ะ 300,000
0: เนี่ยนี่ข่าวนี้น่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ย
1: เรื่องอะไรอ่ะเนี่ย
0: รถพยาบาลจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินเนี
1: ่
0: ย
1: โรงพยาบาลดังเมืองภูเก็ตเนี่ยนะ
0: เอออยู่รถไฟไหม้บึ๊บขึ้นมางั้นน่ะ
1: รถไฟฟ้าหรือเปล่าร
0: ถพยาบาลเนี่ย
1: โอ้รถพยาบาลไง
0: เออใครไปเผาหรือเปล่า
1: ไม่รู้นะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับขายไม่แพงครับกระปุก100เม็ด
1: ก็690บาท
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาท
1: รับพันทีหนึ่งกระปุกแถม
0: ไม่ฟรีเลยนะแถมไม่ฟรีนะ
1: ซื้อ4ได้5นะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้ตอนประมาณสัก7นาฬิกากว่า
1: เป็นยังไง
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถพยาบาลซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตนะครับ
1: อ๋อ ของโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตเนี่ยนะ
0: นี่จอดรถอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
1: เป็นยังไง
0: อาคารศูนย์อุบัติเหตุถนนเยาวราชอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
1: สร้างความตกใจแตกตื่นให้แก่คนที่อยู่บริเวณดังกล่าว
0: หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลภูเก็ต
1: พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อย
1: โอ้ทางขึ้นเลยนะ
0: อื้
1: อห้องฉุกเฉินเนี่ย
0: เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ตัวรถเนี่ยเป็นรถโมบายอะ
0: โมบาย ICU คันดังกล่าวเนี่ย
1: คาดว่าม
0: ูลค่าน่าจะหลายล้านนะ
1: แล้วเป็นยังไงสาเหตุเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยเนี่ย
1: แล้วก็มูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดก็ยังไม่รู้เท่าไหร
0: ่เออยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องอะไรเพียบเลยนะ
1: ในรถมันจะมีพร้อมอ่ะนะ
0: ใช่เหมือนโรงพยาบาลเลยแหละมีการผ่าตมผ่าตัดอะไรได้ในรถอ่ะนะ
1: เคลื่อนที่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอ้มันไหม้ได้ยังไง
0: นั่นน่ะที่เพราะชิระภูเก็ตเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนมั้งเขาพอมีตังค์หรอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโรงพยาบาลภูเก็ตโรงพยาบาลหลวงก็รัฐบาลก็แย่หน่อยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบอกพร่องสับเพร่าหรือประมาทเลินเล่อ
1: จะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ
0: ครับดีไม่มีคนตายมีคนตายนะมีคนตายแล้วงามงอกกว่านี้อีกเยอะ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: จอดอยู่แล้วไฟไหม้
0: ใช่ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวัน
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานกันได้เด้
0: ครับผม
1: เป็นไขมันก็รับประทานกันได้เด
0: ้ไม่มีไม่ใส่ไขมันทานเขาใช้ถั่วขาว
1: ทั้งสองสูตรเนี่ย
0: เบาหวานไม่ต้องกลัวขึ้นก็ใช้สุคาโรส
1: สุคาโรสเนี่ยนะ
0: เอาไปตัดความขมของโสมถังเช่า
1: เต้ากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำ
0: ครับกาแฟลิต้าเอ็มตอนนี้ก็2ถุงละ900บาทนะถุงละ490 2ถุง900รับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: เอาไป1ก้อน
1: เอาไป
0: ครับส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงละ380บาท2ถุง700บาท
1: ซื้อ4ถุง
0: 4ถุงเนี่ย1คาราเบลเลยนะ 2,000 บาทนะเอ้ย 1,000 บาท
1: 1,000 เซ
0: 1,000 บาท
1: นั่นเ
0: ซรับทันที
1: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
0: ครับผม
1: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ย
0: ใช่
1: กาแฟลิซ่า M แล้วก็กาแฟลิซ่า M โก
0: เมื่อวานนี้ขอบคุณพี่สมคิดค้ายาดีด้วยนะอยู่บางปะมาซื้อลิซ่า M โก8ถุงอะแต่ถุง 2,000 นะสบู่เป็น2ก้อน
1: ให้เขาไป
0: ยังไม่พอนะ
1: เป็นไง
0: เอายาย่าบิงอีก2กระปุก
1: สั่งยาย่าบิงมาด้วย
0: ใช่ 1,500
1: 1,500
0: รวมเป็น 3,500
1: นาน
0: ขอให้มีความสุขหวานเจริญ
1: นาน
0: ไอ้ห้าวออกเรื่องแล้วไอ้ห้าวทำงานอีกแล้วเนี่ย
1: ห้าวจะซื้อกระถางมาได้ห้าวเนี่ยได
0: ้โอ้โหเดี๋ยวโกโก้กัน
1: โกโก้ดิจะได้สดชื่นนะกับน้ำร้อนร้อนร้อนเนี่ยคนง่ายดี
0: ผสมใส่ฟอกัสไปก็ได
1: ้
0: ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
1: ้โกโก้เดดาโกโก้ชู
0: ชู
1: หรือจะเป็นกาแฟเราก็เบียร์ได
0: ้ใช่
1: จะเอากาแฟทั้งสองสูตรผสมกับโกโก้เราก็ได
0: ้ครับ
1: ได้อีกรสชาติหนึ่งเนี่ยนะ
0: อร่อยจริงๆนะมันอร่อยเลิศอร่อยเลิศอ่ะไม่อยากจะคุยเลย
1: เวลาโทรสามก็เขาส่งครับแหมอร่อยเลิศอร่อยเลิศนะพูดคุยทางโทรศัพท
0: ์ใช่สมคำล่ำลือ
1: ว่างั้นเลย
0: อ่ะโกโก้ซูนะวันนี้ซื้อ2กล่อง500บาทนะจ๊ะ
1: นั่น
0: เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วครับดื่มได้เลยนะแล้วก็กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินได้เลย
1: กินได
0: ้แล้วก็เอามะระกินนกลุงช้างใส่กันไปด้วย
1: นั่น
0: ม
1: ะระกินนก
0: ครับ
1: รับประทานกัน
0: ใช่มาละคินกสกัดเย็น300บาทนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยนะมาปิ้งโกโก้4กล่องเลย
1: 4กล่องกันไป
0: อร่อยจริง
1: ๆอร่อยเลิศ
0: ประเสริฐสีแล้วผมกิน3แก้ว4แก้วในวันนึงอ่ะนะ
1: เมื่อกี้เขาก็มาให้ผมแก้วนี่แ
0: หละอร่อยมั้ย
1: ชื่นใจ
0: เลิศมั้ย
1: เลิศเลย
0: ริชเมนตัน
1: เอาสั่งซื้อกันนะ
0: ครับ
1: โกโก้โกโก
0: ้ใครที่อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนะ
1: เอารับประทานไซเลื่อมจ้อย
0: ครับ
1: แบบชนิดแคปซูลนะ
0: ถ้าแบบผงชงดื่มนี่จะเห็นผลไวกว่าหน่อย
1: เออ
0: เพราะว่ามันเป็นผงและชงน้ำดื่มมันไปเร็วไง
1: ใช่
0: มันไปเร็วมันก็ทำงานเร็วมันเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเอาไปขับไล่จุลินทรีย์ชนิดเสียออกจากลำไส้เรา
1: เป็นแบบ
0: แต่ต้องน้ำเย็นนะ
1: เป็นผงเนี่ยนะ
0: เออจะเอาน้ำร้อนไม่ได้เดี๋ยวจุลินทรีย์มันจะตายนะ
1: จอยบิ๊กฟู้ดนะ
0: จอยมิกฟู้ด
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: โชว์เล่ก็เรียกจอยมิกจูดกินไปแล้วจูดไง
1: จะพุ่งจูดจะแหละ
0: ครับ ไม่ต้องออกแรง สองกล่อง700บาทกล่องละ350ซื้อ2แถม1นะได้3กล่องเลย
1: น่า
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับสลดสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยครับ
1: ตัดหน้ารถบัสรับส่งพนักงานเนี่ย
0: โอ้โหน่ากลัวเนาะ
1: เป็นยังไง
0: เสียชีวิตสิ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: นี่เหตุการณ์ที่ชลบุรีเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอนหัวร่อ
0: รับแจ้งรถบัสชนกับรถจักรยานยนต
1: ์บริเวณปากซอยสุขประยูน33
0: หมู่1ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมือง
1: จังหวัดชลบุรีก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุในพบรถบัสรับส่งพนักงานยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนปทุมธานี
1: จอดอยู่ที่บริเวณช่องทางจราจรที่2น่ะ
0: โดยบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมือมีร่องรอยของความเสียหายจากการชนนะ
1: ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่
0: ทะเบียนชลบุรีครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์นะ
0: ใกล้กับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุไม่เกิน30ปี
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารหรือบัตรประชาชน
1: และก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะ
0: จากการสอบถามคนขับรถบัสรับส่งพนักงานให้ข้อมูลอ้างว่า
1: ขณะที่กำลังจะนำรถไปรับส่งพนักงานตามเส้นทาง
0: ถนนสุขประยูนจึงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: มีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากซอย
0: ด้วยความเร็วและพุ่งเข้ามาบริเวณไฟหน้ารถของตน
1: โอ้แล้วก็ทำให้รถบัสเนี่ย
0: พยายามหักหลบและเบรกแล้ว
1: มันไม่ทันแล้ว
0: มันเร็วเหลือเกินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทันนะครับ
1: โอ้
0: ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุต่อไป
1: มีผู้หญิงตายเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: ขี่มอเตอร์ไซค์คันนิดเดียว
1: แล้วขี่ออกมาเนี่ยนะน่าสงสารก็ไม่น่าขี่ออกมาเลย
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเป็นข่าว
0: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมา
1: อ่
0: ะเหลือเวลาอีกช่วงนึงก็ประกาศวัดให้เขาหน่อย
1: งานกฐินหรือไงอ
0: ย่าเบื่อนะงานกฐินเนี่ยอย่าเบื่อคุณผู้ฟัง ปีนึงก็ครั้งเดียวอ่ะ
1: อย่าได้ใด
0: ปีที่แล้ว20กว่าวัดเรายังเสียงดีขนาดนี้นะปีนี้40วัดปีหน้าเสียงคงดีแน่บันทึกเสียงแน่นอนเลย
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละพัน 2,000 อะไรก็แล้วแต่ตาของท่าน
0: ครับ
1: ออกลงทานติดต่อทางวัด
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพันทอง ตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเคียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลโกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวโพคสมโลงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันทร์ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลลางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
0: เหนื่อยไหม
1: สองคืนก็ชมลิเกเด็กกัน
0: เหนื่อยไหม
1: โชคดีสุด
0: ไม่เหนื่อยนะได้บุญเน
1: า
0: ะ
1: ได้บุญอื้อเลย
0: ทีนี้ อ่ะเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วก็แล้วเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอย่าเบื่อนะห้ามเบื่อนะฟังรายการแล้วโชคดีทุกคนถูกเราวันที่16งวดติดๆเลยนะ
1: งวดละตัว
0: งวดละตัวละเดี๋ยวกลับมาจ้าแม่จ๋า
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้าง ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที
13: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568สักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
15: ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะครบกำหนดฝากขังต่อศาลแต่ปปช.ยังเดินหน้าไต่สวนคดีมีเครื่องมือสำคัญควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีค่าพิจารณาแล้วเสร็จพฤศจิกายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงประเด็นกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้รับการปล่อยตัวภายหลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันว่าสำนักงานปปช.ได้รับมอบเรื่องดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนนับเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งขออำนาจศาลฝากขังมาเป็นระยะเวลา1แล้วต่อมาจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังต้องเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งดังนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่ารายใดอย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีดังกล่าวและยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีส่วนความคืบหน้าในคดีนี้พบว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายในหน้าเป็นผู้ประสานงานทำให้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ 6,000 กว่ารายซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายจำลองอนันตสุขชี้ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: นายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยถึงภาพรวมและบทเรียนหลังเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยชี้ว่าถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังหลังเสียงสะท้อนของคนในวงการตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังทั้งกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการนักกีฬาโดยนายจำลองเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปได้แก่โอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับประกันภัยและสวัสดิการนักกีฬารวมถึงศึกษากองทุนบำนาญหลังเลิกเล่นอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินผลงานให้คำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่เพียงจำนวนเหรียญรางวัลและเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกีฬาให้ประชาชนตรวจสอบได้ทางนี้คณะกรรมการเตรียมเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสมาคมกีฬาต่างๆร่วมให้ข้อมูลก่อนจะทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณกีฬาไทยให้โปร่งใสรวดเร็วและเกิดประโยชน์ถึงตัวนักกีฬาอย่างแท้จริงเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

0: ก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691
3: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังดังขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: และสวัสดีไปยังพี่น้องที่อุตรดิตถ์ตรงตำรวจภูธรภาค6ครับ
1: 90.50 FM
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวสป711ลพบุรีจอส1กรุงเทพ
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดประจินบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ก็ยังฟังกันนะ
0: แล้วก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: ฟังกัน
0: ครับผมป้ามาปางว่าไง
2: เดี๋ยวโทษ
0: นานนิดไม่ล่าป้ามาปางนี่แกเคลิ้มมาโกโกโก้ผมมาสิ
1: สงสัยรับประทานโกโก้ไปเลย
0: โกโก้โกโก้นี่บอกแม่ช้างมันสมคำล่ำลือ วันนี้ก็สั่งซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกไปแล้วก็โทรมาหาเราอีกนะ
1: ขอบใจ
0: แอบคิดถึงเราแล้วสิ
1: คิดถึงก็โทรกันมา
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: พี่น้องที่ฟังทางครึ่งของอุตรดิตถ์นครนายกทุ่งสงกาญจนบุรีนั้นก็สามารถไปซื้อโกโก้ที่สถานีได
1: ้มีขาย
0: นอกนั้นก็สั่งซื้อลุงช้างกันละกันที่
1: 0812901691
0: 091290169691สั่งซื้อกันได้หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437 081924437
1: นะ
0: หรือไปซื้อได้ที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ได้ลูกสาวตุ้มบัตรเพศัตว
1: ์มีขาย
0: หรือร้านนพรัตน์นารมณ์ภาพยนตร์ฐานบกโบมีนสะแก้วลพบุรี
1: มีขาย
0: โกโก้อร่อยเลิศสู้นั่นแหละถ้าจะเป็นพวกสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกจะเป็นยาย่าบิงออกยาย่าบิงไม่ได้มีทุกร้านนะยาย่าบิงมีที่ร้านเจมูป่าโมก
1: ไปซื้อกัน
0: บัวเพศัตว์โคกสำโรงสีง่วนจันช่องแคร์หรือจะเป็นบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูม
1: มีไปขาย
0: เดี๋ยววันนี้ก็เอาไปหายสีหูด้วยนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับไบโอดีก็เหมือนกันมีแต่ร้านเจมูป่าโมกสีง่วนจันช่องแคร์บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: มีขาย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะสินค้าหลายๆอย่างนะจะมีทุกร้านแหละครับยกเว้นที่มันบอกว่าต้นทุนสูงๆร้านอื่นเขาไม่กล้าไปขาย
1: ไม่กล้า
0: ครับ
1: ก็สั่งซื้อ
0: ก็สั่งซื้อไม่ยากเลยที่นี่
1: ไม่ยากเบอร์โทรแล้วก็บอกอยู่แล้ว
0: ครับตอนนี้เราไม่รับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีเซลล์เดินตามร้านยาครับ
1: โทรมาสั่งซื้อก็สะดวกนะ
0: ครับเพราะนั้นร้านค้าร้านไหนอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรหาลุงช้างโดยตรงเลยเบอร์เดียวไม่ต้องไปจำเยอะเบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างปุกไทยทิพย์โอสถ
1: สังเกตเถอะมี
0: ข้างกระปุกของดีแคร
1: ์
0: ข้างกระปุกของโปรมิออยข้างกระปุกของไบโอดีข้างกระปุกมะระกินกข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรข้างกระปุกของไทยแคลพับข้างกระปุกของน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับอันนี้จะมีข้างกระปุกของไซเลียมจอยจอยมิกฟูดอะไรเงี้ยจะมีรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้างเนี่ยนะ
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นี่แหละ
0: ครับผม
1: ซื้อได้เลย
0: สบายใจอ่ะ
1: น
0: ะอย่างฟอร์กัสเนี่ยไม่ต้องมีรูปลุงช้างหรอกไม่มีใครทำเรียนแบบ
1: ฟอร์กัสเนี่ย
0: ทำแล้วไม่ได้เรื่องเคยมีคนทำนะแต่ทำแล้วขายไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องกลับมาหาฟอร์กัสนะครับเอาที่สบายใจฮะพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเนาะมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเอาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะจะกินสูตรไหนเดี๋ยวโทรหาลุงช้าง
1: ใช่
0: คุยกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเน
1: า
0: ะ
1: จะเป็นสูตร1สูตร2แล้วก็สั่งซื้อกัน
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้มี2อย่างนะ
0: ครับ
1: ชอบแบบชนิดแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: ชอบแบบซอฟต์เยลก็จะเป็น
1: ดีแคร์
0: แล้วก็ราคาเดียวกันกับโปรมิออย
1: สองกระปุก650 บาทเนี่ย
0: สี่กระปุกแถมหนึ่งกระปุกโปรโมชั่นเดียวกัน
1: เหมือนกัน
0: ทางการบำรุงร่างกายดูแลผู้สูงวัยก็ถ่ายแคลไม่ใช่ถ่ายแคลไบโอดี
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: จริงๆไม่ต้องดูแลคนแก่อย่างเดียวนะหนุ่มสาวก็เอาด้วยได้ เพราะคนเราเกิดมามันต้องมีเอนไซม์ในร่างกายในเมื่อเอนไซม์มันไม่มีก็ต้องรับประทานไบโอดีเพื่อการสร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
1: เติมเต็มเข้าไป
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยกินนะต้องกินทันไม่ป่วยนะ
1: ไบโอดี
0: มันไม่ใช่ยาย้ำกันทุกวันเลยนะครับไม่เห็นหายเลยไม่เห็นดีขึ้นเลยลองไม่กินดูสิกินกับไม่กินลองมาเปรียบเทียบดูสินะครับอันนี้เราไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรใครแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงร่างกายเราจะดีได้อย่างไร
1: นั่นเต
0: กินเหล้าเป็นปัญญาบัญญังไม่ผสมโซดาไม่กินกับอีกตั้งหากตับพัง
1: เดี๋ยวตับแข็งนะ
0: ครับ
1: ตับพังเนี่ย
0: ใช่แล้วไม่ออกกำลังกายไม่พักผ่อนทำงานตึมๆกลับมาเย็นมาจากการแทนที่จะพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาหลับนอนไม่เมียตั้งวงล้อมเราเหล้าขวดเดียวล้อมกันอยู่ได้กลัวจะหายหรือไง
1: เออ
0: คุณน่ะ
1: ตั้งวง
0: เออบุญว่าใครไม่รู้เนาะ
1: ไม่รู้อ่ะกินแต่เหล้าตับแข็งนะ
0: ครับ
1: กินเค็มมากก็ไตพังอีก
0: ใช่
1: กินอะไรก็เลือกกินหน่อย
0: กินหน่อย
1: อืม
0: ก่อนนอนเนี่ยโอ้โหคดข้าวแล้วจะกินอีกแล้วไม่ได้ประโยชน์นะ
1: อืม
0: มื้อก่อนนอนนี่ไม่ได้ประโยชน์แล้วครับมันไปทำลายร่างกายเราด้วยเบาหวานไขมันมาเลยไตมาเลยครับเนี่ยเพราะนั้นแล้วถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ลูกช้างก็ดื่มเข้า
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ใช่โอ้ดื่มแล้วพอรู้สึกตึงๆท้องหลับสบาย
1: ชื่นใจหลับเพลินเนี่ย
0: ครับบางคนเขาใช้ดื่มน้ำอุ่นเอานะได้เหมือนกันนะน้ำอุ่นก็ได้นะครับระบบภายในก็จะดีด้วยแหละ
1: อุ
0: ดมลำไส้ได้ทำงานเป็นปกติดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำมาดีเห็นไหมคนจีนสมัยก่อน
1: เป็นไง
0: โอ้รูปร่างตัวเล็กนิดเดียวดื่มน้ำชาทั้งวันเลย
1: กินน้ำชาคนจีนชอบน้ำชา
0: แต่คนจีนสมัยใหม่อ้วนเป็นหมูเลยทีเนี้ย
1: อ้วนไง
0: ไม่ออกแรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีน้ำร้อนเผาผลาญไขมันด้านในเลย
0: ใช่คนจีนสมัยโบราณที่เสื่อผืนหมอนใบมาอยู่ในประเทศไทย
1: แล้วตอนนี้เป็นไง
0: เสื่อใบหมอนเสื่อหายไปแล้ว
1: เสื่อหาย
0: เหลือผลาญก็ว่ากันไปเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะ
1: นั่น
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ
1: นั่นเ
0: ท่รับประทานเลยยาหญ้าบิ้งก็ได้ดีแก่ก็ได
1: ้อันนี้เรื่องของดวงตาสายตาเนี่ยนะ
0: ครับผมพิษน้ำท่วมนะครับทำราคาผักพุ่งกวางตุ้งปรับขึ้นถึง3เท่า
1: พอค้าเป็นไง
0: ยันมันจะตึงราคาอาหารเจเหมือนลพบุรีเมื่อวานเนี่ย
1: โอ้กินเจกันเนี่ย
0: ที่บุรีรัมย์เนี่ยแห่ซื้ออาหารเจกันคึกคักกันนะ
1: ทีนี้คึกคักกวางตุ้งราคาสูงไง
0: พอค้าแบกต้นทุนหลังจากราคาผักบุ้งผักต่างๆพุ่งจากพิษน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่บอกปีนี้กวางตุ้งราคาปรับสูงถึง3เท่าแต่ก็ยังตึงราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว
1: ้ลูกค้าเคยมาซื้อ
0: เมื่อวานนี้บรรยากาศเทศกาลกินเจบริเวณถนนพิทักษ์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์
1: จังหวัดบุรีรัมย์และก็เทศบาลนครบุรีรัมย
0: ์ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม
1: แล้วก็ยังมีประชาชนข้าราชการแล้วก็กลุ่มของคนรักสุขภาพเน
0: ี่
1: ย
0: เดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้าจำนวน10ร้าน
1: ที่เข้าร่วมรายการ10ร้าน
0: นำกลับไปรับประทานที่บ้านแล้วก็นั่งรับประทานภายในงานคึกคักอย่างต่อเนื่องครับ
1: คนก็นั่งกินเจกันเน
0: ี่ย
1: นะ
0: เมนูอาหารเจมีเลือกหลายอย่างมีทั้งลาบเห็ด
1: มีลาบเห็ด
0: ผัดผัก
1: ทอดเห็ดเนี่ย
0: เห็ดทอด
1: เห็ดทอดเนี่ย
0: จับชายมีซั่ว
1: มีซั่ว
0: ไม่ใช่ชั่วนะ
1: มีซั่ว
0: ข้าวผัดเจ
1: ราคา
0: 40-50บาทต่อเมนูครับ
1: เริ่มต้น40-50บาท
0: ประชาชนจะสามารถเลือกซื้อได้ตามกำลัง
1: แล้วก็ค่าครองชีพก็ยังอยู่ในระดับ
0: แล้วก็ตามเบื้องหลังความคึกคักกับสร้างความหนักใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจครับ
1: เนื่องจากสภาพของราคาผักเนี่ยนะ
0: มันเป็นวัตถุดิบสำคัญการปรับตัวซึ่งขึ้นเกือบทุกชนิดอ่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทุกจังหวัด
1: หลายพื้นที่ในและแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: หมมันขึ้นราคาก็ทำไงได้ก็น้ำมันท่วมมันเนาะ
1: น้ำท่วมทั่วถึงเนี่ยนะ
0: แล้วน้ำท่วมมันปลูกอะไรก็ไม่ได้ดูที่ปลูกข้าวซื้อปุ๋ยลูกช้างไปตันหนึ่งอุตส่าห์กันไว้4กระสอบเดี๋ยวจะไว้ก่อนเกี่ยวที่ไหนได้น้ำท่วมเลยที่ศรีมหาโพธ
1: ิ์เสร็จกัน
0: ปราจีนบุรีนางสาร
1: น่าเห็นใจ
0: เดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวทำนาโทรมาหาลูกช้างนะเดี๋ยวราคาพิเศษแต่ช่วงเนี้ยปุ๋ยลูกช้างเนี่ยไม่ได้ลดราคาแต่ว่าซื้อตันหนึ่งแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบ
1: รวม
0: ซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบนะถ้าซื้อ2ตันได้14กระสอบ
0: ฟรีครับแถมให้ฟรีเลย14กระสอบจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับฝากไปด้วยนะรีบเลยครับใครยังพอมีพื้นที่เก็บปุ๋ยได้เอาเลยครับ
1: งาน
0: เพราะว่าตอนนี้น้ำลงแล้วเนี่ย
1: น้ำลงแล้ว
0: แต่ไม่รู้ว่าน้ำเหนือจะมาหรือเปล่า
1: ก็ต้องคอยดูสถานการณ์จากฝนมันด้วยนะ
0: ก็ดูจากเขื่อนชัยนาทเนี่ยเขาก
1: ็
0: ลดการระบายน้ำแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดและกทม.เนี่ยเขามีอัปเดตกันนะระดับน้ำเนี่ยนะต้องระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องเลย
0: ความเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าตก11ถึง13ตุลาคมเนี่ยวันนี้12แล้วนะเมื่อวานก็บอกจะตกก็ไม่ตกนะหรือไปตกที่อื่นก็ไม่รู้นะ
1: บางที่มันอาจจะตกก็นะ
0: แต่บ้านเราไม่ตกนะ
1: เม
0: ื่อวานปีดาเขาก็ไปขายอยู่ที่ดอนพุธใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เขาก็จะไปที่
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: อย่าไปตกเลยครับบนยังไม่ได้ส่งข้างวดรถเลยนะ
1: นาน
0: จะโดนยึดอยู่แล้ว
1: ถึงอย่างนั้นเน
0: ี่ยโดนยึดเดี๋ยวก็ลองปรึกษาทีมกฎหมายดูนะโดนยึดแล้วยังมันเสียค่า

0: การระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือ
1: สมทบกับน้ำทางด้านภาคกลาง
0: ทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลก
1: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรี
0: กาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรี
1: สมุทรสงครามและก็เพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีและก็จังหวัดระยองครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
1: รวมแล้วก็ทั้งหมด100อำเภอ
0: 819ตำบลครับ
1: 1,200 กับ1หมู่บ้านเนี่ยนะ
0: แล้วก็ครัวเรือนทั้งหมด 112,000 1,126,853 ครัวเรือนนะครับ
1: แล้วก็คนก็จะเป็น 3,144,421 คนเนี่ย
0: โอ้นี่ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันภัยเมื่อวันที่11ตุลาคมคือเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ตอพอ
0: ช่วงเวลา6โมงเช้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีพิษณุโลกเกิดน้ำท่วมในอำเภอบางระกำบางระกำก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะ
1: บางระกำ3ตำบล5หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ63ครัวเรือน
1: ระดับน้ำเป็นยังไง
0: เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี
1: ่ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นมานะ
0: จังหวัดนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน9อำเภอได้แก
1: ่อำเภอพยุหคีรีตาคีบรรพตพิสัยก้าวเลี้ยว
0: อำเภอเมืองชุมแสงท่าตะโกโกรกพระหนองบัวนี่71ตำบล นะ
1: 398หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: 5,953 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำเป็นไง
0: ลดลงครับที่หนองบัวนี่น้ำมันมาจากนี่ด้วยนะ
1: ที่ไหน
0: มาจากเทือกเขาทางพิษณุโลกด้วย
1: หนองบัวเนี่ยนะ
0: มาจากทางชัยภูมิก็มีภาคกลางเนี่ยอุทัยธานีครับ
1: ภาคกลางอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมในอำเภอเมือง
0: 10ตำบล61หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบก็ 1,080 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำลดลงแล้วครับ
1: ลดแล้วนะ
0: ที่ลพบุรีน้ำท่วมในอำเภอบ้านหมี่รวม8ตำบลครับ
1: 33หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,177 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำลดลงครับ
1: ชัยนาทเป็นยังไง
0: ชัยนาทน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาครับ
1: รวม8ตำบล41หมู่บ้านประชาชน
0: ได้รับผลกระทบ 5,043 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำตอนนี้ก็ทรงตัว
0: ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสิงห์บุรีน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อินบุรีพรหมบุรีและก็อำเภอเมือง
1: รวมทั้งหมด10ตำบล37หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,807 ครัวเรือน
1: มีผู้เสียชีวิต2ราย
0: ระดับน้ำลดลงครับที่สิงห์บุรีนะ
1: ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
0: น้ำท่วมพื้นที่8อำเภอได้แก่บางประมาท2พี่น้องดอนเจดีย์ศรีประจันอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองแล้วก็เดิมบางนางบวช
1: รวมทั้งหมด66ตำบล540หมู่บ้านเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,369 ครัวเรือน
1: เสียชีวิตไปแล้ว5ราย
0: โอ้พี่น้องสุพรรณบุรีครับ
1: ระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่
0: กาญจนบุรีเกิดน้ำท่วม3อำเภอได้แก่ด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองแล้วก็สังขบุรีครับ
1: รวมทั้งหมด4ตำบล5หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนครับ
1: เสียชีวิต2รายระดับน้ำก็ยัง
0: ส่งตัวอยู่นะครับที่อ่างทองน้ำท่วม6อำเภอได้แก่ป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญสามโก้โพทองครับ
1: รวมทั้งหมดก็47ตำบล217หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 2,729 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำ
1: ลดลง
0: พระนครศรีอยุธยาครับน้ำท่วมทั้งหมดใน16อำเภอครับ
1: ได้แก่อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
0: บางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภอท่าเรืออำเภอภาชีอำเภอบ้านแพรกอำเภอบางซ้ายอำเภอมหาราช
1: รวมทั้งหมดก็205ตำบลกับ 1,361 หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
1: 67,360 ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
0: ระดับน้ำลดลงครับสมุทรปราการน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่บางเสาธง
1: พระประแดงบางพลีอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออ
0: ำเภอพระสมุทรเจดีย์รวมแล้ว38ตำบล
1: 382หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 225,442 ครัวเรือน
0: โอ้โหเสียชีวิต9รายคุณผู้ฟัง
1: แล้วก็น้ำก็เพิ่มขึ้น
0: ไม่ลดลงนะน้ำเพิ่มขึ้นนะสมุทรปราการปทุมธานีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่ธัญบุรี
1: อำเภอเมืองอำเภอ3โคอำเภอคลองหลวง
0: ลำลูกกาหนองเสือลาดหลุมแก้วรวมแล้ว60ตำบลครับ
1: 507หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: 248,818 ครัวเรือน
0: เสียชีวิต2รายครับ
1: น้ำส่ง

0: ระ
1: ดับน้ำยังทรงตัวอยู่เนาะที่นครปฐมน้ำท่วม2อำเภอได้แก่บางเลนแล้วก็3พรานนะ
0: แล้วก็31ตำบล300กับ3หมู่บ้านเนี่ย
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 21,488 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำ
0: ทรงตัว
1: ราชบุรีครับน้ำท่วม7อำเภอได้แก่โพธาราม
0: อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลง
1: อำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อรวมแล้วทั้งหมด
0: 27ตำบล158หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: 11,689 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงครับสมุทรสงครามน้ำท่วม3อำเภอในอำเภอเมือง
0: อำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีรวมทั้งหมด33ตำบล
1: 255หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,870 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต2รายครับ
0: ระดับน้ำทรงตัว
1: ที่เพชรบุรีครับน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่
0: แก่อำเภอแก่งกระจานและอำเภอท่ายางรวมทั้งหมด3ตำบล
1: 8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 23ครัวเรือนระดับน้ำก็ลดลงนะ
1: ทางด้านภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกน้ำท่วม4อำเภอได้แก่ปากพลี
0: อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองคลักษ
1: ์รวมแล้ว40ตำบล490หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 53,490 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต4ราย
0: ระดับน้ำทรงตัว
1: ปราจีนบุรีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่กบิลบุรี
0: อำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคาม
1: อำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถอำเภอนาดี
0: 65ตำบล691หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 59,269 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต24รายครับ
0: เสียชีวิตเยอะดิปาจินนี่นะ
1: ครับระดับน้ำลดลงนะที่ฉ
0: ะ
1: เชิงเทราน้ำท่วม8อำเภอได้แก่บางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาอำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองนะ
1: อำเภอบ้านโพ
0: แล้วก็
1: คลองเคลื่อนราชสารรวมแล้วทั้งหมด
0: 75ตำบล667หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 54,729 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต4รายครับ
0: ระดับน้ำลดลงนะ
1: ที่ชลบุรีน้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนัสนิคมและก็อำเภอพานทอง
0: รวมทั้งหมด8ตำบล41หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 1,216 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงครับ
0: จังหวัดระยองน้ำท่วมในอำเภอ
1: แกลง1ตำบล
0: 1หมู่บ้านเนี่ย
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: 11ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
1: โอ้ระยองเนาะ
0: ระดับน้ำลดแล้ว
1: มีแค่อำเภอเดียวแล้วก็ตำบลเดียวนะแต่ยังมาเสียชีวิตด้วยครับ
0: ในกรุงเทพมีด้วยไงเนี่ย
1: กรุงเทพเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 329,000 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต
0: 4ราย
1: ระดับน้ำ
0: ปอลดลงแล้วล่ะ
1: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงพร้
0: อม
1: ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่1 11ถึง13ตุลาคม
0: ควบคู่กับการระดมกำลังและก็เครื่องจักรสาธารณภัยต่างๆเนี่ย
1: เร่งเดินเครื่องสูบน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็เข้าสนับสนุนล้างทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงครับ
0: ก็ทำความสะอาดกัน
1: พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายด้วยนะ
0: แล้วก็ทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะ
1: เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
0: ทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์
1: ไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะ
0: เพิ่มเติมเพื่อน
1: เป็นไลน์ไอดีแอป1784 DDPM ครับ
0: หรือสายด่วนนิรภัย
1: 1784ตลอด
0: 24ชั่วโมงเลยนะ
1: นี่ก็คือ
0: แจ้งกันไป
1: แจ้งกันไปของปภ.อัปเดตนะ
0: เรื่องของภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยนะ
0: รถยังถูกน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับกรุงเทพประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30เขต
0: 30เขตยังเหลืออีกเท่าไหร่นะ
1: 8เขตครับ
0: ยังไม่หมดไง
1: ครับเมื่อวานนี้นะกรุงเทพได้โพสต์ข้อความระบุว่ากทม.ประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงแล้วอีก30เขต
0: แล้วก็มีผลในวันที่9ตุลาคม
1: ทำให้ขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว42เขตครับ
0: 50กว่าเขตเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: มี50เขตเหลืออีก8เขตครับยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตแรกบังเขตสะพานสูงเขตสายไหม
0: และเขตหนองจอกนะ
1: คือเขตที่อยู่ทางฝั่ง ฝั่งซ้ายมืออ่ะฝั่งตอนออกใช่ไห
0: ม
1: น่ะเขตที่ติดกับฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: แปดริ้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: อุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30มีผล9ตุลาทำให้ขณะนี้กรุงเทพสิ้นสุดสารภัยแล้วรวมแล้ว42เขต
0: ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
1: เฝ้าระวังนะครับ
0: ว่ากันไป
1: ว่ากันไปเรื่องของน้ำขอให้มันไปให้มันแล้วเรื่องรู้แล้วรู้รอดกันไปสักทีเถอะเน
0: า
1: ะ
0: ไปให้พ้นจะเถิดที่รักเนี่ยฉันจะลงโทษเธอเนี่ยนะ
1: แม
0: ่เรื่องของน้ำท่วมนี่แหละ
1: เป็นเพลงได้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: ครับผมดูแลสุขภาพก็ด้วยไบโอดีดูแลเรื่องไตด้วยโปรมิกซ์ออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
0: ้
1: นะครับถ้าอยากสดชื่นและอร่อยเลิศประเสริฐสีก็ต้องโกโก้
0: โกโก้ชู
1: จะดื่มกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันก็ต้องดื่ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: และ
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้ครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขาจะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะ
0: หาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
1: โชคดีแล้วก่อน
0: เอายาเบาหวานโรงพยาบาลมากินนะ
1: หมอก็ให้กิน10วันก็กิน10วันนะไม่ใช่ว่ากินได้2วันแล้วมันดีขึ้นแล้วไม่กินต้องกินให้หมดครับ
0: แล้วก็รับประทานมาลากินนกลาวควบคู่กันไป
1: ถูกต้องเลยนะครับ300บาทนะฮะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ2กระปุกเลย
1: 4กระปุกเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งครับ
0: 4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกกันนะ
1: ครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้สมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: ัง
1: ตำรวจจากหน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดไปจับ2หนุ่มรับจ้างขนยาบ้า4ล้านเม็ดได้ค่าจ้าง 100,000 บาท
0: โดนจับไปแล้ว
1: ไปส่งเครือข่ายอีสานใต้ครับ
0: จะไปส่งนะนะ
1: อื้อเมื่อวานนี้ผบ.ตร.บิ๊กราดของเราเนี่ยนะทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ทำการ
0: นำกำลังไปจับกลุ่มนะ
1: ในสาครเนี่ยอายุเท่าไหร
0: ่อายุ39ปี
1: แล้วก็ในปรามณรงค์อีกคนหนึ่ง
0: อายุ26ปี
1: ของกลางเป็นยาบ้าจำนวนถึง
0: 4ล้านเม็ดนะ
1: รถยนต์ Honda CRV ทะเบียนกรุงเทพอีก
0: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
1: จับกลุ่มได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมถนนสาย2436ตำบลมะเฟือง
0: อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นู่น
1: บิ๊กลานทำงานเต็มที่แกเอาจริงเอาจังนะ
0: คดีจากการสืบสวน
1: ขยายผลคดียาเสพติดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
0: จนกระทั่งพบเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติด
1: เนี่ยจากอุบลราชธานีมุ่งหน้าลพบุรี
0: เอามาลพบุรีทำไม
1: อ่ะนั่นน่ะสิ
0: ตำรวจก็เฝ้าระวังนะเนี่ย
1: แล้วเข้าปิดล้อมจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าวมันยังมาไม่ถึงลพบุรีเลย
0: โดนจับไปแล้วสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพ
1: ผมเนี่ยรับจ้างขนยาครับขนมาแล้ว3ครั้ง
0: ได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท
1: เบื้องต้นข้อโดนแจ้งข้อหาร
0: วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1
1: นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
0: โดนจับกันไปแล้ว
1: ครับ
0: ขนมาหลายเที่ยวแล้วนี
1: ่
0: ครั้งนึงก็เป็นแสนน่ะนะ
1: รอบที่4ยังไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเลย
0: โดนจับกันไปเถอะ
1: เรียบร้อย
0: นั่นสิ
1: อ้าวไปทำบุญดีกว่ามั้ง
0: ทำบุญเนื้อไง
1: กลัวคนจะเบื่อจังเลยเนี่ย
0: อ
1: ย่าเบื่อเลยเนาะ
0: นั่น
1: หรือได้รู้บางทีลูกหลานไปทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ย
0: ไม่รู้กันเนี่ย
1: เอ้ยบ้านเราทอดกฐินวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางคนก็บ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
0: ไม่รู
1: ้ไปทำงานกรุงเทพไงบางคนก็บ้านอยู่กรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดไม่รู้วัดวิมุตติยารามเขาทอดกฐินเมื่อไหร
0: ่นั่น
1: พอประกาศไปอุ้ยบ้านเราทอดวันนี้นี่ว่า
0: จะได้ไปทอดกฐิน
1: ใช่ทอดกฐินทอดกฐินเนี่ยไอ้วันหยุดไหมไม่หยุดเน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่วัดเขาอะนะ
1: ไม่หยุดไม่หยุด
0: ครับ
1: มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ปีนี
0: ้ก็มีทั้งวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวันที่31ตุลาคมเนี่ยนะกฐินสามัคคีวัดแหลกกับวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตามบนและเพอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตามบนและเพอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศ ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวลุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวโพคงสมรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
1: ลมหนาวมาแล้วนะจ๊ะ
0: ช่วงเช้านี่หนาว
1: โอ้ลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: หนาวมาก็พูดคักใครก็ระวังจะปากแตกนะ
1: เอาทำไมอ่ะ
0: มันหนาวปากมันจะแตก
1: มาสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบเล่นเนี่ยควันออกจากปากเดี๋ยวนี้ไม่มี ต้องก่อไฟผิงอะเน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: หนาวลมต้องห่มผ้า
0: หนาวฟ้า
1: ต้องผิงไฟ
0: หนาวผู้หญิง
1: ต้องอิงผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.
0: แต่ถ้าหนาวใจเนี่ย
1: ทำเป็นไง
0: จะหาใครเรากอดนอน นี
1: ่หาลิเกไปสิ
0: หาไปโชเล่ชาติรัก
1: คนเมื่อสมัยเป็นเด็กๆนะดูลิเกไปผิงไฟไปนะก่อนไฟผิงแล้วดูลิเกด้วย
0: เขาเล่นกันสว่างทำไมก่อนเนี่ย
1: ใช่
0: ถ้าพระไม่ออกบิณฑบาตเลิกไม่ได้นะ เดี๋ยวผีหลอก
1: เรื่องคนอีสานไม่กลัวผีหาหมอลำสว่างซอดแจ้ง
0: ลิเกเขาเล่นสว่างมาก่อนเนี่ยแถวโคราชเนี่ย
1: โคราชยังเล่นระหว่างไปถามตะเหลียวดิเป่าปีถากลับเลยนะ
0: แกเป่าปีหวานเน
1: อ
0: ะเป็นเบาหวานด้วย
1: เป็นเบาหวานขึ้นเลยเหมือนบิ๊กจอร์ดนะบิ๊กจอร์ดสมเกียรติบ้านกงธนูนะ
0: แล้วก็เป่าหวานเนอะ
1: ครับ
0: เป็นเบาหวานด้วย
1: รัฐบาลจ่ายแล้ว2ล้านบาทครอบครัวชายวัย56ปีเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
0: จ่าย2ล้านไง
1: จ่าย2ล้านเลย
0: โอ้
1: 2ล้านก็ชีวิตก็กลับคืนไม่ได้นะ
0: มันไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับมีรายงานว่านายอำเภอแม่เสลียงนายวรศักดิ์ผานทองครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวราษฎรชายวัย56ปี
0: เสียชีวิตเนื่องจากฝนตกหนักและก็ดินโคลนถล่ม
1: ในพื้นที่บ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะ
0: อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่20สิงหาคมปี69ที่ผ่านมาครับ
0: ได้รับเงินช่วยเหลือ
1: จำนวน2ล้านบาท
0: แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม
0: ซึ่ง
1: ได้เห็นชอบหลักเกณฑ
0: ์และเงื่อนไข
1: และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
0: ดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนปี69
1: นะในกรณีที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางตรงจะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ
0: 2ล้านบาทนะ
1: คือรัฐบาลไปทำประกันไว้กับบริษัทประกันเนี่ยนะถ้าม ีใครตายจะก็มีเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ย
0: 2ล้านบาทเนี่ยนะ
1: ครับผมแต่ถ้าไม่มีใครตายเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินในบริษัทเอกชนฟรีไปถามว่าคุ้มไห
0: ม
1: ถ้ามันไม่มีตายมันก็ไม่คุ้
0: ม
1: ถ้าตายก็คุ้มแต่อย่าตายดีกว่า
0: อย่าไปตายไปเลย
1: โอ้ทำไมตายมันหาเงินได้มากกว่า2ล้าน
0: อ
1: ีกใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยินดีกับครอบครัวที่ได้รับเงินแล้วไม่ต้องรอ
0: ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
1: ที่ฉะเชิงเทราเป็นไงที่ไอ้ท่อพญานาคล้มทับและเสียชีวิต
0: ตำรวจแจ้งว่า
1: ตำรวจบอกว่าอุบัติเหตุจากไอ้ท่อพญานาคล้มทับไม่บอกว่าไปทำงานไง
0: จากอุบัติเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะ
1: ไม่บอกว่าภัยพิบัติ
0: ถ้าบอกภัย
1: ถ้าบอกภัยพิบัติด้วยมันก็ได้นะทีนี้ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ว่า
0: อ
1: ุบัติเหตุจากท่อประปาไอ้ท่อไอ้เนี่ยมัน
0: พญานาคเนี่ยนะ
1: พญานาคมันล้มทับ
0: ทำให้แกเสียชีวิตขนาดที่น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ไม่บอกว่าขนาดน้ำท่วมไงพี่บางบานเป็นไงมั้งครับตอนเนี้ยมิดหลังคาหอบหมอนหอบมุ้งนอนอยู่บนถนนเกือบเดือนแล้วนะ
0: จะอยู่กันไปก่อนนะ
1: ไปดูกันหน่อยสิที่บางบานนะ
0: อยุธยา
1: ครับ
0: ฝนตกน้ำท่วม
1: น่ะตอนนี้เขื่อนก็ระบายน้ำลดลงแล้ว
0: อยู่กันบนถนนเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อยู่กันไปก่อน
1: ไปดูหน่อยสส
0: ไ
1: ปไว้เขาก็ไปนะ
0: ไปดูการช่วยเหลือกันไป
1: บางหลวงโดดบางบานชุมชนติดอยู่บนคลองบางหลวงรับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยน้ำล้นตลิ่งบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งคลองระดับน้ำท่วม2เมตร
0: 2เมตร
1: ตรงไหนที่ลุ่มจุดสูงสุดถึง2เมตร50
0: เยอะอ่ะนะ
1: อีก10เซนจะพอ3เมตรอยู่แล้ว
0: บ้านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในเดินทางเข้าออกจากบ้านไปชุมชนไปถนนน่ะนะ
1: ไปห้องน้ำมีตอนถ่ายเนาะลำบากเนาะ
0: ห้องน้ำก็ไม่มีนะ
1: ใช้ไม่ได้
0: ป
1: ะปาใช้ไม่ได้เลย
0: นั่น
1: อากาศก็ร้อนด้วยกลางวันน่ะ
0: ร้อนบนถนนเนี่ยต้องพาลูกพาหลานไปอยู่บนถนนก็หมดแล้ว
1: ครับ
0: อ้าว
1: ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะเดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเดี๋ยวใครฟังวอเตอร์ปอร์71เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
0: จอทล .197 นะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06-7-65-5-0-218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ

แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลยโทร0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3แล้วจ้าม
0: าพบกันที่จอทล197จังหวัดลพบุรี
1: น้องนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
0: ทุกสถานีเนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ก็ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: นี่ก็ยังฟังกันได้
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: ที่นครนายกก็ฟังกันได้
1: จอสอนหนึ่งกรุงเทพ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
1: ยังอยู่ด้วยกันครับ
0: ฟังกัน
1: ก็มีเรื่องราวข่าวสารข่าวเก่าบ้างใหม่บ้างมาเล่าให้ฟังกัน
0: นั่นเ
1: ต้บอกว่าบางคนบอกแม่ลูกจ้างในอ่านข่าวทีหลังเขาข่าวนี้รู้แล้ว มันก็แกงคนละหม้อ
0: ก็ได้แกงคนละหม้อไง
1: ใช่ บางคนก็แกงอร่อยบางคนก็แกงไม่อร่อยบางคนก็อ่านข่าวไปเนื้อบางคนก็บูบัดบั้นหันแหลก
0: ก็ว่ากัน
1: แต่เราไม่ได้ตอกไข่ใส่ข่าวนะข่าวอะไรแล้วก็ว่าไปตามนั้น
0: ว่ากันไป
1: เราไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรอกใช่ไหมล่ะ
0: น
1: ี่รายการเราก็แน่นอนที่สุดเอาปุ๋ยหอมฟุ้งของลุงช้างมาบอกเล่า90ให้ฟัง
0: ปุ๋ยหอมพุ่งลุงช้างตราพญาเสือจะถุงสีเขียวนะ
1: ก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่นาล่มไปกับน้ำมานะเดี๋ยวเอาไปใหม
0: ่ไปซื้อกัน
1: ราคาพิเศษเลย
0: ตอนเนี้ย
1: ตอนนี้เฉพาะเดือนนี้ก่อนราคาเดิมก่อนแต่แถมไง
0: มีของแถมเยอะเนี่ย
1: 1ตัน
0: แถมให้2ลูกอ่ะนะ
1: 2ตัน
0: แถมให้4ลูก
1: ซับน้ำตาอีกกี่ลูก
0: 10ลูก
1: รวมเป็นแล้ว
0: 14ลูกช่วงนี้ตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่าเลย
1: 2ตันเนี่ยเอาไป14กระสอบเลยนะ
0: แถมไปครึ่งตันกว่าเลย
1: รับไปทั้งหมด54กระสอบนี่เอาไปใช้กันจ้ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือ
1: ยอมแม่น้ำท่วมเกิน7วันนี่ยอมนะแต่ที่สแกลาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งดึงลวงไปให้
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับที่สแกนราบนะฮะเดี๋ยวเจอกันเนาะอาจจะไปให้เองก็ได้นะส่วนใครอยากจะได้ดึงรวงอยากจะได้เม็ดฟูก็ราคาเดียวกันนะ
0: ดึงรวง
1: แต่เอามารวมกันไม่ได้นะ
0: เม็ดฟูเลือกเอา
1: ดึงรวง1ขวด1ลิตร
0: 1,000 บาท
1: 2ขวด
0: 1,500
1: 3ขวด
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วถ้าเป็นเม็ดฟูล่ะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
1: มีกี่เม็ด
0: มี5เม็ดดิ
1: เม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นได้5ไร่นะ
1: กล่องหนึ่งก็25ไร่ขายเพียง
0: ขายเพียงก็ 1,000 นึงอ่ะ
1: 2กล่อง
0: 1,500
1: 3กล่อง
0: 2,000 บาท
1: อย่ารอช้าพี่น้องเอ้ย
0: ใช้ปุ๋ยกัน
1: ใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนใช้เม็ดฟูกันโทรประสานลุงช้างโดยตรงที่
0: 0812901691
1: 0812901691หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็0819244377081924437
0: นะ
1: นี่คุณผู้ฟังวันนี้อยู่แถวไหสีหูตำบลไม้ดัด
0: อำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โทรหาปีดาเขาเลยแต่ฝนไม่ตก
0: นกไม่ร้อง
1: ชาแลมไม่ปวดท้อง
0: ก็โทรไป
1: 089
0: 081555
1: 9509
0: 081555
1: อยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งก็โทรบอกแกจะได้2กระสอบก็บอกแก
0: จะได้เอาติดรถไป
1: ถ้า10กระสอบบอกช้างนะ
0: 10กระสอบส่งให้ถึงที่เลย
1: มีค่าน้ำมันรถพันนึงหรือขับรถมาเอาเองก็ได
0: ้ได้
1: นะที่บ้านพี่บิดาเขานั่นแหละนะที่โคกตูมนะ
0: โคกตูมลพบุรี
1: ครับขอบคุณยาย่าบิ๊กด้วยครับโอ้โหมาใหม่
0: ยาย่าบิงบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ย
1: ตอนนี้ยาย่าบิงกับวิทยุจะหมดอีกแล้วนะนะแต่ยาย่าบิงส่งเสริมมาแล้วครับส
0: ่
1: งมาอีก60กระปุกเมื่อวานมา40วันนี้มา60เป็น100กระปุก40จะหมดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเสริมให้เนาะซื้อยาย่าบิง1กระปุก800บาทเนี่ยนะซื้อ2กระปุก 1,500 บาท
0: 2กระปุก 1,500
1: กระปุกหนึ่ง60เม็ดครับ
0: นี่จะเป็นแคปซูลนะ
1: ดูแลสายตากัน
0: อืม
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเถอะกัน2เม็ดเลย
0: รับประทานกัน
1: หรือบอกแม่อยากจะได้ดีแคร์หน่อยสิเพราะมันแม่กลืนไม่ลงแคปซูลน่ะ
0: ดีแคร์
1: ดีแคร์เป็นซอฟเย็นกลืนง่าย
0: นุ่มๆเนี่ยนะ
1: อืมกระปุกนึงมี30เม็ด
0: ขาย2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก
0: ตีกระปุกก็ 1,300
1: แถมฟรีไปอีก
0: 1กระปุกด้วยกันนะ
1: โปรโมชั่นเดียวกันราคาเดียวกันกับ
0: โปรบิ๊กออยล
1: ์อันนั้นดูแลไตทุกระยะนะดูแลตับดูแลไตดูแลภายในอ่ะเนาะกินเค็มมากไตมันก็แย่กินเหล้าเยอะตับมันก็พัง
0: พังกัน
1: วันนี้ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูซื้อโปรบิ๊กออยล์2กระปุก650
0: ราคาเดียวกันเนี่ยก็ดีแค่นะ
1: สี่กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้
1: เอาสองอย่างมารวมกันก็ได้นะ
0: อ
1: ันนั้น3อันนี้2อันนี้4อันนี้1ได
0: ้ได้เลย
1: ราคาเดียวกันครับแล้วก็โกโก้
0: โกโก้ชู
1: ก่อนนอนชงโกโก
0: ้
1: ดื่มก่อนนอนผมว่าดีกับไปกินข้าวกินบะหมี่ถึงต้องเดินรูปอีกไอ้พวกนั้นน่ะไตพังอาหารมื้อก่อนนอนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะขนาดมื้อเย็นก็ยังว่าไม่มีประโยชน์เลย
0: อ
1: ันนี้มันขอนอนก็ไปอีก
0: นาน
1: มันก็จะทำให้อะไรมาเบาหวานมาไขมันมาไตมา
0: ตับไตลำบาก
1: ครับเปลี่ยนเป็นชงโกโก้ดีกว่า
0: โกโก้ทูนะ
1: ครับ
0: กล่องนึงก็300
1: สองกล่อง
0: ห้าร้อยบาท
1: ครับ
0: กล่อง500
1: ครับเยี่ยมยอดเลยนะคุณผู้ฟังนะวันนี้สั่งซื้อกันเลยแต่ถ้าไปซื้อตัวแทนจำหน่ายก็จะมีอยู่ร้านเจหมูป่าโมก
0: อันนี้เขามีทุกอย่างของเราเนี่ย
1: และร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
0: ไปซื้อก็ได้
1: สำหรับโกโก้น้องนั้นต้องสั่งซื้อครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: มี2สูตรอีกเหมือนกัน
1: ทั้ง2สูตรดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวัน
0: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
1: วันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่ง20แก้วเนี่ยนะที่ก็มีคอลลาเจนผสมด้วยเนี่ยนะ
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมเนี่ย
1: ถุงหนึ่ง380บาท
0: ซื้อ2ถุงล่ะ
1: 700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอ่ะลิต้าเอ็มธรรมดาก
0: าแฟลิต้าเอ็ม
1: ถุงแดงๆสุดดั้งเดิมเนี่ย
0: ถุงหนึ่งก็
1: 30แก้ว
0: 490บาท
1: 2ถุง
0: 900
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อน
0: ได้2ก้อน
1: ครับ
0: ซื้อ2ถุงก็ก้อนเดียว
1: มารากินกลุงช้างกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลย
0: มารากินกเนี่ยนะ
1: ใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู
0: ่
1: กินมารากินกได้เลยนะ
0: ก็รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลไป
1: 300บาท60เม็ดครับ
0: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
1: ไม่เสียค่าส่ง
0: 600บาทไม่เสียค่าส่งเน
1: ี่ย4กระปุก 1,200 ครับ
0: นั่นดิแถมให้1กระปุกด้วย
1: เป็น5กระปุกราคาเดียวกันครับ
0: ทางด้าน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กระดูกร้านก๊อบแก๊บเนี่ยรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นมันเริ่มเสื่อมแล้วนะ
0: อายุมาก
1: มันเริ่มแห้งแล้วนะ
0: ล่อยหล่อแล้ว
1: เออสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันงาดำก่อนนอนนะ2เม็ดใช้คำว่าก่อนนอนอย่าไปดื้อสิน
0: ั่นเต
1: จริงๆแล้วก็เวลาเรานอนไปราบไปกับพื้นเนี่ยน้ำมันงาดำมันเดินทางได้สะดวกแล้วก็ร่างกายเรามันเผาผลาญพลังงานน้อยงาดำมันก็เดินทางไปคล่องไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านให้มันมีความหล่อลื่นถ้าท่านปล่อยไว้อย่างนี้นานๆนะเดี๋ยวกระดูกผุกระดูกพุนนะเออถ้ากระดูกผุกระดูกพุนนี่มันเจ็บนะ
0: เจ็บแ
1: ต่มันเคกันก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยนี่เขาเรียกเสื่อมแล้วพุนแล้วเสื่อมแล้วต้องรีบพบหมอกระดูกนะครับ
0: นาน
1: เขาให้ยามากินแล้วก็กินไทยแคลพัดได
0: ้รับประทานกันไป
1: ไทยแคลพัดนี่เขาขาย2กระปุก500บาท
0: ไอแคลพัสสำหรับการดูแลกระดูกเนี่ยนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก
0: ซื้อกัน4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกก็ได
1: ้เป็น5กระปุกเลย
0: ไอแคลพัสเนี่ย
1: ของไทยทิพย์โอสถครับ
0: อืม
1: แต่ถ้าเป็นเขาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: หรือจะเป็นนิ้วล็อกในรับประทานไทยทิพย์โอสถ
1: สูตรดั้งเดิมสูตรต้นตำรับขายกล่องละ200บาท
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
0: นานสิ
1: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาร
0: ับประทานชนิดแคปซูลสิ
1: แคปซูลในกระปุกละ300ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
1: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
0: ซื้อ5แถม1ด้วย
1: ครับข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราค้างไว้ไม่ได้อ่านเนี่ย
0: ข่าวอะไรอ่ะ
1: สุดสลดคนร้ายฆ่าโหดทุบหัวเจ้าของไร่มัน
0: แล้วก็
1: อดินกลบร่าง
0: อำพรางศพเนี่ย
1: เพื่อนสนิทเล่าฝันเห็นผู้ชีวิตมาบอกลา
0: อ้าว
1: โอ้โห
0: นานสิ
1: เมื่อวานก่อนเนี่ยนะภูมิกับฐานีตำรวจภูธรละหารทราย
0: จังหวัดบุรีรัมย์นะ
1: ครับเราจะเห็นรถชุดสืบสวนแพทย์เวรและกู้ภัยสยามละหารทราย
0: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
1: ์บริเวณไร่มันสำปะหลังหมู่2บ้านหนองแวงตำบลหนองแวง
0: อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย
1: ์หลังมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
0: คาดว่าถูกฆาตกรรมนะ
1: แม่เขาก็โทษเขมรเลยทีเนี้ย
0: มันอยู่ใกล้กันเนี่ย
1: ใกล้เขมรไง
0: บุรีรัมย์กับเขมรเนี่ย
1: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่างของชายอายุ57ปี
0: อันนี้เป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่เกิดเหตุ
1: นอนเสียชีวิตอยู่กลางแปลงมันครับ
0: ก็ได้จากการตรวจสอบสภาพศพเน
1: ี่
0: ย
1: พบร่องรอยบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
0: คล้ายกับถูกแข็งของแข็งทุบจนรุนแรงด้วย
1: นอกจากนี้ยังพบว่าคอก็หักด้วย
0: มีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมกรีดเข้าข้อมือด้านซ้าย
1: บริเวณใบหน้าแล้วก็หน้าอกมีดินกลบเอาไว้คล้ายจะพยายามอำพรางศพครับ
0: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มตะแคงอยู
1: ่มีกองหัวมันสำปะหลังที่ถูกขุดขึ้นมากองทิ้งไว้
0: รวมถึงร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะ
1: เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
0: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
1: และจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีครับ
0: อันนี้ทางด้านภรรยาของคนเสียชีวิตวัย49ปี
1: เล่าว่าครอบครัวได้ปลูกมันสำปะหลังได้ประมาณ5ไร
0: ่และช่วงบ่ายของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา
1: สามีออกไปร่วมกิจกรรมกีฬาประจำปีหมู่บ้าน
0: ก่อนจะกลับไปที่ไร่มันสำปะหลังในช่วงเย็น
1: ไปดูความเรียบร้อยแต่ว่าสามีไม่กลับมาตลอดทั้งคืน
0: หายไปผิดปกตินะ
1: กระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ก็ออกตามหา
0: ไปตามบ้านคนที่รู้จักก็ไม่มี
1: บ้านเพื่อนคิดว่าสามีจะไป
0: ก็ไม่ไปนะ
1: จึงตัดสินใจบอกให้ไปดูที่ไร่มัน
0: จนกระทั่งไปพบร่างของสามีนอนเสียชีวิต
1: คาดว่าสามีออกไปดูไร่มันอาจจะบังเอิญมาเจอคนร้ายขโมยหัวมันพอดี
0: จึงถูกทำร้ายร่างกาย
1: เพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันสำปะหลังถูกขุดไปประมาณ1งาน
0: แล้วก็แต่ละหัวที่ขุดออกมาเนี่ย
1: ประมาณ80กิโลกรัม
0: โอ้หนักกันนะ
1: ที่เหลือกองอยู่ในแปลงเนี่ยช่วงเนี้ย
0: ราคามันเป็นยังไง
1: กิโลละประมาณ 3-4 บาท
0: หัวมันเนี่ยนะ
1: สิ่งที่คนร้ายทำมันโหดเหี้ยมาก
0: อ
1: ยากให้ทุกคนเดี๋ยวก่อเหตุมามอบตัวซะ
0: หรือตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วเนี่ย
1: ผมจะบอกให้นะมันสำปะหลังเนี่ยนะใช้กับปุ๋ยหอมฟุ้งนี่ดีมาก
0: เป็นไง
1: เห็นผลแน่นอนหัวมันจะใหญ
0: ่
1: มันไม่ใหญ่อย่างเดียวมันแทงลึกยาวด้วยนะ
0: ใหญ่ยาว
1: ไม่เชื่อไปถามพี่น้องแถวโกตัมพีกำแพงเพชรดูสิเขาทำบัตรส่งโรงงานอิโนมาโตะผงชูรสอะ
0: ผงชูรสเต
1: ใช่ได้ปุ๋ยเราไปใช้ดังนั้นปีที่แล้วอะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
1: ครับลูกสาวคนโตบอกว่าพ่อเป็นคนขยันทำมาหากิน
0: แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครมาก่อน
1: จะออกไปดูแลไร่มันเป็นจำข้าวพ่ออาจจะไปพบคนร้าย
0: ขณะกำลังขโมยขุดหัวมันเนี่ยนะ
1: ก็จึงเกิดการต่อสู้กันแต่ไม่คิดว่า
0: คนร้ายจะลงมือฆ่าพ่ออย่างรุนแรงขนาดนี้
1: เพียงเพราะต้องการหัวมันไปขาย
0: จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ขณะที่เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต
0: วัย50ปี
1: เล่าให้ฟังว่าเย็นวันที่9เนี่ยนะ
0: ตนแล้วก็ผู้ตายเนี่ย
1: อยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านด้วยกันนี่แหละ
0: คือกำลังจัดกิจกรรมกีฬาประจำปีกัน
1: และผู้เสียชีวิตจะบอกว่าจะออกไปดูไล่มันสักหน่อยเว้ย
0: ส่วนตนเองก็กลับไป
1: ไม่ว่าก็จะไปกับไปกรีดยางพาราเหมือนกัน
0: เพื่อนสนิทจะเล่าต่อให้ฟังบอกว่า
1: หลังจากกรีดยางเสร็จแล้วก็นอนพักสายตาแล้วก็เผลอหลับไป
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: ฝันเห็นผู้ตายบอกว่าเฮ้ยกูไปก่อนนะเว้ย
0: มาบอกลานะ
1: ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นนะ
0: ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: กระทั่งช่วงเช้าอีกวันทราบข่าว
0: จากภรรยาของคนเสียชีวิต
1: เพราะว่าสามีถูกทำร้ายเสียชีวิตใจตนก
0: ตกกระจายเป็นอย่างมาก
1: เสียใจด้วยเพราะสนิทกับผู้ตาย
0: แล้วก็ตัวเชื่อว่า
1: ผู้ตายเห็นคนร้ายที่มาขโมยมันละมั้ง
0: แล้วก็ก่อเหตุฆ่าทิ้งซะ
1: อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ละหารทราย
1: อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับนางสารแกเน
0: า
1: ะ
0: แกอุตส่าห์ปลูกมันสำปะหลังเอาไว
1: ้มาขโมยของแกเลยยังฆ่าแกอีก
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: เพราะคนตำรวจจับได้แล้วนี่
0: จับได้แล้วหรือไง
1: ก็อายุ21ปีนั่นเอง
0: ไอ้คนที่ลักขุดมันเนี่ยนะ
1: หาเงินเอาไปทำไม
0: เสพยาบ้ายาเสพติด
1: แล้วก็ไปเติมเน็ตเล่นเกมทำร้ายลุงนั่นน่ะ
0: โอ้ไอ้ทรพี
1: เ
0: ออขโมยเขาแล้วยังฆ่าเขาอีกทรพี
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิเลวจริง
0: ๆลักมันสับหลังเขา
1: ความคืบหน้าคาดการฆาตกรรมในกิ่ง
0: อ
1: ายุ57ปีเจ้าของไร่มันสำปะหลังเนี่ย
0: ที่บ้านหนองแวงเนี่ยนะ
1: ครับละหารทรายบุรีรัมย์อ่ะ
0: หลังจากภรรยาไปพบศพเมื่อวานนู้นน่ะ
1: ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ
0: นั่น

0: การรับภาพว่าก่อนเกิดเข้าไปขโมยหัวมันจริงครับ
1: ประหลังได้ไปแรงได้กล่าวมาครั้งหนึ่ง
0: เข้าไปขายในช่วงเช้าวันที่9ได้เงินประมาณ200บาท
1: แล้วก็กลับมาขโมยอีกครั้งใช้เวลาช่วงเวลา16นาฬิกา
0: ครั้งนี้พบเจ้าของไร่มันเจอพอดีไงจ้าเอ
1: เจอก็เจ้าของไร่มันเข้า
0: อ้างว่าพูดเจ้าของไร่ทำร้ายตัวเองก่อนต่อสู้กันด้วยมือเปล่า
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มือเนี่ยทุบศีรษะลุงไปหลายครั้ง
1: แล้วก็ขับรถหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ
0: โอ้มือมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ถึงกับทุบคนตายเนี่ยนะกูต้องหา
0: อยากให้การว่าเงินที่ได้จากการขายหัวมันเนี่ยนะ
1: ก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย
0: เติมอินเทอร์เน็ตมือถือมาเล่นเกม
1: และยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: เสพยาบ้าไปด้วย
1: มันถึงได้บ้านะ
0: สาเหตุก็อ้างว่าตนเองไม่ตาบลุงเนี่ยของไร่มันตาย
1: บอกไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
0: กระทั่งกลับมาถึงบ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมา
1: แล้วก็ทราบเรื่องจึงได้กล่าวขอโทษขอเข้ามาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ภายหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหา
1: ไปชี้จุดเกิดเหตุนะ
0: สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำนวณคดี
1: พร้อมกับยึดของกลางได้แก
0: ่รถยนต์กระบะ1คัน
1: แล้วก็ผ้าที่เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
0: กระสอบ1ใบมีดตัดกิ่งไม้1เล่มด้านนางสาวนิตยาลูกสาวคนโตก็มุ่งชีวิตบอกว่า
1: ตนเคยเห็นผู้ก่อผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: อยู่ในบ้านแต่ไม่เคยพูดคุยกันไม่รู้จักกัน
1: รู้แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะ
0: จึงคิดว่าเกิดเหตุครั้งนี้น่าจะขึ้นกับครอบครัวส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพ่อตนเป็นฝ่ายทำร้ายนั้น
1: ตนไม่เชื่อ
0: พร้อมตั้งข้อสงสัยพฤติกรรมที่ตนพบเห็นดินอุดบริเวณปากใบหน้า
1: แล้วก็บริเวณหน้าอกของพ่อเนี่ย
0: หากไม่มีเจตนาทำร้ายชีวิตเหตุใดทำร้ายพ่อรุนแรงขนาดนั้น
1: ถึงกับพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ขอบคุณตำรวจนะที่เร่งคลี่คลายคดี
1: แล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
0: เพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าของคดี
1: น่าเห็นใจเนาะ
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: สอบ
0: โดยเดินทางไปตรวจสอบร้านรับซื้อมันสำหรับพ่อก็เอาหัวมันที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: มาเปรียบเทียบกัน
0: ชนพบว่าลักษณะเป็นหัวมันสำหรับชนิดเดียวกัน
1: มาจากที่เดียวกัน
0: จ
1: ะแกะรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูล
0: ก็ควบคุมตัวอำนาจมาสอบปากคำ
1: แล้วก็ถามว่าให้การรับสารภาพสมบูรณ์นะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
1: ลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: เป็นเหตุให้ถึงความตาย
1: แล้วก็ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ติดคุกไปเถอะอำนาจเลย
0: อำนาจ
1: เจ้า
0: ไม่ใช่อำนาจลื่นเลิงนะ
1: เจ้าอำนาจลื่นเลิงก็สอบมัวอยู่นะ
0: หายแล้ววะป่านนี้คงหายแล้วล่ะ
1: อย่าไปให้กินเหล้าอีกนะเดี๋ยวจะเพี้ยนอีกนะอำนาจลื่นเลิง
0: กินกาแฟกินโกโก้ลูกช้างดีกว่า
1: สบายใจกว่าเนี่ยนะ
0: คนร้ายที่ปลูกบ้านปล้นบ้านหรูนี่ได้ทรัพย์สินไม่ต่ำที่7ล้านบาทเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: โอ้อยู่ทำไมล่ะครับ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ออกนอกประเทศไปแล้ว5คน
1: ตำรวจต้องออกหมายจับแล้วจะได้ตัวไหมแล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เดินดอมแดมดอมแดมเดี๋ยวเนี่ย
0: ที่บ้านหรูนักธุรกิจชาวตุรกีเนี่ยนะที่ตำบลหนองปลือบางละมุงเนี่ย
1: คนร้ายกวาดทรัพย์สินเป็นเงินอะไรนะ
0: ดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรู
1: โทรศัพท์มือถือ
0: ที่เราเคยเล่าให้ฟังเลย
1: มูลค่า37ล้านอยู่นะ
0: นาฬิกาเรือนกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วโรเล็กซ์ฮะ
1: โอ้โหหลายตังค์เนี่ย
0: เมื่อวันที่6ตอนตี3ครึ่งนะ
1: นั่นจะเป็นคนร้าย3คนนะ
0: แต่งกายในชุดสีดำปกปิดใบหน้าม
1: ีอาวุธปืนแล้วก็มีมีดด้วย
0: บุกเข้าไปในบ้านพักก่อนใช้อาวุธข่มขู่ทำร้ายร่างกายใช้กุญแจมือควบคุ
1: ม
0: เจ้าของบ้านไว้ตามที่4ปีเป็นคนตุรกี
1: พร้อมกับทำความสะอาดนะ
0: พนักงานพร้อมพนักงานทำความสะอาดชาวเมียนมาด้วย
1: อ๋อพม่าด้วย
0: จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็บังคับเอาทรัพย์สินประกอบด้วยเงินดิจิตอลสกุล USDT จำนวนทั้งหมด
1: 824,000อะไรนะ
0: อยู่ไอ้นั่นแหละเงินของดิจิตอลนะUS ดอลลาร์นั่นแหละครับ
1: แล้วก็มีเงินไทย 210,000 บาท
0: โรเล็กซ์5เรือนนะฮะ
1: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
0: มูลค่าความเสียหาย 37 ล้านบาท
1: แล้วก็พากันหลบหนีไปแล้ว
0: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ระดมกำลังครับ
1: ออกตรวจพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
0: จนกระทั่งพบรถยนต์ Toyota Fortuner ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีถูกนำไปจอดทิ้งไว้
1: ที่บริเวณซอยจอมเทียนเก้าพัทยาโน่น
0: ก็เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับ
1: ขณะที่จากการตรวจสอบแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สามารถยึดวัตถุพยานได้ทั้งหมด14รายการได้แก
1: ่หมวกไอ้โม่งถุงมือแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้า
0: บันไดอลูมิเนียมด้วย
1: ก็คาดว่าใช้เกี่ยวข้องกันในการก่อเหตุ
0: แล้วก็ส่งตรวจพิ

0: สูตรเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีครับ
1: ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ได้ขยายผลเนี่ย
0: จากคำให้การของพยานบุคคลข้อมูลระบบ GPS รถยนต์ประวัติการเช่ารถเช่าที่พักข้อมูลการเข้าพักโรงแรมตลอดจนประวัติของการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัย
1: และก็นำข้อมูลการแต่งเนื้อแต่งตัวมาเปรียบเทียบนะ
0: กับวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายสืบสวนเชื่อมโยงแล้ว
0: ผลการสืบสวนพิสูจน์ทราบผู้ตัวผู้สงสัยที่เกี่ยวกับคดีได้รวมทั้งหมด5ราย
1: มี5รายเนี่ยนะ
0: มีจะเดินดองเป็นยิงฐานอายุ38ปี
1: มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์บ้านพัก
0: ในกลุ่มก่อเหตุ
1: แล้วก็ใครอ่ะนะ
0: มิสเตอร์ลิกซินอายุ38ปี
1: คนที่3
0: มิสเตอร์หวังหงโบ
1: คนที่4
0: มิสเตอร์มูฮงด้าม
1: ีมิสเตอร์คนที่5
0: มิสเตอร์ฉีอยู่หวัง
1: โ
0: อ้ผมอ่านผิดคุณก็ไม่รู้หรอก
1: ไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเนี่ยอ่านมาฟังยังไม่รู้เลย
0: ใครก็ไม่รู้ว่าไอ้ช้างมันเก่งเว้ย
1: อ่านภาษาอังกฤษได้
0: ไม่รู้หรอก
1: อ
0: บอกให้เรียนไม่เรียน
1: นาน
0: ดื้อแบบจะไปเที่ยวสาวอยู่นั่นเนี่ยดื้อจริง
1: ๆนาน
0: ต่อมานะครับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา
1: จนศาลพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5ราย
0: ตามหมายจับในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย
1: ์ในเคหะ
0: สถานเวลาก
1: ลางคืนแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยเนี่ยนะ
0: โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นคุ้มครองทรัพย
1: ์แล้วก็ใช้พาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิด
0: มีอาวุธปืนด้วยนะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับผู้ต้องหาทั้ง5รายเนี่ย
1: พบว่าเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไปแล้ว
0: ออกไปแล้ว
1: ออกไปแล้ว
0: ไม่รู้ไปไหน
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานเอกอัครราชทูตสหรัฐประชาชนจีนอยู่
1: เพื่อดำเนินการติดตามตัวตามขั้นตอนเนี่ย
0: เพื่อออกประกาศตำรวจสากลสีแดง
1: หมายแดงนี่นะ
0: หมายแดงหมายแดง Interpol Red Notice เนี่ยนะครับ Notice นี่แหละซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตาม
1: หา
0: ผู้ต้องหาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายไทยนะเขาจะส่งมาไหมเราเนี่ย
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมันเอาทรัพย์ไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าทรัพย์สินแล้วก็ประทุษร้าย
0: เงินดิจิตอลเลยมันต้องโอนเข้าบัญชีนะ
1: เป็นเงินหลายสิบล้านบาทด้วย
0: นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนึงเป็นล้านนะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2นะครับ
1: นั่นสิ
0: การสืบสวนคดีดังกล่าวสามารถรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติหมายสารจับได้ทั้ง5ราย
1: ทั้งผู้ต้องหาทั้ง5รายภายในเพียงแค่3วันหลังเกิดเหตุ
0: ยืนยันว่าจะเดินหน้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศครับ
1: เพื่อติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ออกติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายกลับคืนมาด้วย
0: ขี้โกงทั้งหลายเนี่ยนะ
1: มาจี้เขาปล้นเขา
0: ครับ
1: เอามาในบ้านจับเขามัดด้วย
0: ใช่อ
1: าม่ายังโดนมัดเลย
0: พนักงานทำความสะอาด
1: ไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไปเป็นพนักงานทำความสะอาดในบ้าน
0: แม
1: ่ของเจ้าของทรัพย์เลย
0: ได้งานทำอย่างนี้ก็ดีแล้ว
1: เออ
0: แม่ล่า
1: อืม
0: นี่เนี่ยดื่มอีกแล้วโกโก้อีกแล้ว
1: ชื่นใจ
0: สามชั่วโมงเนี่ยคนละสามไอ้คนละแก้วคนละสามแก้วเลยเนี่ยดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งผสมฟอกัสพอจะเข้ารายการปั๊บ
1: เป็นไง
0: โกโก้
1: โกโก้ไง
0: พอชั่วโมงที่สองก็โกโก้
1: ชื่นใจ
0: ชั่วโมงที่3ก็โกโก้
1: ดีเลิศ
0: อร่อยเลิศกันแล้วอร่อยเลิศ
1: อร่อยเลิศอร่อยเลิศ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นไงบ้างอร่อยเลิศ
0: อร่อยสมคำล่ำลือว่างั้นนะ
1: ขอบใจ
0: ครับ
1: พูดกันแล้วว
0: ิทยุนะวิทยุยังอยู่ครับอีก 4-5 เครื่องได
1: ้ถือจะพอวิทยุก็600นะ
0: จัดซื้ออย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็เหลือ500
1: หรือวิทยุเหลือ500จะซื้อสินค้ารายการอื่นรวมไปด้วย
0: ขอบคุณคุณพี่อยากตาคลีด้วยนะซื้อวิทยุซื้อโกโก
1: ้
0: ซื้อกาแฟทําบุญด้วย500บาทท
1: ําบุญมาด้วย
0: ครับ
1: อนุโมทนาสาธุนะ
0: ครับผมจับมือปืนพร้อมแฟน3ได้แล้วที่ประกบยิงอดีตกำนันดังเมืองเพชรบุรี
1: ตำรวจคุมตัวทำแผนแล้วก็ฝากขังเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์และใช้วุธปืนประกบยิงรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของนายเลื่อน
1: อดีตกำนันตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุร
0: ีกำนันคนดังในจังหวัดเพชรบุรีนะแต่เคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมนะ
1: แล้วก็
0: เป็นเจ้าของฟาร์มโคมีทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศรายใหญ
1: ่ฟาร์มใหญ่เนี่ย
0: ครับไปยิงแกทำไม
1: หญิงเขาซะเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: แล้วสองคนผัวเมียผู้หญิงก็ใจร้ายอย่างเนาะ
1: เออ
0: เหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านช่องหนองบ่อ
1: ตำบลบ้านลาดจังอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
0: อ้าวบ้านเจ้าเพชรนี่เนี
1: ่ยเนี่ยนะบ้านลาดเนี่ยนะ
0: บ้านเจ้าเพชรเนี
1: ่ยแต่กระสุนเป็นยังไง
0: บ้านในเปาเปารถบรรทุกขายรถนะเปารถบรรทุกนะกระสุนพลาดไปถูกเป้าไม่ถูกเป้าหมดจึงรอดชีวิต
1: ไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: อืม
0: ตั้งแต่เช้าวันที่6ตุลาที่ผ่านมาครับ
1: ต่อมาก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับตัวผู้ต้องหา2ราย
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าว่ายังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านลาดเพชรบุรี
1: อืม
0: แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บ้านลาด
1: ภาค7ตำรวจสืบสวนไป
0: อ้าวภาค7เค้าเก่งลูกศิษย์ปาเรียวัดทั้งนั้นแหละครับ
1: ภาค7เนี่ยนะตำรวจสืบสวน
0: ไปจับกลุ่มตัวนายอนุสร
1: อายุ40ปี
0: เป็นตำบลเขากระปุก
1: อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรี
1: เป็นผู้ต้องหาด้วย
0: ไอ้พูดถึงบ้านลาดคิดถึงป้ามาเนี่ย
1: มาไหนอ่ะ
0: ป้ามาบ้านลาดดื่มกาแฟผมอร่อยไหมเล่าไปดื่มโกโก้อะโกโก้อะ
1: โกโก้ไง
0: โอ้โหเล่นไปคนเดียว6กล่องเลยอ่ะแม่ป้ามาเนี่ยสบายเหลือเกินนะ
1: ชอบกินโกโก้ง่ายอร่อยเลิศง่าย
0: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟูให้แกดิ
1: ปัดโทษดีแกไปกินเม็ดฟูด้วย
0: แกเม็ดฟูไปใส่ต้นไม้แล้ว
1: แกอย่าไปกินนะเม็ดฟูเดี๋ยวจะหาไม่เตือน
0: ไว้ต้นไม้กินนะ
1: มาของต้นไม้เขา
0: ถ้าจับได้พร้อมนางสาวเออายุ38ปีแฟนสาวในข้อหา
1: ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
0: ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: พร้อมกับหญิงสาวอีกหนึ่งราย
0: ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้
1: จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวทั้งสองราย
0: ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและ
1: ส่งตัวฝากขังยังศาลจังหวัดเพชรบุรีนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนีย
1: ิงอดีตกำนันเนี่ย
0: ครับ
1: ดีนะท่านไม่ตาย
0: เดี๋ยวโชคดีไปกำนันเนาะ
1: อ
0: ้าวจะหมดเวลาแล้วอ่านชื่อวัดหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ห้ามเบื่อนะเบื่อจะไม่ได้บุญนะเอาจะบอกให้
1: เอาบุญมาบอกก็ไปทอดกันจะออกลงทานติดต่อทางวัดนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างตายตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาตรตำบลพรหมมาตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตามบนและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลวงข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโคกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีน
0: ะ40กว่าวัด
1: 40กว่า
0: ได้บุญอื้อเลยเรา นี่
1: เป็นไง
0: ได้บุญนะทำบุญไปเถอะยังมาได้อีกนะคุณผู้ฟัง
1: ประชาสัมพันธ์ให
0: ้
1: มีละหุนนะเนาะ
0: ครับ
1: อย่
0: าไปเบื่อกันซะก่อน
1: อย่าเบื่อกันนะ
0: ใครมีงานอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยกช่อฟ้าบาริกาอะไรพวกนี้นะ
1: ก็บอกเรา
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้อ่ะมาโอ้เวลาหมดแล้วนี่
1: อ้าวหมดแล้ว
0: นี่บริษัทเชิดชัยทัวร์ไม่กลัวแล้วครับเรื่องมันแพง
1: ไม่กลัวดีเซลแพง
0: เพราะแกใช้รถไฟฟ้ารถบัสแล้วอ่ะ
1: ปฐมมาเลิกเลย
0: รถโดยสาร EV 100% วิ่งโคราชกรุงเทพขึ้นฟรี10วันครับ
1: โอ้โชว์ผลงานเลย
0: โชว์เลย10วันเติมไฟฟ้าชาร์จแบตเอา
1: ไม่กลัวดีเซลแพงใช่ไหม
0: ชาร์จเต็มถังก
1: ็
0: ชาร์จเต็ม1ชาร์จก็วิ่งได้เลยโคราชกรุงเทพเลยนะ
1: แต่ตอนนี้ให้ขึ้นฟรี10วัน
0: 10วันเนี่ยเอาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่มั้งนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารโคราชแห่งที่2จุดบริการร่วมโดยสารรถปรับอากาศนครราชสีมากรุงเทพบริษัทเชิดชัยทัวร์นะครับผู้โดยสารหลากหลายสถานะที่จองตั๋วออนไลน
1: ์
0: ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เชิดชัยทัวร
1: ์ไปขึ้นฟรี
0: ใช้บริการรถบัส EV 10 100%ยี่ห้อโฟตอน
1: ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
0: น่าในห้องโดยสารเป็นเบาะสามารถปรับเอนนอนด้วยระบบไฟฟ้า
1: สบายเลย
0: 31ที่นั่ง
1: นาน
0: มีช่องเชื่อมต่อตลอดชาร์จแบตมือถือด้วย
1: แน่แน
0: ่ทั้งพอร์ตแบบ USB A ทั้งไทซี
1: เก่งโน
0: รวมทั้งห้องสุขาด้านล่างใช้ให้ขึ้นฟรี10วัน
1: โอ้
0: ราคาตั๋ว257บาทนะโคราชกรุงเทพดีกว่าขับรถไปเองอีก
1: ขึ้นฟรีไง
0: คำนองออกจากขนส่งโคราชเวลา 9:00 น. มาถึงสถานีหมอชิต 18:00 น. ครับ
1: ช่วงเย็นเลย
0: พบวิศวกรโฟตอนมอเตอร์ชาวจีนนั่งโดยสารไปด้วยเพื่อคอยควบคุมมาตรฐาน ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ
1: จากกรณีที่มีปัญหา
0: จะได้ช่วยเหลือได้ทันนะครับ
1: มีขึ้นไปด้วย
0: ระยะทาง250กิโลกำหนดความเร็วไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ใช้เวลาวิ่ง4ชั่วโมง
0: ความจุของแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้มากกว่า300กิโลครับ
1: โอ้
0: ใช้เวลาชาร์จประมาณครั้งละ3ชั่วโมงนะ
1: โอ้
0: นานเหมือนกันนะ
1: 3ชั่วโมง
0: แบตมันลูกใหญ่นะ
1: ลูกใหญ่หรือไง
0: จนกระทั่งเวลา 9:00 น.รถบัสเที่ยวแรกออกเดินทางท่ามกลางผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่ง
1: ของฟรีแล้วขึ้นเต็มมาดา
0: ครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหานั่งรถไฟฟ้ากันสักหน่อย
1: ไปไปขึ้นกันเลย
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: แล้วเย็นนี้สี่โมงเย็นก็ไปเจอกันที่
1: ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ไปแล้วครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประทับรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์และมารวยทีวีเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและอื่นๆอีกมากมายปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกลิ่นอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการให้ลุงดอนมาจัดรายการเปิดเพลงให้ฟังนะครับสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะเพลงเก่าเพลงความหลังเก่าๆนี่แหละเพลงหายากๆอย่างเนี้ยเปิดมาปั๊บเด็กฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมแต่เดี๋ยวนี้เขานำเพลงมาคัฟเวอร์ใหม่นะมาทำใหม่แล้วก็มี AI เข้ามาช่วยอีกก็ทำให้เพลงมันเพราะไปอีกแบบนะก็ว่ากันไปครับแต่สำหรับลุงดอนเนี่ยครอบของเก่าครับเก่าๆเก่าๆเนี่ยคุณยายใจดีพี่ประชุมเนี่ยพี่สามแม่ไม้ท้ายตลาดเนี่ยชอบเก่านะของใหม่ๆไม่เอาเพราะว่ากินน้ำพริกชอบน้ำพริกเนี่ยพวกลาบก้อยนี่ก็ถอยไปบ้างแล้วล่ะเนาะฝนฟ้าก็จะตกนะวันนี้เขาบอกจะมีฝนอีกน่าจะเป็นช่วงเย็นๆไม่แน่ใจบางทีเราไปตลาดคลองถมหลังโลตัสนะไปเห็นเขาออกร้านออกบูธจำหน่ายสินค้านะฝนมานะโอ้ยน่าสงสารครับเลยไม่เหลือนะฝนฟ้ามันตกดีจ้างนะแต่ตกไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรนะมันอันที่จะให้ชาวไร่ชาวนาได้ทำไร่ทำนาบ้างนะน้ำก็ไม่มีฟังเพลงครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านให้กับคุณยายใจดีให้กับพี่ชายจากตำบลช่องสลิกาแฟนเพลงทุกท่านครับชายสามโบสถ์ให้กับน้องจุ๋มป้าเสทองด้วยและชายครึ่งโบสถ์ครับชายสามโบสถ์ในเสียงร้องของชานเย็นแขและชายครึ่งโบสถ์เมืองมนสมบัติเจริญครับมอบให้กับทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับชายครึ่งโบสถ์นะครับเสียงร้องของเมืองมนสมบัติเจริญชายสามโบสถ์ครับก็ ็มีต้นฉบับดั้งเดิมว่าเป็นของคำรณสัมปุณณนนท์แล้วก็ชาญเย็นแขก็นำมาขับร้องเหมือนกันเขายุคเดียวกันนั่นแหละนะคำว่าชายสามโบสถ์เนี่ยไม่ใช่บวชในศาสนาพุทธศาสนาเดียวนะครับศาสนาพุทธเนี่ยบวชกี่ครั้งก็ได้อย่างมากก็อุปชาท่านก็ยกมือแค่นั้นว่าโอ้โหมันบวชจังเลยเนี่ยบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกคือครั้งแรกบวชแล้วมันบางทีมันไม่ได้ปฏิบัตินะปฏิบัติไม่ดีก็อยากบวชใหม่ก็กลับมาอีกครั้งที่สองที่สามก็ยิ่งดีนะครับอย่าเห็นได้ว่าที่วัดเวรุวันเขากินแลมีคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกชายยายหมากนะฮะแม่ชีมาบวชครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สิบเลยนะบวชแล้วบวชแล้วศึกบวชศึกบวชบางทีเข้าพรรษามั่งบางทีสิบห้าวันมั่งหนึ่งเดือนมั่งเขากลับไปเขาทำมาค้าขายเขาทำธุรกิจครับจะเดินรุ่งเรืองมากนะฮะมีเงินมีทองเขาก็เลยมาบวชอะไรอย่างเงี้ยคำว่าชายสามโบสถ์เนี่ยบวชในศาสนาพุทธแล้วก็บวชไม่บอกว่าศาสนาพุทธไปดีก็ศึกไปก็ไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วเข้าโบสถ์ที่สองเขาบอกว่าสามารถไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าได้เราทำบาปมาเยอะว่างั้นไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าก็จะเห็นได้อย่างลุงผมนะถ้าก่อนบวชประเรียนทำห้าประโยคเลยนะแล้วก็ลาออกมาทำงานเป็นผู้คุมสมัยโน้นนะครับเป็นก่อนมุ่ยจุ้ยเจริญเนี่ยมุ่ยจุ้ยเจริญเป็นลูกศิษย์แกนะฆ่านักโทษที่ประหารชีวิตนะเยอะเลยนะครับตอนหลังมุ่ยจุ้ยเจริญเข้ามารับช่วงต่อแกก็เลยลาออกครับแล้วก็มานับถือศาสนาคริสต์ผมถามว่าลุงทำไมต้องรับถือศาสนาคริสต์ในเมื่อบวชประเรียนธรรม5ประโยคแล้วบอกสารภาพบาปกับผู้เป็นเจ้าได้ไถ่บาปเพราะกลัวบาปนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยในศาสนาคริสต์นี่นะอันนี้บทที่2นะบทที่3นี่ก็เอาละไปศาสนาอื่นไปพราหมณ์มั่งหรือจะเป็นอิสลามมั่งแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นผู้ชายที่โลเลไม่อยู่ในเที่ยงตรงไม่มีอะไรเขาเรียกว่าจิตใจแน่วแน่นะอันนี้สามบทนะครับเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าครบไม่ได้นะครับไม่ใช่ในศาสนาพุทธนะถ้าศาสนาพุทธบวชไปเลยครับกี่ครั้งก็ได้นะขอบคุณหลายๆครับก็ว่ากันไปอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยที่บทสดนะครับยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจหรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับมาฟังเพลงคุณยายนุชครับสาวสวยร้านนพรัตน์ครับขอเพลงไว้บุญพี่ที่น้องรักครับเสียงร้องของแผ่นผมเดินและรักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญาครับเป็นผู้ขับร้องมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: มรักขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมรักขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ครับบุญพี่ที่น้องรักครับเพลินพรมแดนและรักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญานะครับเป็นผู้ขับร้องคุณยายนุชเป็นผู้ขอมาอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไปถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิออยฟื้นฟูไตรักษาไตครับมรักขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายอยากได้โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนี่ค่ายเอราวัณนะครับบอกขอคำรณสักเพลงหนึ่งเอาจัดให้เลยคำรณตามด้วยสายันสัญญานะครับสาบานหน้าพระและเหนือคำสาบานจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีครับอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงสาบานหน้าพระนะคำรณสัมปุณณนท์และเหนือคำสาบานสายันสัญญาครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเวลาก็ไล่มาแล้วครับทีนี้มาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งจบเพลงชุดนี้นะก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะเสียงร้องของจีรพันธ์วีรพงษ์ไก่นาตาฟางและไก่นาตาแดงสิริพรวงมั่นครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านครับเอาเชิญแซบปานลาบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจะกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691 0812901691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
6: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
1: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
8: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ 1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 081-290-1691
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
12: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
4: โทร081-290-1691
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
14: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
15: สิบปีแห่งความเชื่อมั่นสิบปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
16: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
17: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดม
4: สมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
15: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
9: โทร0812901691
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
18: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดภาพสูงง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกออกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะเผลอปั๊บเดียวจะครึ่งเดือนและเห็นป่ะนะเป็นไงไวเวอร์โปรโมชั่นของเราก็เหลืออีกแค่14วันนะคะหมดเขตวันที่31เนาะมี3โปรด้วยกันนะคะจากอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1แค่นี้นะคะที่ร่วมโปรโมชั่นมีแค่นี้กาแฟไม่เกี่ยวนะคะเขามีโปรส่วนตัวส่วนตัวของเขาเนาะทั้งหมดอาหารเสริมชุดดูแลผิวหน้าและตินาชัวเท่านั้นนะคะ12ตัวเนี้ยคุณซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องนะคะแล้วก็โปรที่3ซื้อ4แถม1โปร1กับโปร2เนี่ยซื้อรวมได้นะคะดูที่ยอดรวมถึง 2,000 ถึง 2,500 แต่ถ้าเป็นโปรที่3ไม่ได้ดูยอดรวมดูจำนวนที่ซื้อค่ะจำนวนชิ้นที่ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่08194747080819474708นะคะเมื่อวานนี้แอนขออภัยค่ะไม่ได้รับโทรศัพท์หลายสายมากนะคะคือแอนเดินทางไปธุระนะคะกลับถึงบ้านเมื่อวานนี้3ทุ่มครึ่งไปทำธุระอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็ขับกลับบ้านแค่นั้นเลยไปแล้วก็กลับออกจากบ้านออกจากบ้าน4โมงเย็นแต่ว่าโทรศัพท์ที่โทรมาคือหลังจากนั้นหมดเลยนะคะก็ออกจากบ้านโอ้แต่ก็มีแฮะก่อน4โมงเย็นก็มีช่วงนั้นสงสัยกำลังส่งลูกเข้าบ้านมันจะมีอยู่ตัวนึงไม่ยอมลงนะคะไปจนถึงกรงแล้วจนถึงบ้านแล้วนะคะเกาะไหล่จิกแน่นเลยค่ะปากก็คาบปกเสื้อแม่ไว้คุณผู้ฟังนึกก็แล้วกันไม่มีมือปากเนี่ยคาบคอเสื้อแอดไว้นะคะส่วนเท้านี่ก็จิกเอาไว้ที่ติวที่ไหล่นะคะไม่ยอมลงนะคะปลอบยังไงก็ไม่ยอมลงนะคะต้องยอมพาออกมาเดินเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็พากลับเข้าไปแล้วก็หลอกล่อด้วยขนมถึงจะสำเร็จค่ะไม่อย่างนั้นไม่สำเร็จไม่ได้ไปทำธุระแน่นอนจะมีใครละไอ้ฟอร์มเนี่ยนะคะดอทเองนะคะดอทเองนักเลงพอนะคะแอนก็เลยยังไม่ได้รับสายนะตั้งแต่ยังไม่ได้รับสายตั้งแต่บ่าย 3:43 นาทีเป็นต้นไปเดี๋ยววันนี้แอนจะโทรกลับนะคะแอนขออภัยทุกท่านด้วยค่ะนะสองทุ่มครึ่งก็ยังมีโทรมานะคะของคุณพิมพ์เนาะคุณพิมพ์คุณพรทิพย์คุณจรูนคุณส้มเล้งนะคะคุณสิทธิชัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้แอนโทรเดี๋ยวแอนโทรกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะต้องขออภัยนิดหนึ่งค่ะแล้วกลับมาถึงบ้านมันสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะมาดูโทรศัพท์โอ้ไม่ได้รับหลายสายนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าโทรย้อนไปแล้วค่ะเพราะว่ามันดึกเกินเนาะเดี๋ยวเช้าเนี้ยนะคะสายๆนิดหนึ่งเดี๋ยวแอนทยอยโทรหานะไม่แน่ใจว่าฟังรายการอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่เดี๋ยวจบข่าวก็โทรหาแอนได้นะคะแต่ถ้าให้แอนโทรไปเดี๋ยวแอนรอนิดนึงเพราะแอนไม่รู้ว่าใครทำธุระอะไรยุ่งหรือเปล่าเช้าๆนะไม่กล้าโทรเกรงใจเดี๋ยวโทรไปนะคะสายนิดหนึ่งเนาะอ่ะตามนี้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็สำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่กาแฟเจของเราขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังนะคะแอนคอฟฟี่กาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะสำหรับตัวกาแฟเป็นอาราบิก้า 100% รสชาตินุ่มนวลกลมกล่อมค่ะแล้วก็คาเฟอีนต่ำสุดนะคะ
สำดื่มได้ทุกเพศทุกวัยแหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหมอห้ามก็ต้องเชื่อหมอก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องกาแฟเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนดื่มได้บางคนดื่มไม่ได้นะคะบางท่านคือเคยดื่มมาหนักแล้วคุณหมอมาถึงวันนี้สุขภาพไม่เหมือนเดิมคุณหมอเตือนคุณหมอห้ามก็ต้องเชื่อฟังกันก่อนนะคะแต่ถ้าใครปกติดีโอเคทุกอย่างถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแอนก็ยกตัวอย่างบ่อยๆว่าแม่แอน87ก็ยังกินกาแฟแอนคอฟฟี่อยู่เพราะจริงๆแล้วกาแฟแอนคอฟฟี่เนี่ยสรรหามาให้หม่อมแม่เลยค่ะ เนื่องจากว่าเผลอตัวไปกินน้ำหวานชงน้ำหวานแล้วยังใส่นมข้นไปด้วยในช่วงอากาศร้อนเผลอตัวกินต่อเนื่องกันประมาณสักไม่เกินเดือนนะคะคุณผู้ฟังแม่แอนกินทุกวันประมาณวันละ2แก้วนะคะใส่หวานเย็นแบบนั้นแต่ทำเองก็ชงนะคะแล้วก็ยังใส่นมข้นคนเข้าไปแบบแหมอร่อยอร่อยเท่านั้นแหละค่ะเบาหวานมาเลยทีเดียวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้จากกันไปไหนเพียงแต่ว่าแม่แอนเขาก็คุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบหวานก็ระวังกันด้วยเนาะแอนโชคดีที่ไม่ชอบหวานแต่ดันไปชอบเค็ม ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันค่อยๆลดกันไปนะคะสำหรับเรื่องของข่าวกันบ้างหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะเมื่อวานเขาก็เตือนกันมานะเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็แปรปรวนอยู่ค่ะแล้วก็แปรปรวนตั้งแต่คือจากตอนแรกก็เฝ้าระวังไปถึงวันที่13พอวันที่13เขาก็เตือนต่อไปถึงวันที่15แล้วก็บางข่าวเนี่ยเตือนไปจนถึงวันที่18เลยทีเดียวนะคะกรมอุตุบอกว่าอากาศประเทศไทยก็ยังแปรปรวนเนาะฝนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนฤดูเพราะฉะนั้นยังต้องระวังตั้งแต่13ถึง15เนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกเพิ่มโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเนี่ยใครลงใต้ก็ระวังนะคะวันภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแหละนะคะเพราะว่าฝนจะตกเพิ่มแล้วก็ถ้าพยากรณ์ไปจนถึงวันที่16เนี่ยทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะคะทิศตะวันตกของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกก็จะมีฝนตกเพิ่มแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะส่วนกทมก็ตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะเย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้เนี่ยจะตกหนักในบางพื้นที่แล้วพอวันที่17 18ก็จะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ภาคใต้ก็ยังตกหนักอยู่ในบางพื้นที่อีกเนี่ยระวังกันไปเลยตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่18นะคะก็จะเน้นไปทางภาคใต้เนาะแล้วก็จะเน้นไปที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะแล้วก็กทม.นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะก็พยากรณ์แบบเป็นช่วงๆหลายช่วงจนคนระวังนี่ก็งงอยู่เหมือนกันนะคะคือมันอากาศแปรปรวนเนาะเขาก็ต้องเตือนเป็นระยะพอมันเปลี่ยนแปลงทีเขาก็เตือนทีเปลี่ยนทีก็เตือนทีเอาเป็นว่าในห้วงเวลาเนี่ยระมัดระวังก็แล้วกันนะคะ13ถึง18ตุลาคมเนี่ยค่ะนะฝนฟ้าคะนองก็ขนองแล้วยังแปรปรวนอีกนะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยทางหลวงกรมทางหลวงเขาก็อัปเดตล่าสุดทั่วประเทศเมื่อตอนประมาณสักเกือบ4โมงเย็นนะคะว่าถนนทั่วประเทศไทยเนี่ยยังผ่านไม่ได้8สายใน5จังหวัดนะคะใครที่จะจำเป็นที่จะต้องผ่านเนี่ยก็สอบถามสภาพจราจรโดยโทรไปที่1586ก่อน1586นะคะกาญจนบุรีเนี่ยผ่านไม่ได้1แห่งนะทางหลวงหมายเลข3480ปลักประดู่กับถ้ำทานลอดเพชรบุรีผ่านไม่ได้1แห่งนะคะทางหลวงหมายเลข4สะพังเขาวังระยองผ่านไม่ได้1แห่งบ้านเพท่าเรือนะคะฉะเชิงเซาผ่านไม่ได้1แห่งเส้นฉะเชิงเซาเสม็ดเหนือแล้วก็ปราจีนบุรีผ่านไม่ได้4แห่งเลยค่ะบางหอยวังขอนบางขนาดปราจีนบางขนาดปราจีนในช่วงกิโลเมตรที่27
กับ39นะคะแล้วก็ทางหลวงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ค่ะโอ้โหปราจีนบุรีนี่4เส้นเลยเหรอคะมีภาพประกอบด้วยนะคะในเขตตำบลและอำเภอบ้านสร้างนี่นะเส้นบางขนาดปราเช่นบางขนาดปราจีนในภาพนะคะเจ้าหน้าที่จราจรนะคะตำรวจจราจรกับเจ้าหน้าที่ยืนอยู่มันน่าจะเป็นจุดที่มีทั้งลึกแล้วไม่ลึกนะคะในจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยมองเห็นเนินถนนอยู่แต่ว่าก็อยู่ที่หน้าขาเลยอะค่ะน้ำอยู่ที่หน้าขาเลยตรงนี้ตำรวจเขาไปยืนเป็นในแบบอยู่เนี่ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะอำนวยความสะดวกกันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามแล้วอ่านป้ายเตือนป้ายแนะนำอะไรด้วยนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือข้อมูลทางหลวงก็โทร1586 1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะจะเดินทางไปไหนช่วงนี้เนาะจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าจะไปเยี่ยมญาติไปธุระปะปังปิดเทอมเนี่ยใช่ไหมก็มีหลายคนที่เดินทางอย่างแอนนะคะก็จองที่พักเอาไว้แล้วเนี่ยพอถึงวันเวลาถ้าเกิดยังไงก็ต้องไปดูก่อน นะแล้วก็การเดินทางไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้นสภาพอากาศเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านะจองเอาไว้แล้วก็ต้องไปอะไรแบบนี้เนาะก็สำรวจตรวจตราให้ดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีภาพของชาวคลอง8ผวาน้ำทะลักหลังชนประธานเปิดประตูคลอง12ทางด้านบิ๊กแจ๊สก็ลุยสั่งรื้อคันดินนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะจากที่ชาวบ้านชาวอำเภอองครักษ์นครนายกประมาณ500กว่าคนเขาไปรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้กรมชลประทานเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเกือบ20วันแล้วนะคะนายวัชรินทร์รองนายกอบต.คลองใหญ่นครนายกนายสมชายนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักแล้วก็เจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสภ.ธัญบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอันนี้นำเสนอให้ทราบไปแล้วนะคะข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วต่อมาทางกรมชลประทานเขาก็พิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นอีก10เซน2ชั่วโมงก็มีเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านจากทั้งฝั่งจังหวัดนครนายกแล้วก็ฝั่งปทุมธานีสังเกตการกันอย่างใกล้ชิดทันทีที่ทราบข่าวการเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านในพื้นที่คลอง8ตำบลลำผักกูดธัญบุรีปทุมธานีก็พากันออกมาติดตามสถานการณ์ที่ประตูระบายน้ำคลอง8ด้วยความวิตกกังวลว่ามวลน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนสอบถามนายสมยศชาวบ้านอยู่ที่หมู่3ตำบลลำผักกูดก็บอกว่าสร้างคันดินบล็อกน้ำเอาไว้ทางด้านหน้าแต่น้ำกลับทะลักเข้าท่วมด้านหลังทำให้นาข้าว80ไร่ตอนนี้ก็เหลืออีก20วันที่จะ เก็บเกี่ยวได้ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายหมดแล้วเป็นมูลค่าก็เกือบล้านหนึ่งสภาพนาข้าวตอนนี้ก็เป็นทะเลไปแล้วหากมีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ชาวบ้านก็ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากน้ำจะไหลเข้าสู่คลองซอยทั้งหมดการที่ชาวบ้านออกมารวมตัวกันครั้งนี้เป็นเพราะเกรงว่าหากประตูระบายน้ำคลอง8ถูกเปิดอีกมวลน้ำก็จะไหลทะลักไปถึงรังสิตอย่างแน่นอนนางยุพาเยานะคะนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีก็บอกว่าทราบเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้น10เซน2ชั่วโมงปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีก็มีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่การปล่อยน้ำก็ย่อมส่งผลกระทบถึงกันหมดแต่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องคุยกันหาทางออกร่วมกัน
ขณะเนี้ยต้องรอดูสถานการณ์จากกรมชลประทานก่อนแล้วนอกจากนี้ตนก็ประสานงานเบื้องต้นไปยังนายกโบลิ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบครอบคลุมไปถึงพื้นที่ตำบลคูคตและอำเภอลำลูกกาเพื่อเตรียมหารือหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกันต่อไปนะคะซึ่งต่อมาพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นเดียวกันทั้งประตูระบายน้ำคลอง12แล้วก็ประตูระบายน้ำคลอง8หลังจากที่กรมชลทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นไป10เซน2ชั่วโมงล่าสุดก็ได้ปิดลงตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้านจังหวัดปทุมธานีกับนครนายกโดยมีร้อยตรีธีรพลปลัดจังหวัดปทุมธานีมาติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลตั้งแต่ช่วงเช้านะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็บอกว่าไปตรวจสอบการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12 10เซนเป็นเปิดขึ้น10เซน2ชั่วโมงมีนายสมชายนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักประสานงานอย่างใกล้ชิดทุกฝ่ายต่างมีเหตุผล

แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะคะปัจจุบันระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ที่ 1.7 เมตรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถ้าเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ขึ้นอีกสัก10เซนถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาความทุกข์ประชาชนแต่ก็จะต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกิน 1.9 เมตรหากระดับน้ำสูงเกินกว่านี้จะต้องปิดประตูระบายน้ำทันทีป้องกันมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนสำหรับสถานีสูบน้ำเชียงรากที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด20ตัวปัจจุบันเปิดใช้งาน15ตัวต้องสลับสับเปลี่ยนกันให้ทำงานบ้างให้พักบ้างเป็นระยะป้องกันเครื่องชำรุดเสียหายนะคะหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งคนทั้งเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนาะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะพูดถึงจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะบางจุดเนี่ยน้ำยังสูงเป็นเมตรเลยนะชาวบ้านก็ยังต้องลำบากใช้เรือสัญจรกันไปมานะคะจะเป็นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วอำเภอบ้านสร้างนะบางจุดน้ำท่วมประมาณ30เซนรถเล็กก็พอสัญจรไปได้แต่ว่าก็ไปด้วยความยากลำบากเนาะแต่บางจุดยังเป็นเมตรอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าที่สี่แยกโตโยต้าเนี่ยน้ำท่วมขัง30เซนรถเล็กพอไปได้แต่ลำบากแต่ว่าพวกในซอยเนี่ยนะคะอย่างซอยซับไพลินมีหมู่บ้านประชาชนอยู่เยอะถึงแม้มวลน้ำเนี่ยจะลดลงไปแล้ว1เมตรแต่มันยังคงขังอยู่อีกประมาณ40เซนนะคะชาวบ้านก็ต้องเดินลุยออกมาจากในซอยเนาะสอบถามชาวบ้านก็บอกลำบากน้ำท่วมหลายวันถึงจะลดลงไปบ้างแต่ลำบากเรื่องอาหารนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีอาหารกินเลยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาก็ต้องเดินลุยน้ำออกไปหาซื้อกันแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งตามเกาะกลางถนนน่ะเพียบเลยนะคะคือเข้าซอยถามว่ามันก็เดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนาะแล้วเดินผ่าน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นความยากลำบากอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปสำรวจที่ตำบลกระทุ่มแพ้วอำเภอบ้านสร้างซึ่งมีหลายหมู่บ้านน้ำเข้าท่วมเสียหายบางจุดสูงเมตรครึ่งนะล่าสุดก็ยังคงรักษาระดับเมตรหนึ่งอยู่เลยยังต้องใช้เรือเข้าออกโดยเฉพาะบ้านดอนตาหอมหมู่7นะคะที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วมแบบ 100% แล้วระดับน้ำยังอยู่ที่1เมตรอ่ะนายชัยวัย53ก็บอกว่าน้ำทะลักมาตั้งแต่30กันยามาเร็วมาแรงท่วมหนักกว่าปี54นี่ครึ่งเดือนแล้วเนี่ยลดลงไปแค่ศอกเดียวการใช้ชีวิตลำบากมากไม่สามารถใช้น้ำประปาห้องน้ำได้นะคะแต่ว่าใช้ไฟฟ้าได้อยู่นะคะส่วนการเข้าออกสู่ถนนด้านนอกก็ต้องเรือบางจุดอาจจะน้ำแห้งจนมองเห็นถนนแต่บางจุดก็ลึกซะจนต้องใช้เรือรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจเพราะว่าน้ำล้อมบ้านไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเนาะอยากให้รถไวๆจะได้ออกไปทำมาหากินไปทำการเกษตรบ้างนะคะในภาพนี่อาจจะเป็นรถราหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะขับผ่านไปนี่มันก็มีคลื่นแรงๆนะนี่ก็ยังจอดดับกันหรือยังไงเนี่ยนะแต่ละภาพก็เป็นความเดือดร้อนนะคะที่ยังคงต้องเจอกันอยู่ส่งกำลังใจให้กับนะคะชาวบ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะจากปราจีนบุรีแวะไปเพชรบุรีซะหน่อยสิยังไงกันเนี่ยเพชรบุรีเตรียมประกาศ9ตำบลเขาย้อยนะคะเป็นเขตภัยพิบัตินะคะตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่เขาย้อยนี่เขาบอกมันเป็นจุดที่ลุ่มต่ำใช่ไหมคะฝนก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยทำให้น้ำป่าไหลหลากมาจากพื้นที่สูงแล้วก็มาสมทบกับน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อราชบุรีทำให้เมื่อวันที่11เนี่ยเกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลจากตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยเข้ามาที่คลองบางเค็มนะคะอำเภอเขาย้อยจำนวนมากกระแสน้ำทั้งไหลแรงทั้งเชี่ยวแล้วก็เข้าหมู่บ้านอย่างเร็วระดับน้ำสูงขึ้นจนรถยนต์ทั่วไปสัญจรไม่ได้แล้วมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวในพื้นที่

0: หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่6บ้านล่างตำบลบางเข็มเขาย้อยประชาชนก็เดือดร้อนไป300กว่าหลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างกระแสน้ำมีความแรงและมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2นายภักพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอภิชาตินะคะสสเพชรบุรีพลตำรวจตรีคณิตนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนายสุรพันธ์ในอำเภอเขาย้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะร่วมกันอำนวยการให้การช่วยเหลือประชาชนมอบอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพยารักษาโรคนะคะแล้วก็กู้ภัยสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีกู้ภัยป่อเต็กตึ้งนะคะกำลังทหารนพค13 100กว่าคนค่ะกำลังพลวัสดุยานพาหนะเอามาช่วยเหลือนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการประชาชนพาออกนอกพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีคนที่สมัครใจจะอยู่ในบ้านนะไม่ยอมออกไปเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยด้านทรัพย์สินนะก็ห่วงบ้านห่วงช่องกันทางรองผู้ว่าก็บอกว่าเขาย้อยเนี่ยได้รับความเสียหายไปแล้ว9ตำบล46หมู่บ้านประสานทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือทุกด้านส่วนการเยียวยาก็จะเร่งประกาศพื้นที่ทั้ง9ตำบลเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยต้องเอาเชือกมาขึงนะคะแล้วก็เกาะเชือกเนี่ยเดินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันก็อยู่ที่คือถ้าตัวสูงหน่อยก็อยู่ที่หน้าขาเนาะผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงเนี่ยบางทีอยู่ที่สะโพกแล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไหลแรงเป็นบางจุดบางจุดก็อาจจะแค่เหนือเข่าเนาะแต่ว่าน้ำไหลแรงต้องใช้เชือกแล้วก็พากันขึงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเขาย้อยเพชรบุรีนะคะนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะความคืบหน้าพบร่างพระสามแล้วค่ะพระสามที่มากับรถนะคะมาด้วยกันทั้งหมด7ใช่ไหม8นะคะ8คนนะคะแต่ว่าเขาขึ้นมาจากน้ำที่ว่ารถลงเสียหลักลงคลองไปเนี่ยค่ะแล้วพระสามหายไปรูปเดียวนะคะล่าสุดเจอแล้วล่ะค่ะพระสามหรือพระณัฐพลสิริวิวัย30ปีพระลูกวัดพระลูกวัดป่ามหาอุทุมพรสูญหายหลังน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะตกบ่อน้ำข้างทางที่ตำบลห้วยยางโทนปากท่อราชบุรีขณะจะเดินทางไปสวดปาติโมกข์ที่วัดเขาผู้นกเมื่อวันที่11นะคะพระ5รูปชี1รูปคนขับรถ1คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเหลือแต่พระสามนะคะท่านอายุ30ปีหาไม่เจอเนื่องจากว่าพระสามนี่ว่ายน้ำไม่เป็นต่อมาชุดประดาน้ำก็ค้นหาในบ่อก่อนจะสามารถนำรถกระบะมิตซูบิชิสีบรอนซ์ทะเบียนสมุทรสาครขึ้นจากบ่อมีความลึกกว่า6เมตรได้แต่ไม่มีพระสามอยู่ในรถนะคะเนื่องจากว่าพระสามว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนก็กังวลว่าอาจจะจมอยู่ที่บ่อแห่งนี้แต่ว่าไม่เจอตัวแต่ในที่สุดนะคะเมื่อวานตอน10โมงกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยราชบุรีเขาก็นำเรือเนี่ยล่องนะคะลงพื้นที่ค้นหาพระสามการค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้วางแผนกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแล้วก็ขยายวงค้นหาให้ครอบคลุมบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่แบบเต็มอัตราค่ะเพื่อเร่งค้นหาพระสามให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ในที่สุดก็เจอจริงๆร่างของพระสามที่ถูกน้ำซัดจมหายอยู่ห่างจากจุดที่พบรถไปประมาณ6เมตรโดยจุดที่เจอเนี่ยพบว่าเป็นระดับน้ำที่ลึกถึง8เมตรทีเดียวค่ะเฮ้ยตั้ง8เมตรนะคะไหลไปก็บางคนเขาก็ว่ายน้ำเป็นเขาก็พอพยุงตัวเพื่อที่จะว่ายไปจับอะไรต่อมีอะไรเข้าไว้แต่ถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นก็ไปตามน้ำเลยนะคะคว้าอะไรไม่ทันก็เรียบร้อยแล้วอยู่ลึกไปขนาดนั้นโอ้โหตั้ง8เมตรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระสามนะคะแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติ ติค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นอุทาหรณ์นะคะฝนตกน้ำไหลน้ำแรงห้ามที่จะขับรถฝ่าไปเป็นอันขาดนะคะยังไงก็เอาไม่อยู่นะคะน้ำเนี่ยมันก็พัดพาให้รถเอียงรถเป๋แล้วก็ตกคลองอะไรกันไปได้เสียชีวิตกันมานักต่อนักแล้วนะคะให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เนาะมีภาพข่าวของขยะจากน้ำท่วมค่ะโอ้โหมันเยอะแยะจริงๆนะคะเป็นภูเขาเลยนะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะคะเอาเป็นว่าชื่อว่าตักก็แล้วกันผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กว่าตักเขาโพสต์คลิปกองขยะใหญ่มากนะคะอยู่ๆก็เอามาทิ้งเต็มหน้าบ้านเขาเลยอ่ะแล้วก็แคปชั่นบอกว่าช่วยแชร์หน่อยเดือดร้อนจริงๆอยู่ๆก็มีคนเอาขยะเนี่ยมากองทิ้งไว้หน้าบ้านของเธอจนปิดทางเข้าออกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นบอกล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าซอย10เขตลาดกระบังเจอขยะจำนวนมากค่ะถุงดำตู้เตียงที่นอนตู้ยงตู้เย็นก็ขนเอามาทิ้งแต่ว่าขยะกองเนี่ยไอที่ว่าเนี่ยมันไปวางปิดหน้าบ้านเขาเลยนะคะเข้าออกก็ลำบากแถมกลิ่นเหม็นเน่าก็ส่งคลุ้งเข้าไปในบ้านจนเขาเดือดร้อนน่ะเจ้าหน้าที่กทม.ก็ต้องเอารถเครนเอากำลังคนเข้ามาเร่งเก็บกวาดทีมข่าวก็ได้โทรศัพท์คุยกับตั๊กเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคือชาวบ้านบางคนน่ะเอาของมาวางกองทิ้งไว้หน้าบ้านเขาบอกเดิมทีเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านหัวมุมเขาก็เอาขยะมาวางไว้ที่หน้าบ้านตนเองตามปกติแต่เมื่อมีคนเห็นว่าอ้าวตรงนี้มีขยะแล้วก็เลยพากันมาทิ้งกันใหญ่นะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาจนกลายเป็นขยะภูเขาแล้วมาตอนกลางคืนนะคะมีคนเอาขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมาทิ้งเพิ่มด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคือกีดขวางถนนจนรถผ่านไม่ได้ชาวบ้านต้องเดินอ้อมไปอีกซอยหนึ่งเนี่ยเพื่อเข้าออกบ้านทั้งที่มีจุดทิ้งขยะทิ้งชิ้นใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดเอาไว้แล้วแต่หลายคนก็มักง่ายไม่ยอมขนไปทิ้งในจุดที่เขากำหนดทิ้งไว้หน้าบ้านคนอื่นก็ไม่ต้องบอกว่ามักง่ายมากน้อยขนาดไหนนะคะบอกตั๊กบอกว่าตัวเองเนี่ยก็มีข้าวของเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากน้ำท่วมยังต้องไปยืมรถกระบะคนอื่นมาขนเพื่อจะเอาไปทิ้งในจุดที่กำหนดขณะที่บ้านบางหลังก็เลือกจ้างรถขนขยะราคา1,000 บาทต่อบ้านแต่กลับมีคนมักง่ายเอาขยะมาทิ้งกองรวมหน้าบ้านคนอื่นเขาแบบนี้นะคะโอ้โหไม่ใช่น้อยค่ะคุณผู้ฟังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็คนยังเดินลำบากรถราก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะแล้วคำว่าขยะนะคะตั๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงน้ำท่วมตนก็ไปอยู่บ้านเพื่อนมา10กว่าวันเพิ่งจะกลับมานอนบ้านเมื่อคืนโดยตอนแรกเข้าใจว่าการเอาขยะมากองรวมกันเนี่ยเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขามาเก็บจึงเลือกขนขยะตัวเองไปทิ้งยังจุดที่กำหนดแต่กลับพบว่าดันมีคนอื่นทยอยเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านตัวเองเพิ่มจนกองพะเนินเป็นภูเขาขนาดนี้พอโพสต์คลิปไปก็ดีใจที่เจ้าหน้าที่มาจัดการเพราะตนต้องทนกับกลิ่นเหม็นจนแทบจะไม่ไหวกระจกบ้านก็แตกเศษไม้เศษตะปูก็ปนอยู่ในกองขยะอันตรายต่อเด็กๆด้วยแล้วก็กังวลว่าถ้าฝนตกลงมาอีกทีนี้แล้วก็รุนแรงขึ้นแน่นอนฝากถึงคนในชุมชนนะเห็นใจเพื่อนบ้านบ้างอย่ามักง่ายเห็นแก่ตัวเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดระเบียบจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขยะกองนี้ไปแล้วแต่ยังมีคนเอากลับมาทิ้งอีกนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอาจจะนึกว่าเป็นจุดทิ้งขยะไปแล้วมั้งบอกเออกองที่แล้วเขาเอาไปแล้วก็มาเอาสร้างกองใหม่นะคะอาจจะต้องเขียนป้ายแจ้งไว้ว่าไม่ใช่จุดทิ้งขยะอาจจะต้องประมาณนั้นเนาะลำบากลำบนกันพออยู่แล้วก็นะคะอย่าไปเพิ่มความลำบากให้กับผู้อื่นด้วยความมักง่ายของตัวเองอ่ะเนาะ ขออภัยนะคะแหมกระแอมกระไอนิดหน่อยชาวบ้านลำสนธิแห่ต้อนรับในอำเภอคนใหม่ค่ะเจ้าตัวก็บอกไม่ขอพูดเรื่องถูกเด้งนะคะขอตั้งใจทำงานให้ชาวบ้านนะก็นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะคะเมื่อวานนี้เขาก็เป็นวันแรกที่เข้าทำงานแล้วก็รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเจ้าหน้าที่นะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่นะคะ อบต.นะคะก็แล้วก็ประชาชนบางส่วนก็เดินทางมาให้การต้อนรับในอำเภอคนใหม่ค่ะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะรับพวงมาลัยทำจากดอกดาวเรืองนะคะดอกไม้พื้นเมืองมีขนมจีนน้ำยาด้วยนะคะก็เป็นกุศโลบายความหมายว่าให้อยู่ลำสนธินานๆยาวๆเหมือนเส้นขนมจีนเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ผู้ในอำเภอคนใหม่ก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจแถมบอกแหมกำลังหิวพอดีนะคะอะไรแบบนี้อ่ะชื่นมื่นในการต้อนรับในอำเภอคนใหม่นะคะของลำสนธิลพบุรีค่ะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราไล่เลียงกันไปนิดหนึ่งนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะวันนี้เขาบอกขึ้นทางด่วนฟรีนะวันเนี้ยวันหยุดนะ13ตุลาบอกเช็คได้เลยด่านไหนผ่านได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ในคอลัมน์อาชญากรรมมีภาพข่าวของพบร่างตำรวจสภ.กำมะลาเสียชีวิตในรถกระบะนะคะลองไปดูรายละเอียดซิว่ายังไงนะคะเมื่อวานเนี้ยช่วงประมาณ6โมงกว่านะคะตอนเย็นพันตำรวจตรีพีรวัฒน์สารวัตรสอบสวนสภ.กำมะลาจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลน่าจะเสียชีวิตในรถที่ลานจอดรถตลาดมะพร้าวก็เลยไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือจ่าสิบตำรวจอัธพลเมืองนกอายุ37ปีซึ่งมีชื่อเล่นว่าปอนเป็นผบ.หมู่สภ.กำมะลานั่งเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับในรถกระบะ4ประตูทะเบียนนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นรถของจ่าอัธพลนั่นเองตรวจสอบเบื้องต้นพบเตาอั้งโล่ลักษณะคล้ายมีการก่อไฟวางอยู่ที่บริเวณที่วางเท้าด้านหลังรถเจ้าหน้าที่จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์นิติเวชมาตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำร่างผู้ตายส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดสอบถามเพื่อนร่วมงานทราบว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กำมะลาตามลำพังพบเห็นกันครั้งสุดท้ายตอน9โมงเช้าของวันเดียวกันโดยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นอีกจนกระทั่งมีผู้แจ้งเหตุช่วงเย็นขณะที่พ่อค้าขายมะพร้าวแถวนั้นก็บอกว่าเห็นผู้ตายจอดรถอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เย็นแล้วก็มีการติดเครื่องยนต์แล้วก็นั่งอยู่ในรถซึ่งในตอนแรกก็คิดว่าเจ้าตัวกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ละมั้งส่วนผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายก็ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนบอกว่าพบเห็นผู้ตายเอารถมาจอดตรงเนี้ยตั้งแต่11โมงนะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็รอผลการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะมาจอดรถแล้วก็จากไปนะคะในวัย37ปีนะคะจ่าสิบตำรวจอัธพลเมืองนกหรือปอนนะคะมีเรื่องอะไรหนักหนาหนักใจนะคะถึงจากไปแบบนี้ก็เดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้านำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะมาที่ตอนนี้ตี 5:50 นาทีแล้วค่ะแม่อ่านข่าวเพลินไปนิดหนึ่งนะคะพบผู้สนับสนุนรายการกันก่อนยากระใสชนิดเม็ด ราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สวนโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์099184666565 099184666 ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิครีมแคปปิครีมนะคะเสียงแหบไปหน่อยของหมออนันต์นะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็โทรหาหมออนันต์เลยนะคะสอบถามเลยบอกอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองถ้าไม่มีจริงๆคุณหมอเขาก็ส่งให้นะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยใจดีนะหมออนันต์นะคะแต่ว่าหมออนันต์เขาอยู่อยุธยาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ลพบุรีนะคะบางท่านบอกฝากแอนซื้อหน่อยเหอะซื้อแล้วส่งให้ด้วยคนละจังหวัดกันเลยนะคะเนาะร้านที่มีจำหน่ายนะคะที่แอนทราบก็ร้านเจนานำเวทโอสถตลาดหนองม่วงลพบุรีแล้วก็ร้านเจหมูลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองนะสองร้านนี้ที่มียาของหมออนันต์จำหน่ายยังไงก็ลองไปสอบถามดูนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราวันนี้ประกันจะไปบ้านอบต.พิรมขุนทองอยู่ช่องแคตาคลีนครสวรรค์นะคะเอารองพื้นไปส่งนะปลูกหัวหอมหัวหอมใหญ่นะคะพูดถึงรองพื้นแล้วก็นะคะจัดส่งให้ตามคิวเลยแต่ตอนนี้คิวยาวไปถึงมกราแล้วค่ะรองพื้นทั้ง2สูตรนะคะทั้งดอกดกแล้วก็ทั้งตัวรองพื้นแล้วก็ดอกดกปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะสูตรรองพื้นกับสูตรดอกดกนะตอนนี้คิวยาวไปยันมกราคมแล้วค่ะประกันบอกว่าถ้าใครสนใจก็แจ้งประกันได้ล่วงหน้าเลยนะคะเอาเข้าคิวไว้ก่อนเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นราคาพูดกันง่ายๆเพราะว่าจะแบกรับไม่ไหวแล้วเนาะคือมันตึงจัดแล้วนะถ้าไม่ตึงประกันไม่ขึ้นราคาแน่นอนแต่ตอนนี้บอกแหมชักจะแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ฟังรีบจองก่อนเลยแล้วกันทั้ง2สูตรรองพื้นแล้วก็ดอกดกนะคะอ้าวโทรเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีโทรไปหาน้องนุ๊กเกอร์น้องนุกน้องสนุกเกอร์แอนก็แหมสั้นไปเป็นนุกเกอร์นุกเกอร์บางท่านบอกชื่ออะไรเนี่ย ประกันเขาก็เรียกเกอร์คำเดียวแอนก็แหมไม่รู้นะติดเป็นนุกเกอร์นุกเกอร์อ่ะ0879934626 0879934626นะคะอ่ะติดต่อกันได้เลยที่เบอร์นี้ว่าแล้วพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะฟังสปอตกันสักครู่ค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย โทรเลย
3: 0894780889
2: อีโน่ลาย07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ของใครชายใด
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริงจริงนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชองค์การสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
4: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางทรงงานมากที่สุดในโลกในด้านการพัฒนาทรงใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นโดยทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาพร้อมแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของรัฐบาลไทยซึ่งไทยใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกรวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายในรอยัลพาวิลเลียนเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจสำคัญที่สืบสานมาถึงปัจจุบันทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติเชื่อมโยงประเทศไทยกับแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนถือเป็นอีกก้าวที่ช่วยให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของเวทีโลกอีกครั้งปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: ความสุขความเจริญ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีค่ะคุณรุจิราสวัสดีค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะคุณพงจันทร์บอกว่าสวัสดีวันอังคารสดชื่นแจ่มใสปลอดภัยแข็งแรงขอให้คุณแอนและน้องตินตินสนุกกับการทำงานนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพงจันทร์คุณพยาวด้วยนะคะคุณวิโรจน์ค่ะวันนี้สีชมพูนะคะก็จะหวานนิดหนึ่ง คุณกนกวรรณค่ะหวานแหววนะคะคุณลุงทับสวัสดีค่ะลุงคุณพันนิตาด้วยนะคะสวัสดีวันอังคารคุณภาวนาสวัสดียามเช้าเช่นกันค่ะมาหลากหลายโทนสีเลยนะคะชมพูนะคะสวยมากๆคุณอารีสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารครับผมอันนี้ลูกที่บ้านหรือเปล่าคะเนี่ยไหนเอ็นดูซิเมื่อวานนี้ก็นั่งดูรูปแมวกันกับน้องตินตินน้องตินตินก็ไปติดใจแมวเป็นแมวอะไรสักอย่างคือเป็นแต่ว่าผสมกับพันธุ์ไทยนะคะเป็นแมวต่างประเทศที่ผสมกับแมวพันธุ์ไทยตัวจะใหญ่นะคะแต่ว่าหน้าจะแหลมๆเล็กๆน้องตินตินหน้าตาแปลกดีนะแม่เนาะแต่ว่าตัวไม่ใช่แมวเล็กนะคะเป็นแมวสูงใหญ่หน่อยนะคะก็แต่ว่าแล้วก็เป็นแมวขนสั้นคือน้องตินตินก็พยายามสรรหานะอยากจะมีแมวเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกค่ะแม่ดูไปก่อนนะคะเพราะว่ามีจีจี้อยู่แล้วนะคะรอให้จีจี้จากไปก่อนบอกจีจี้ตอนนี้ก็9ขวบ นะอยู่ซ่าได้อีกถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณประยูนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่กำลังดื่มกาแฟเหรอคะหรือยังไง คุณพวงเพชรคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณทวินนะคะโอ้ดอกไม้สวยจังค่ะคุณทวินอันนี้อะไรเนี่ยเบญจมาศหรือเปล่าสีสวยเนาะแล้วก็คุณธนโชตนะคะน้องน้ำแดงสวัสดีค่ะพี่แอน711ชัดเจนบอกเช้าเนี้ยหมอกตกเยอะเลยนะคะโอ้พี่แอนยังไม่มีโอกาสได้ออกไปดูอะไรข้างนอกเลยแต่ว่าท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วล่ะค่ะแล้วก็คุณมาลีนะคะคุณมาลีอังคารสดใสคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณพรทิพย์บอกว่าโอนนะคะเดี๋ยวยังไงแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรค่ะแจ้งคุณพรทิพย์แจ้งเวลาโอนมาก็ได้ค่ะส่งแบบไม่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอนเช็คเวลาได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวแอนเช็คเวลาได้คือไม่ต้องมีสลิปก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็อย่างสมมติโอนเงินเสร็จก็ให้โทรมาแจ้งเวลาโอนนะคะแจ้งเวลาโอนเดี๋ยวแอนเช็คได้เนาะบางทีถ้าเราไม่มีสลิปบางท่านเขาก็ไม่ได้เล่นไลน์เล่นอะไรเขาก็แค่โทรมาบอกว่าพี่แอนโอนแล้วนะเวลานี้แต่ต้องบอกให้เป๊ะนะคะ7:25อะไรแบบเนี้ยนะคะแค่นั้นแหละเดี๋ยวแอนเช็คได้นะว่ายอดเข้ามาใหม่นะคะอันนี้ที่แจ้งแอนมาก็มีเวลาไหมคะมีเวลาเดี๋ยวนะคะแจ้งเวลาโอนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวแอนพิมพ์บอกนิดหนึ่งเฉพาะเวลาได้เลยนะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะขอย้ำมาแจ้งเวลาโอนมาแค่นั้นเองอ่ะคุณระเบียบสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจิราพรนะคะว้าวอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้หวานมาก กุหลาบล้อมรอบแก้วกาแฟเลยนะคะแหมสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะน่ารักอีกแล้วคุณหน่อยนี่น่ารักทุกวันเลยนะขอบคุณมากๆนะคะคุณชมนะคะ
คุณน้องชวีกับแม่สังวาลนะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าครับอากาศโปร่งเย็นสบายน่าจะไม่มีฝนแล้วเขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขายังคงให้ระวังไปจนถึงวันที่18อาจจะมีหรือไม่มีมันแปรปรวนนะคะคุณวิเชียนเนาะพี่มานะนะคะก็มีสารพัดดอกเลยค่ะสีชมพูทั้งนั้นบอกว่า711แจมแล้วนะคะบอกว่าผู้จัดการเก่งขยันทั้งวันนะคะขับรถไปธุระรังสิตไปกลับปลอดภัยชิวๆนะคะบอกขอให้น้องแอนแล้วก็แฟนๆแข็งแรงโชคดีรวยๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะพี่แล้วก็คุณประดับนะคะโอ้คุณประดับแล้วก็น้องหมวยค่ะคุณจำเป็นคุณมาลีนะคะคุณนพดลด้วยขอบคุณมากนะคะคุณลำพึงค่ะคุณลำพึงสวัสดียามเช้าวันอังคารตื่นทำกับข้าวใส่บาตรแล้วก็รอฟังข่าว711ชัดเจนดีครับอากาศสดชื่นเสียงพี่แอนก็ชัดแจ๋วเมนูเช้านี้น่าทานไหมพี่แอนโอ้น่าทานโอ้น่าทานมากเลยอ่ะคณะปลาเค็มนะพี่แอนก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่มีคะน้าแต่ว่ามีปลาเค็มพูดแล้วนึกอยากกินข้าวต้มเนาะปลาเค็มจากเพชรบุรีพี่สาวส่งมาให้ตั้งหลายวันและยังไม่ได้ทำกินเลยแต่พี่เขาทอดมาให้แล้วนะของแอนแค่เอามาอุ่นๆนิดเดียวเท่านั้นเองโอเคเลยแหมเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวน่ากินมากนะคะแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยนอกจากกับผัดกับคะน้าแล้วไปผัดกับอะไรถึงจะอร่อยอีกคะมีใครเคยทำผัดกับอย่างอื่นบ้างไหมคะน้าปลาเค็มแล้วก็ผัดผักบุ้งเหรอคะน้าผักบุ้งจะเข้ากันไหมหรือคะน้ากระหล่ำปลีคะน้าบล็อกเคอรี่อะไรเงี้ยจะเข้ากันไหมเนาะไม่ใช่คะน้าบอกปลาเค็มปลาเค็มกระหล่ำปลีปลาเค็มบล็อกเคอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าไปปลาเค็มเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วนะปลาอินทรีย์เนาะคุณปัญญาสวัสดีค่ะคุณยุพินด้วยนะคะสวัสดียามเช้าดีใจที่คุณแอนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะขอบคุณมากๆค่ะแอนคิดว่าตัวเองต้องปลอดภัยเสมอคนอวยพรแอนเยอะแอนขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะอวยพรให้แอนเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับทั้งครอบครัวอะไรแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะมีคนอวยพรนะมันเป็นอะไรที่เรารับพรนะเนาะมันดีจังเลยนะแล้วก็คุณศรีรัตน์คะสวัสดีค่ะคุณศรีรัตน์แล้วก็คุณภาวนานะคะคุณแป้นค่ะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้หวานมากนะแต่ละท่านแต่ละท่านนะคุณสำอางนะคะเพราะว่าชมพูกันมาทุกโทนสีลุงช้อยด้วยนะคะคุณพรทิพย์ด้วยค่ะคุณไผ่นะคะขอบคุณมากๆคุณดวงแก้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณสำเนาบอกว่าแม่เราปีเดียวกันเลยนะคะแม่พี่ก็87ค่ะปีขานแม่พี่ปีมะแม่ปีมะโรงเหรอคะแล้วก็ปีเดียวกันกับคุณลมฤดีเลยอ๋อค่ะ86เต็มแล้วยังก็แม่อันปีนี้เข้าสู่87นะคะปีเดียวกันเนาะรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกท่านนะคะคุณป้าละเมียดด้วยนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจัดการให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านที่โอนก็ได้นะคะหรือว่าปลายทางอะไรก็ได้เอาที่คุณสะดวกเลยแอนเนี่ยสะดวกทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าถ้าปลายทางก็รอรับโทรศัพท์ไปรษณีย์นิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าโอนนะคะมีไลน์ก็แจ้งได้ถ้าไม่มีก็เอาเฉพาะเวลามาเดี๋ยวแอนเช็คได้นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านค่ะอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะมาที่อ๋อคุณน้องน้ำแดงน้องน้ำแดงมีดอกไม้มาฝากพี่แอนด้วยคุณมนุษย์ป้านะคะแล้วก็คุณธนโชตนะขอบคุณมากๆนะคะครบรอบ10ปีรัชกาลที่9พระชนมายุ89สวรรค์วันสวรรคตร93ตุลาวันนี้นะคะคุณหนึ่งฤทัยอะไรกันครับเนี่ยคุณหนึ่งฤทัยครับนี่คืออะไรอ่ะ
ลูกลอกเหรอผักกาดหอมอะไรครับปลาหมึกยัดไส้หรืออะไรยังไงอธิบายด่วน โอ้ยแอนหิวแฮไม่รู้เห็นคณะปลาเค็มเมื่อของคุณนพดลเมื่อกี้รู้สึกหิวข้าวอ่ะเป็นไหมแบบว่าท้องร้องนะตื่นมาพูดเยอะไปชั่วโมงนึงแล้วไงพอชั่วโมงที่สองชักเอาแล้วนะลมมันออกจากท้องไปมากตอนนี้เริ่มหิวหิวจริงหิวจังมาที่ข่าวก่อนก็แล้วกันนะคะดูภาพกับข้าวมากไปใจคอดีเจก็ไม่ค่อยจะดีไม่รู้เป็นโรคอะไรเนาะเห็นกับคงกับข้าวแล้วคอยนึกจะหิวอยู่เรื่อยอ่ะมาที่เรื่องของข่าวกันดีกว่านะคะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างนะก็ไล่เลียงกันไปภาพนี้ก่อนเลยแม้อยากจะเริ่มต้นชั่วโมงด้วยข่าวดีๆก็ยังหาข่าวดีไม่เจอนะคะคุณผู้ฟังนะยังหาข่าวดีไม่เจอข่าวมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักพอให้ยิ้มก่อนที่จะไปฟังข่าวร้ายไม่เจอไม่เป็นไรนะคะไม่เจอเราก็เอาข่าวนี้แหละพ่อไร้บ้านค่ะพาลูกป่วย ALS กางเต็นท์นอนริมทางภาครัฐเร่งช่วยเหลือกันด่วนๆ ดูแล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะในอำเภอสัตหีบค่ะนายณัฐวุฒิแล้วก็นายวรฤทธิ์กำนันตำบลบางเสร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียนลงพื้นที่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาได้รับแจ้งว่ามีครอบครัวหนึ่งกำลังประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไปกางเต็นท์นอนอยู่ริมถนนแล้วก็มีลูกสองคนก็ไม่ได้ร่ำได้เรียนหนังสืออะไรนะคะจากการตรวจสอบพบว่าภายในเต็นท์น่ะมีสมาชิกครอบครัวอยู่กัน3คนพ่อชื่อว่ามานะชัยนะคะอายุ37แล้วก็ลูกสาวอายุ15ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ลูกชายวัย14ปีอีกคนหนึ่งส่วนเมียอายุ48กำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลกม10พ่อก็เลยต้องรับภาระดูแลครอบครัวตามลำพังนะคะมานะชัยบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างมีรายได้วันละ300ถึง500บาทต้องเอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปจ่ายเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวหมดเมียก็ไม่แข็งแรงหาเงินไม่ได้ทำงานไม่ได้ลูกสองคนก็ยังไม่ได้เข้าเรียนเลยอายุ 14-15 ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยตายแล้วโดยเฉพาะลูกสาวมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับสิ่งที่ต้องการก็คือที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเพื่อให้เมียกับลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้ลูกสองคนได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขณะที่ตนยังมีกำลังทำงานและพร้อมประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปนะคะในอำเภอก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมก็ได้เข้ามาตรวจสอบให้ความช่วยเหลือบางส่วนแล้วก็มีเอกชนยื่นมือขอความช่วยเหลือด้วยนะคะทางเทศบาลตำบลนาจอมเทียนกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมก็เร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อเนื่องตอนนี้ก็จัดหาห้องพักรายเดือนที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยให้ครอบครัวนี้ได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งพ่อเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพหารายได้และยืนยันว่าหากมีที่พักอาศัยเหมาะสมเขาก็จะดูแลลูกเมียของเขาต่อไปก็ขนาดไม่มีเขาก็ยังดูเนาะเมียก็ป่วยลูกอีก2คนก็ดูว่าเป็นพ่อที่รับผิดชอบได้ดีขณะในวัย37ปีทำงานทำการนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งประสานช่วยเหลือให้เขามีที่อยู่อาศัยให้ลูกได้มีโอกาสเข้าเรียนแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะเอาเป็นกำลังใจให้นะคุณพ่อลูก2นะคะเป็นคุณพ่ออายุ37ปีแต่ลูกโตแล้วนะ14 15ขวบกันแล้วนะแต่ว่าภรรยา40กว่า47แล้วแถมป่วยด้วยอ้าวก็ขอให้นะคะเป็นครอบครัวที่พอและสำหรับความยากลำบากเนาะเมียหายป่วยซะนะคะมีบ้านมีช่องลูกเต้าเรียนหนังสือจะได้มีกำลังใจทำมาหากินดูแลครอบครัวกันต่อไปก็ขอให้โชคดีสำหรับครอบครัวนี้นะคะคนโชคไม่ดีช่างติดตั้งเต็นท์ค่ะพลาดตัวไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงช็อตค
านั่งร้านเลยนะคะเออศูนย์วิทยุกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนชุมพรได้รับแจ้งมีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิตหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะไปถึงก็เจอผู้ตายนั่งอยู่ค่ะนั่งติดอยู่กับนั่งร้านเหล็กในสภาพผิวหนังตามตัวเนี่ยมีร่องรอยไหม้เกรียมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องสนับสนุนรถกระเช้าเอาร่างลงมาด้วยความระมัดระวังตรวจสอบในตัวเขาชื่อว่านายทินอูค่ะอายุ39ปีนะเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าทินอูเขาเป็นลูกจ้างรับเหมานะคะลูกจ้างของผู้รับเหมากำลังเร่งมือติดตั้งเต็นท์ตลอดสองฝั่งถนนเตรียมความพร้อมให้กับร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ในงานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงช่วยชิงถ้วยพระราชทานที่อำเภอหลังสวนชุมพรประจำปี69เขาจัดกันมาเป็นปีที่183จะจัดกัน 22-31 ตุลาคมเนี้ยที่สนามแข่งขันกลางภาคใต้นะคะก็จุดเกิดเหตุก็ใกล้กับแนวส่งไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์นะคะคาดว่าระหว่างที่ทินอูเนี่ยกำลังปฏิบัติงานบนนั่งร้านโครงสร้างหรือว่าอุปกรณ์อาจจะไปเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเกินไปจนเกิดกระแสไฟรั่วไหลเข้ามาหาตัวทินอูช็อตตายคาที่เลยนะคะก็กระแสไฟฟ้าแรงสูงอะนะห่วงว่าทินอูจะไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายขอให้ไปสู่สุคติเนี่ยค่ะทำงานช่างไฟก็ตายเพราะไฟดูดเนี่ยแหละเหมือนกับหมองูตายเพราะงูอะไรพวกเนี้ยนะต้องระวังนะคะตำรวจก็มอบหมายให้กู้ภัยเอาร่างทินอูส่งโรงพยาบาลชนสูตรรวบรวมพยานหลักฐานเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับเหมามาสอบปากคำดำเนินคดีกันต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาค่ะแล้วก็มีภาพข่าวอุบัติเหตุก็เยอะจังเลยนะคะเยอะมากเอาไปข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะทหารหนุ่มสุดช้ำค่ะคบกับสาวพยาบาลนะคะหอบสินสอด 400,000 ไปสู่ขอสุดท้ายสาวเจ้าหนีหายติดต่อไม่ได้เลยนะคะเวฟอายุ24เขาเป็นข้าราชการทหารค่ะเอาเอกสารมาร้องขอความเป็นธรรมกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐเพจสายใหม่ต้องรอดบอกถูกพยาบาลสาวหลอกมั่นหมายหอบสินสอดไปให้ตั้ง 400,000 กว่าสุดท้ายตีตัวออกห่างไม่ตอบแชทแล้วก็มีชายอื่นพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงนะคะเวฟบอกว่าพฤษภาคมปีที่แล้วอะรู้จักสาวทำงานพยาบาลคนเนี้ยเพราะว่าบ้านของฝ่ายหญิงเขาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินเดือนละครั้งสองครั้งจนวันหนึ่งนั่งกินกับรุ่นพี่ต่อมาแม่ฝ่ายหญิงมาแนะนำว่าลูกสาวกำลังโสดซึ่งบ้านฝ่ายหญิงเขาอยู่ที่หน้าค่ายทหารทำให้ตนสนิทสนมกับฝ่ายหญิงแล้วก็ใช้แล้วก็มีแล้วก็ให้ช่องทางติดต่อผ่าน Facebook ผ่าน TikTok ก็ลองทักไปคุยกันได้1สัปดาห์ฝ่ายหญิงก็เหมือนไม่อยากคุยด้วยตนก็เลยเฉยๆเพราะว่าตนก็ไม่อยากตื้อใครผ่านไป1สัปดาห์อยู่ๆฝ่ายหญิงก็ทักมาคุยก็เริ่มโทรคุยผ่านแชทจนผ่านไป4เดือน5เดือนพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็บอกให้ตนไปสู่ขอแล้วก็มั่นหมายลูกสาวเขาเอาไว้เลยแม่ฝ่ายหญิงยังบอกกับตนว่าตัวแม่เนี่ยมีหนี้ 3-4 แสนก็เลยตกลงเงินมั่นเอาไว้ที่ 4 แสนต่อมาพอถึงวันมั่นคือ17เมษาปี69ที่ผ่านมาก็ได้นำเงินไปสู่ขอผ่านไป4เดือนได้ขอออกราชการสนามส่วนฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลทำให้ไม่มีเงินเดือนประกอบกับรายจ่ายทั้งค่างวดรถค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนเพราะว่าค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพเนี่ยจะได้อีกต่างหากนะคะ 6-7,000 ไม่รวมเงินเดือนและมีวันพักให้อีก 8-9 วันเวฟก็บอกว่าต่อมาตนก็เข้ากรุงเทพไปสอบใบขับขี่รถยนต์ทหารเมื่อวันที่27สิงหาฝ่ายหญิงบอกว่าหากตนไปทำงานชายแดนเขาก็
ก็จะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยจากนั้นพ่อแม่ก็พาเขาลงมากรุงเทพแล้วก็บอกกับตนว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพโทรมาบอกว่าคนขาดหากพร้อมทำงานก็มาได้เลยซึ่งจะเริ่มงานวันที่1กันยาเวฟก็บอกว่าตนก็มารอเจออยู่กรุงเทพรออยู่3วันพยายามถามไถว่าทำงานตรงไหนพักตรงไหนของกรุงเทพฝ่ายหญิงและครอบครัวก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบไม่อยากเจอตนจึงลองกลับไปคุยกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับถามว่าทำไมโทรหาใครก็ไม่มีใครรับสายผมเลยแม่ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าสัญญาณไม่ดีบ้างแบตมือถือหมดบ้าง

ากับทางบ้านก่อนที่พ่อแม่ของตนจะเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงเพื่อขอเงินสินสอดคืนเพราะพฤติกรรมของผู้หญิงเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากฝ่ายหญิงว่าจะเลิกคบหรือว่าต้องการอะไรซึ่งได้บอกกับครอบครัวว่าจะขอสินสอดและเงินที่แม่ฝ่ายหญิงยืมไปทั้งหมดแต่ไม่ต้องคืนเต็มจำนวนก็ได้นะคะตนเองก็ยอมจบฝั่งผู้หญิงอ้างว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมจะต้องคืนทั้งที่พฤติกรรมเนี่ยบ่งบอกชัดเจนพร้อมบอกว่าไม่มีจะให้หากอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเว็บก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องไปตรวจสอบฝ่ายหญิงมาขอยืมเงิน130,000ไปจ่ายค่าซ่อมรถอ้างว่าแฟนเก่าเอารถไปชนแต่รถมีประกันรับผิดชอบโดยยังอ้างว่าฝ่ายหญิงคบกับชายอื่นอีก2คนเป็นทหารแล้วก็เป็นตำรวจซึ่งเห็นจากภาพถ่ายร้านคาเฟ่ลงสตอรี่รวมถึงเคยมั่นมาก่อนแบบเงียบๆรู้กันแค่คนในครอบครัวเท่านั้นนะคะเท็จจริงยังไงไม่รู้แต่ว่าจากปากคำของเวฟก็คือฝ่ายหญิงก็มั่นนะคะแล้วก็รับสินสอดไปมั่นแล้วก็รับสินสอดไปแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครเป็นที่เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับฝ่ายที่โดนหลอกแล้วกันไม่รู้ใครโดนหลอกเป็นกำลังใจให้กับคนโดนหลอกก็แล้วกันนะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีเรื่องของดูสิคะเรื่องของอุบัติเหตุหน้าหวาดเสียวเยอะแยะเลยเหมือนกันนี่ก็นักท่องเที่ยวชายหญิงค่ะโรยตัวตกหน้าผาน้ำตกตาดหมอกค่ะวิดสลดงานนี้เขาบอกวิดสลดเลยทีเดียวนะคะนายทวัฒน์ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอน้ำหนาวแล้วก็นายธนาดลหลิมเจริญประธานทสม.อำเภอเขาค้อแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะยื่นหนังสือต่อนายสรัญญูผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นางสาวฐานิชท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยหลังจากมีอุบัติเหตุเกิดกับนักท่องเที่ยวขณะที่กำลังทำกิจกรรมโรยตัวบริเวณน้ำตกตาดหมอกตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวงานนี้ทำให้มีคนเจ็บเป็นหญิง1ชาย1เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10นะคะก็ข้อเสนอเนี้ยมุ่งให้จังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุของอุบัติเหตุให้เป็นระบบแล้วก็ทบทวนมาตรการความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์ความพร้อมความชำนาญของผู้ควบคุมกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการอนุญาตใช้พื้นที่ตลอดจนระบบการช่วยฉุกเฉินยึดหลักความเป็นธรรมและไม่ด่วนสรุปความรับผิดของบุคคลหรือหน่วยงานใดก่อนที่จะมีผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วก็เสนอจัดทำแนวทางความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทบทวนความชัดเจนของอำนาจหน้าที่การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนนะคะเครือข่ายทสม.ผู้ประกอบการและประชาชนเขาได้มีโอกาสเสนอข้อมูลติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกซึ่งทางนางสาวฐานิชท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ก็บอกว่าการจะเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งอาจจะเป็นอำเภอป่าไม้แต่เบื้องต้นเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าสยามมิตรเข้าไปดำเนินการขออนุญาตสำหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุได้ขออนุญาตหรือไม่ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะสำหรับบอกว่าในฐานะผู้จัดกิจกรรมโรยตัวนะคะเพจนปสบางเรือหักเนี่ยในฐานะผู้จัดกิจกรรมโรยตัวผาแคนยอนก็ได้เผยแพร่คำชี้แจงว่าไม่ได้เพิกเฉยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต้องประสานการรักษาคนเจ็บทั้งสองระหว่างโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไป70กิโลควบคู่กับการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานโดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการรักษาคนเจ็บเป็นอันดับแรกกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยเขามี6คนแล้วก็โรยตัวกัน4คนซึ่งแต่ละคนก็เคยทำกิจกรรมแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจาก

0: จ้าหน้าที่การโรยตัวใช้เชือก2เส้นแยกคนละเส้นแล้วก็ลงมาเป็นคู่คู่แรกเนี่ยลงมาตามปกติส่วนคู่ที่2เนี่ยพอโรยตัวลงมาได้สัก130เมตรจากความสูง150เหลืออีก20เมตรนะคะก็เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นพื้นราบริมชะง่อนผาสูง30เมตรนักท่องเที่ยวหยุดจัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมตัวลงมาในช่วงถัดไปแล้วก็เกิดเสียหลักลงไปติดค้างบนชะง่อนหินด้านล่างสูงจากพื้นประมาณ10เมตรระบุว่าได้โรยตัวลงไปตรวจสอบพบคนเจ็บเป็นชายเนี่ยแขนขวากับท่อนขาเนี่ยบวมอาจจะหักส่วนผู้หญิงเจ็บหน้าอกแล้วก็เจ็บหลังก็ประสานการช่วยเหลือตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนำคนเจ็บขึ้นมาได้นะคะตอนทุ่มหนึ่งโอ้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแต่ว่ากว่าจะเอาตัวขึ้นมาได้เนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วนะคะบอกขอบคุณประชาชนหน่วยกู้ภัยกกไซจะอาวาสวัดโคกมนที่ช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันว่าจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานบอกโดยระบุว่าณเวลาที่เผยแพร่คำชี้แจงคนเจ็บรายหนึ่งปลอดภัยแล้วแต่อีกคนก็ยังอยู่ระหว่างการรักษาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังเนาะอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นในชั่วพริบตานะคะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงก็ต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นขอให้หายวันหายคืนนะคะคนที่เขาชอบทำกิจกรรมพวกเนี้ยนะเจอที่ไหนก็ไม่ได้ละนะมันมีความสนุกความลุ้นอะไรอยู่ในใจของเขาอะแต่แอนอย่าไปหวังเลยนะเคยไปเที่ยวแล้วก็มีหลานนะคะเขาชวนลักษณะแบบเนี้ยบอกฝันไปเถอะจ้ะฝันไปเถอะที่ป้าจะไปร่วมด้วยเพราะว่าป้ากลัวความสูงนะคะแหมจะชวนไปไต่ไปปีนไอ้ลักษณะแบบเนี้ยนะกลัวความสูงอันดับหนึ่งแล้วสังขารก็คงจะไม่ไหวแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าแต่คนที่เขาขึ้นไปที่เขาบอกมันสนุกนะเออแล้วทำช้าๆนี่แหละไม่ต้องเร็วแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเหมือนได้ทำงานเต็มที่อะไรแบบเนี้ยแอนก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองเนาะเขาก็เล่าให้ฟังแต่ว่าดูมันจะเป็นการออกกำลังที่ดีเนาะไม่ต้องทำไวไม่ต้องอะไรค่อยๆทำแต่ว่ามันใช้กำลังกล้ามเนื้ออะไรต่างๆอ่ะก็ยังไงก็ไม่ว่าจะกิจกรรมไหนแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอุ้ยตายแล้วเห็นผู้ชายคนนี้สักทั้งตัวสักลายทั้งร่างคือ 90% ของร่างกายเขานะคะมันเหลืออยู่แค่นิดเดียวก็คือส่วนใบหน้าใบหน้านี่ก็ยังมีสักแถวๆเคราแถวๆหน้าผากก็หนังตายังมีเลยนะคะผู้ชายคนนี้แสดงว่าชอบมากนะเขาบอกว่าสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราวๆ40ชั้นเห็นแต่เห็นหลังมือนี่ก็สักหมดนะคะคุณผู้ฟังตามนิ้วตามอะไรเหลือไว้แต่เล็บอะเหลือไว้แต่เล็บแค่นั้นเองนอกนั้นสักทั้งหมดเหลือนิดเดียวตรงใบหน้าแหมแสดงว่าชอบสีสันบนร่างกายมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วค่ะเขาเป็นชาวแคนาดานะคะเขาชื่อว่าเจเรมี่อายุ38ที่อ่านข่าวให้เขาให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเขาได้รับการบันทึกชื่อใน Guinness World Record นะคะว่าสักลายครอบคลุมร่างกายกว่า 90% มีหมึกทับซ้อนกันราว40ชั้นบางจุดถูกสักซ้ำมากกว่า100ครั้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาเลือกเว้นใบหน้าส่วนใหญ่เอาไว้พร้อมกับเหตุผลที่คาดไม่ถึงนะคะโอ้โหสักทั้งร่างนะคะแต่ว่าบันทึก Guinness Book เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็บอกยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดนะว่าจะสักมากมายขนาดนี้แม้เดิมจะเป็นคนชื่นชอบการแต่งตัวแนวโกธิกทำผมทรงแปลกๆเจาะส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกายนะคะเจาะร่างกายประมาณ100จุดโอ้เออนะคะบอกช่วงแรกเขาก็สักนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งซื้อบ้านนะคะแล้วก็เริ่มมีความมั่นคงทางการเงินก็ตัดสินใจทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักอย่างจริงจังเป็นการชดเชยช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกวันนี้เขาหลงไหล การได้เห็นรอยสักที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งการปรับแต่งลวดลายสีสันแล้วก็ยอมรับว่าชอบนะคะจากความชอบตอนนี้มันก็เป็นงานอดิเรกที่ทำให้หยุดไม่ได้แล้วคือสักไปเรื่อยๆนะคะเบื่อๆเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนลายสักซ้ำสักซ้อนทับกัน40ชั้นนะคะโอ้โหสุดยอดเป็นบุคคลที่มีรอยสักทับซ้อนกันมากที่สุดในโลกนะคะกินเนสบุ๊กค่ะอ้าวนะคะแต่หน้าตาเขาก็ดีอยู่นะหน้าตาเขาก็ดีไม่ได้สักที่ใบหน้านะคะเหลือใบหน้าเอาไว้เพราะอะไรตอนแรกสักแค่ชื่อลูกชายตอนหลังเต็มร่างไปหมดแล้วก็บอกว่าเขาบอกรอยสักบนร่างกายเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องราวต่างๆที่เขาบันทึกมันลงไปในตัวเขานะคะทั้งตัวเขาเนี่ยแหละแล้วก็บางภาพก็เป็นความหมายลึกซึ้งอย่างเช่นเขาสักภาพหมาของเขาที่มันจากไปแล้วบนต้นขาขวานะคะสักหน้าพ่อแม่เขาสักลูกสักแล้วก็ลูกชายของเขาซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี16บอกแม้ร่างกายจะถูกปกคลุมด้วยรอยสักแต่ว่าเว้นส่วนใบหน้าเอาไว้นะคะเขายังต้องการจำใบหน้าตัวเองได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่ส่องกระจกนี่คือเหตุผลที่ไม่สักใบหน้าค่ะกลัวจำหน้าตัวเองไม่ได้เอาว่าไปนะคะตามความชอบใครชอบมันไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็จัดไปค่ะแล้วนี่เขาความชอบของเขาทำให้เขาได้รับการบันทึกในฐานะบุคคลที่มีรอยสักทับซ้อนกันมากที่สุดในโลกถึง40ชั้นและปรากฏชื่อในหนังสือ Guinness World Record ปี2027ด้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวจากต่างประเทศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะไปต่อกันที่เรื่องของอุบัติเหตุเพียบบอกได้คำเดียวว่าเพียบใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันหน่อยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตายังไงก็อย่าประมาทกันในทุกๆขณะนะคะรถพ่วง18ล้อค่ะเบรกไม่อยู่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเหยียบร่างของเด็กหญิงวัย15ปีเสียชีวิตสยองคาที่เลยนะคะแล้วยังมีเจ็บหนักอีก2รายค่ะสภาพรถมอเตอร์ไซค์ยับเยิน3คันนะคะที่พัทยาค่ะเหตุเกิดสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะอุบัติเหตุอันเนี้ยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดยาวเลยรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์18ล้อทะเบียนเชียงใหม่เสียหลักลงข้างทางแล้วที่ใต้รถพ่วงอ่ะก็มีร่างของเด็กผู้หญิงอายุ15ปีถูกล้อรถพ่วงทับร่างตายคาที่เลยนะคะแล้วในที่เกิดเหตุก็มีมอเตอร์ไซค์เสียหายยับเยิน3คันมีคนเจ็บถูกเอาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว2รายนายพัชรพลเผ่าผาสุกอายุ20นายอานนท์งามจิรชัยวัย35คู่นี้บาดเจ็บสาหัสค่ะส่วนนายแม็กซ์เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงเนี้ยที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจากนั้นเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์2คันเขาก็ขี่มาตามถนนสุขุมวิทน่ะแต่พอมาถึงจุดกลับรถน่ะมอเตอร์ไซค์2คันเนี่ยเขาก็เลยชะลอรถเพื่อให้ทางรถพยาบาลน่ะซึ่งเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินกำลังจะเลี้ยวออกมาจากจุดกลับรถเนี่ยนะคะจังหวะนั้นรถพ่วง18ล้อขับตามหลังมาเบรกไม่อยู่ก็เลยพุ่งชนมอเตอร์ไซค์2คันอย่างจังจนทำให้มีคนเจ็บคนตายแถมยังพุ่งมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของตนที่จอดอยู่ข้างถนนเสียหายไปด้วยตำรวจก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็เชิญตัวคนขับรถพ่วง18ล้อมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปสาเหตุโชคร้ายจริงๆนะคะมอเตอร์ไซค์2คันเขาชะลอจอดเพื่อให้รถพยาบาลใช่ไหมเพื่อให้รถพยาบาลซึ่งเปิดไฟฉุกเฉินกำลังจะเลี้ยวออกเขาก็เลยหยุดให้แต่ว่ารถบรรทุกพ่วงอะค่ะเขาก็หยุดไม่ทันคันใหญ่คันหนักก็เลยชนมอเตอร์ไซค์คู่นี้นะคะแล้วรถและถนนเนี่ยฝนตกด้วยนะถนนเปียกกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตาย1นะคะสาหัสอีก2มอเตอร์ไซค์พังอีก3เนี่ยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะ ขับขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์นะมีรถคันใหญ่ตามหลังมาบางทีเราจะเบรกเนี่ยตั้งท่าให้ดีนะคะดูหน้าดูหลังซะหน่อยนะจะเบรกจะอะไรเขาจะเบรกทันเราไหมนะถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเสียใจไปกับผู้โชคร้ายนะคะเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บกันสาหัสทั้งหมดเนี่ย3คนด้วยกันเนี่ยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนี่ก็ออกไปเดินเล่นค่ะอายุ53ปีไปถูกรถเก๋งชนปลิวไปบนถนนนู่นแล้วรถพ่วงเบรกไม่อยู่เหมือนเดิมก็เหยียบซ้ำแล้วก็เหยียบเอาช่วงหัวคาที่ไปอีกหนึ่งรายอันนี้เหตุเกิดที่ระยองนะคะรถชนคนเดินเท้าตายกลางถนนเลยนะคะที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองค่ะผู้ชายคนนี้อายุ53ปีล้อรถทับหัวเลยนะคะเขามีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคนตายเนี่ยก่อนเกิดเหตุเขาก็ออกไปเดินเล่นอยู่ริมถนนไม่ไกลบ้านนะคะแล้วก็ถูกรถเก๋งเนี่ยขับมาชนก่อนอันดับแรกอย่างจังร่างเขาก็เลยลอยกระเด็นจากข้างทางไปตกกลางถนนจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุกพ่วงขับมาพอดีเลยนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะเสียชีวิตทันทีแต่ว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้งสองคันทั้งรถเก๋งทั้งรถพ่วงแวบหายไปเลยนะคะแล้วจุดเกิดเหตุมันมืดแล้วไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงเดี๋ยวเร่งหาเบาะแสรถทั้งสองคันติดตามตัวคนขับมาสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะส่วนภาพข่าวนี้นะคะก็เป็นสาวนักท่องเที่ยวค่ะกลับจากบ้านรักไทยนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโค้งลงเขาเบรกไม่อยู่ค่ะชนกาดเลนเสียชีวิตคานะคะคากาดเลนเลยทีเดียวค่ะก็เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนประมาณ11โมงตำรวจสภ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งนะคะมีคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีสังวาลก็ไปตรวจสอบผู้ตายเนี่ยชื่อว่านางสาวนันทวรรณเศรษฐรักษาอายุ37ปีเป็นคนนครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปคือก่อนหน้านั้นตอนประมาณ 8:30 น.พลเมืองดีเนี่ยเขาประสบเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักแฉลบที่โค้งใกล้กับน้ำตกผาเสือเส้นทางไปบ้านรักไทยนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็แจ้งศูนย์กู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีสังวาลดำเนินการช่วยเหลือกู้ชีพก็มานะคะตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าในเวลาถัดมาไม่นานนะคะก็ได้รับแจ้งว่าผู้คนเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตแล้วสำหรับถนนที่มันเกิดอุบัติเหตุมันเป็นทางโค้งลงเขาก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจุดนี้เขาบอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะคาดว่าสาเหตุจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะเป็นระบบออโต้อะพอวิ่งลงเขานานๆระบบเบรกมันจะมีปัญหาเหมือนเบรกไม่ติดทำให้คนขับขี่เนี่ยคุมรถเอาไว้ไม่อยู่นะคะก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแอนไม่แน่ใจนะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นระบบออโต้ถ้าวิ่งลงเขานานๆระบบเบรกจะมีปัญหาเบรกไม่ติดจริงเหรอคะอย่างนั้นก็ต้องระวังกันนะขับรถลงเขาแล้วเบรกไม่ติดนะเอารถไม่อยู่เนาะทางลงเนี่ยความดิ่งลงไปมันคงจะเร็วนะคะอาจจะตกใจควบคุมรถไม่ได้นะคะชนกาดเรนข้างทางเสียชีวิตหรือมันคมนะไอ้พวกเนี้ยไปเฉียวไปชนเข้าเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะนะคะบางทีกับรถเก๋งก็เคยเป็นข่าวเนาะแทงทะลุรถเข้าไปเลยก็ระมัดระวังในทุกเส้นทางแล้วกันนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะมาดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะเพิ่งจะเข้ามาเมื่อ6นาทีนี้เองว่ายังไงวันนี้32จังหวัดเตือนฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะ ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งกำแพงเพชรนะคะแถวกำแพงเพชรค่ะภาคเหนือนะคะมีจังหวัดเดียวเลยกำแพงเพชรภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งที่โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่มีลพบุรีฮะภาคตะวันออกร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทราดคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ยะลานราธิวาสคลื่นสูง2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60ตกหนักบางแห่งพังงาภูเก็ตกระบี่คลื่นสูง2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะคะตกหนักบางแห่งค่ะตามนี้นะคะสภาพอากาศเนาะร้อยละ60ร้อยละ40นะคะตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตรงภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลค่ะก็ระมัดระวังกันด้วย32จังหวัดที่เอ่ยมานะคะแล้วก็บางจุดยังคงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเพราะว่ามันตกสะสมเอาไว้แล้วระมัดระวังกันเนาะท้องฟ้าสว่างสวยแดดอ่อนๆมาแล้วบ้านแอนนะคะแดดอ่อนไม่เป็นไรอย่าถึงกับแดดร้อนเลยเนาะเบื่ออากาศร้อน นะคะก็นิดหนึ่งสำหรับช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ฟังนะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะ0806264419วันนี้ไปบ้านอบต.พิรมขุนทองช่องแคตาคลีนครสวรรค์เอารองพื้นไปส่งหัวหอมใหญ่ใครอยากได้รองพื้นอยากได้ดอกดกปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้ารีบแจ้งลงชื่อกับน้องนุ๊กเกอร์ที่0879934626เพราะว่าคิวไปถึงมกราคมแล้วนะคะแอนจะไปต่อช่วงมกราเหมือนกันนะคะใครยังไม่ได้ลงคิวจองเลยต่อจากแอนเลย อ้าวคุณหนึ่งฤทัยบอกผักกาดขาวห่อหมูเด้งค่ะแม่มันน่ากินจริงๆนะคะคุณสุนันท์สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราอยากได้อะไรแจ้งนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้และซีอีโควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนะคะชุดดูแลผิวหน้าก็มีครีมอัลฟาอบูตินกันแดดเนื้อโฟมเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมเซรั่มแอสตาซันทีนพลัสแล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะทั้งหมดนี้ผู้สนับสนุนรายการของเราอยากได้อะไรก็โทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะซื้อครบ 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ครบ 2,500 ส่งฟรีแถม BioE Plus แล้วก็ซื้อ4แถม1คุณแมมสวัสดีค่ะคุณอ้อนด้วยนะคะเวลาในรายการหมดแล้วขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุด สารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 0812901691
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลย
7: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับมือความเปลี่ยนแปลงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี้